0: แล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ซูฟ่าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พลตำรวจตรีธนงศิลป์มณีโชติผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมกับตำรวจสน.ดอนเมืองบุกเข้าจับกุมบ่อนการพนันกำถั่วภายในบ้านหรูในหมู่บ้านแห่ง1ย่านสงประภาซอย11หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันภายในหมู่บ้านดังกล่าวจึงส่งสายลับเข้าไปสืบสวนจนพบพฤติการว่าทางบ่อนจะนัดหมายให้นักพนันไปรอที่ตลาดแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองก่อนจัดรถไปรับเข้ามาเล่นพนันภายในหมู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นที่สังเกตสามารถจับกุมนักพนันได้30รายพร้อมยึดชิปแทนเงินสดและอุปกรณ์การเล่นพนันหลายชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือในการโอนเงินเข้าบัญชีโดยระหว่างจับกุมมีนักพนันผู้หญิง2รายพยายามหลบหนีขึ้นไปบนชั้น3ก่อนปีนออกไปบนหลังคาทำให้หนึ่งในนักพนันตกจากหลังคาจนหลังคาแตกตกลงมาชั้นล่างได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนดังกล่าวและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
4: เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์สกัดทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสสูงที่จะสูญเงินรางวัลก้อนโตหากทีมเรือใบสีฟ้าถูกลงโทษด้วยการปรับตกชั้นจากข้อกล่าวหาละเมิดกฎการเงินสืบเนื่องจากที่แมนซิตี้ถูกคณะกรรมการอิสระตัดสินว่ามีความผิด114จาก115ข้อกล่าวหาจากคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกในช่วงปี2009ถึง2018ซึ่งเป็นช่วงที่สโมสรคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้3สมัยซึ่งหากการอุทธรณ์ไม่เป็นผลและแมนซิตี้ถูกปรับตกชั้นฮาแลนด์จะได้รับผลกระทบจากการเงินอย่างหนักหลังรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์รวมถึงสัญญาปัจจุบันของเจ้าตัวก็ไม่มีเงื่อนไขยกเลิกสัญญาโดยอัตโนมัติทุกกรณีแม้ว่าจะตกชั้นก็ตามผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนเกม Friday Night มาลาก้าเสมอเอสปันยอล1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เสมอเวเดอร์เบรเมน2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสร้องที่เหลือ10คนชนะโอลิมปิกลียง2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสมอร์เรนเซ่แพ้กิลวิเซนต์0-1สปอร์ติ้งบราก้าแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน1-3และผลการแข่งขันฟุตบอลเอลิเดฟิซีลีกประเทศเนเธอร์แลนด์ PSV ไอโอเฟนชนะฮินเรนวีน2-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอีกาสเวเทคนักเทนนิสสาวชาวโปแลนด์มือ9ของโลกและเป็นมือ8ของรายการพิกล็อกไพ่เอลิเซ่เมอร์เทนคู่แข่งจากเบลเยียมมือ13ของรายการทั้ง2เซต6-7แทบเรท0-7และ3-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
5: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการครับพบกันเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับอยู่ในช่วงห้วงเวลาที่ยังคงติดตามสถานการณ์ของฝนฟ้านะครับในช่วงนี้9ถึง13ตุลาคมประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมแล้วก็ร่องมรสุมนะครับโดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพิเศษในช่วงวันที่10คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้11ตุลาคมครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างและอีสานตอนล่างภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569นี้นะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชาวเรือโปรดระมัดระวังในการเดินเรือครับก็เป็นช่วงห่วงเวลาที่ยังมีความกังวลใจอยู่นะครับอันเนื่องมาจากฝนตกก่อนหน้านี้แล้วก็มีน้ำท่วมนะครับโอ้หลายท่านหลายคนก็คงจะได้ติดตามข่าวสารต่างๆเมื่อช่วงเย็นวานนี้นับว่าเป็นภาพข่าวที่น่าชื่นใจกับครอบครัวอำลอยครับครอบครัวของน้องเนนี่รอยัลนะครับหรือว่านางสาวรัติการอําลอยนะครับเมื่อวานนี้เวลา19นาฬิกาขออภัยครับ17นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยหรือว่าเนนี่รอยัลเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาส์ก็ทาเลนต์2026พร้อมด้วยครอบครัวจำนวน5คนเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาส์ก็ทาเลนต์2026แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปครับโอ้นี่ชื่นใจชื่นใจกับครอบครัวอําลอยมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นภาพที่เชื่อว่าครอบครัวอําลอยจะจดจำไปตราบนานเท่านานเลยทีเดียวเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับเยาวชนไทยที่อาจจะมีความสนใจในเรื่องของดนตรีเช่นเดียวกันนี้ครับไปดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีครับได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเตอย่างอบอุ่นกระชับมิตรภาพก่อนหารือเต็มคณะมุ่งขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการพัฒนาและก็ความร่วมมือระดับภูมิภาคเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับนายไกรราลาซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณทำเนียบรัฐบาลในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะณห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าครับ ทั้งสองฝ่ายก็ได้เห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์และก็ขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับติมอร์เลสเตในทุกมิติทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านทุนการศึกษาและการฝึกอบรมตลอดจนการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศโดยไทยยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของติมอร์เลสเตในด้านต่างๆขณะที่ติมอร์เลสเตพร้อมส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนของไทยในธุรกิจบริการและก็โครงสร้างพื้นฐานทั้งยังจะร่วมกันส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนและภูมิภาคโดยรวมครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่ทางรัฐบาลนะครับได้ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันในช่วงเวลาที่มีนายกรัฐมนตรีจากเลสเตอร์มาในครั้งนี้นะครับติมอร์เลสเตนะครับหลายท่านก็เฝ้าติดตามการซ้อมย่อยนะครับในการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับคือวันจริงนั้นก็คือวันที่6พฤศจิกายนครับซึ่งก็มีการซ้อมแล้วก็มีประชาชนที่สนใจติดตามรับชมการฝึกซ้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับจนถึงวันพระราชพิธีวันที่6พฤศจิกายนนั้นนะครับกำหนดการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนตุลาคมนะครับในครั้งที่10นะครับจะอยู่ที่วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับติดตามรับชมกันได้ครับแล้วก็หลายท่านเองก็คงจะได้เห็นภาพที่พระราชินีนะครับได้ทรงฝึกบินเครื่องบินขับไล่กริปเพนเดี๋ยวก็บินเดี่ยวนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้ก็นับว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์แล้วก็ได้รับกำลังพระราชหฤทัยนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆที่ปรากฏผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลายๆท่านก็ส่งต่อนะครับเป็นความชื่นใจว่าพระองค์นั้นทรงงามสมบรมราชินีอย่างแท้จริงครับไปดูเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยกองทัพบกโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกนะครับนำโดยพันเอกสิทธิชัยชัยวงศ์นำคณะสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังครับพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากพันเอกอภิวัตอาทิตย์อนันต์ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่12แล้วก็ติดตามการช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านการแพทย์การแจกจ่ายถุงยางชีพการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่พร้อมกันนี้ก็ยังมีการมอบสิ่งของต่างๆนำพากำลังใจไปสู่พี่น้องประชาชนก็หวังว่าจะกลับมาเข้าสู่การใช้ชีวิตได้ตามปกติในเร็ววันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆนะครับที่ให้การสนับสนุนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นนะครับอย่างเช่นกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยนะครับได้นำมามอบให้กับกองทัพบกเมื่อวานนี้ครับช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยโดยมีคุณณัฐทินีเนตรอัมไพกรรมการบริหารและที่ปรึกษาอาวุโสส่วนสื่อสารองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืนพร้อมคณะเป็นผู้แทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจำนวน 218,370 ชิ้นอาทิผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกโอโม่น้ำยาซักผ้าบริสน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตน้ำยาล้างจานซันไลแล้วก็โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปคนอรวมมูลค่า 7,033,329 บาทเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ในขณะนี้ด้วยการรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทั้งนี้กองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่ก็ยังคงระดมสรรพกำลังยานพาหนะเพื่อนำอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์แล้วก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันเข้าช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในทุกสถานการณ์ควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามนโยบายทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับแล้วก็เยาวชนหรือว่าคนหนุ่มนะฮะคนที่ตั้งใจอยากจะมารับใช้ชาติตอนนี้อยู่ในห่วงช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครพลทหารอาสา2570โอ้โหตอนนี้ยอดสมัครเนี่ยทะลุไปถึง 13,000 นายแล้วครับเดินหน้าเกินครึ่งเป้าหมายแล้วนะครับยอดผู้สมัครเมื่อวันก่อนนี่ก็ 13,000 เศษนะครับก็คิดเป็นร้อยละ52เศษแล้วนะครับเรียกว่าเกินครึ่งนะครับสะท้อนถึงความสนใจของคนรุ่นใหม่นะครับที่มองการเป็นทหารมากกว่าเพียงการรับราชการแต่เป็นโอกาสในการสร้างอนาคตให้กับตัวเองครับเฉพาะวันที่8ตุลาคมเมื่อวันก่อนนั้นนะครับมีผู้สมัครเพิ่มมาอีก222นายนะครับเพราะว่าการเป็นพลทหารอาสาไม่ใช่แค่การทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติแต่ว่าเป็น4ปีแห่งโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงก็มีโอกาสในเรื่องของการมีรายได้มีหลักประกันดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวโอกาสในการสร้างวินัยพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาเพิ่มทักษะเพิ่มวิชาชีพต่อยอดอนาคตแล้วก็โอกาสในการเลือกเส้นทางชีวิตหลังจากปลดประจำการทั้งรับราชการทำงานหรือว่าสร้างอาชีพของตัวเองนะเป็น4ปีที่ไม่ใช่เวลาที่เสียไปแต่ว่าเป็นเวลาที่ได้ใช้สร้างอนาคตได้นะครับก็เปิดรับสมัครไปจนถึง24มกราคม2570ครับคัดเลือกก็จะมีการคัดเลือกอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่มีผู้สมัครเข้าไปแล้วคัดเลือกครั้งที่1เนี่ยจะกำหนดวันที่28พฤศจิกายน2569นะครับวันนั้นเป็นวันเสาร์นะครับก็สนใจก็ติดต่อที่สสดีใกล้บ้านนะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือไม่ก็พิมพ์คำว่าสมัครพลทหารอาสาแล้วค้นหานะครับใน Google นี่ก็ได้ง่ายดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นรายละเอียดต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ฝากเอาไว้ในโลกออนไลน์มากมายครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับมีวันสำคัญหลายวันครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะในวันอันใกล้นี้13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันนวมินทรมหาราชก็เป็นวันหยุดราชการนะครับปวงชนชาวไทยยังคงน้อมรำลึกถึงพระองค์นะครับพระราชาที่ยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาแล้วก็23ตุลาคมวันปิยมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชนะครับก็พระองค์ก็คือพระมหาราชหรือพระมหาราชาผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกันนะครับสมกับคำที่ว่าปิยมหาราชนั่นเอง21ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยครับนอกจากนั้นก็ถ้าเป็นวันสำคัญทางเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา26ตุลาคมวันออกพรรษาครับก็ใกล้ที่จะถึงช่วงฤดูกฐินนะก็คือหลังจากออกพรรษาไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่27เป็นต้นไป1เดือนนั้นก็จะมีทั้งกฐินราชกฐินหลวงกฐินพระราชทานนะครับให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน ก็หวังใจนะครับว่าในช่วงออกพรรษาแล้วน้ำลดลงแล้วกิจการงานบุญในช่วงฤดูกฐินก็คงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับหมู่บ้านต่างๆที่น้ำท่วมขังก่อนหน้านี้ก็ลดลงนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านฟลอราวิวร่มเกล้านะครับที่ก่อนหน้านี้โอ้โหเรียกว่าเป็นพื้นที่รับน้ำเต็มๆเลยนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนนี้เมื่อวานนี้เองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญพร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานครนายไทยวุฒิขันแก้วนะครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การฟื้นฟูพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังหมู่บ้านฟลอราวิวนะครับเขตหนองจอกเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับโดยพบความคืบหน้าของการดำเนินงานทั้ง2พื้นที่ทั้งการเร่งจัดการขยะชิ้นใหญ่หลังน้ำลดแล้วก็การระบายน้ำออกจากชุมชนที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งภารกิจแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้ติดตามการจัดการขยะชิ้นใหญ่บริเวณลานรวบรวมขยะของการเคหะแห่งชาติพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งมีการระดมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถแทรกเตอร์รถตักรถขุดและรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าขนย้ายขยะแล้วก็สิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยตั้งเป้าจัดการขยะสะสมให้แล้วเสร็จภายใน2วันครับเพื่อเร่งคืนพื้นที่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยให้ประชาชนครับการดำเนินงานนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับเช่นกรุงเทพมหานครภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมามาช่วยด้วยนะครับโดยมีผู้ประกอบการนะครับเช่น SD LG Maxani World Tractor แล้วก็บริษัทพลังไทยจำกัดนะครับร่วมสนับสนุนเครื่องจักรแล้วก็ยานพาหนะจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนย้ายแล้วก็จัดการขยะจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลนะครับท่านก็กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการและจิตอาสาจากจังหวัดนครราชสีมาที่นำกำลังคนแล้วก็เครื่องจักรมาช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครพร้อมกับเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดมีความสำคัญไม่ต่างจากการช่วยเหลือในช่วงที่เกิดอุทกภัยเพราะว่าประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ต่อเมื่อสภาพแวดล้อมและพื้นที่ชุมชนได้รับการฟื้นฟูอย่างทั่วถึงครับเอาละครับก็คงจะเป็นข่าวดีนะครับของชาวร่มเกล้าโดยเฉพาะหมู่บ้านฟลอราวิวนะครับที่ประสบวิกฤตอย่างหนักเลยก่อนหน้านี้ครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์แห่งบุญนะสัปดาห์แห่งความอิ่มใจหลายท่านบอกว่าจะกินเจนะฮะเทศกาลกินเจมาถึงในแต่ละปีก็หลายท่านหลายคนก็ตั้งอกตั้งใจที่อยากจะได้ความเป็นสิริมงคลกลับมาดูแลร่างกายนะฮะดูแลจิตใจเทศกาลกินเจ2569ก็อยู่ระหว่างวันนี้นะครับวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้รวม9วันด้วยกันนะครับวันเมื่อวานนี้วันที่9เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันล้างท้องนะฮะเป็นวันที่เริ่มปรับร่างกายลดเนื้อสัตว์แล้วก็วันเริ่มต้นวันแรกของเทศกาลก็คือวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมขึ้น1ค่ำเดือน9นะครับวันสิ้นสุดเทศกาลก็คือวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ขึ้น9ค่ำเดือน9วันออกเยก็คือวันจันทร์ที่19ตุลาคมคือกลับมารับประทานอาหารได้ตามปกติก็ขออนุโมทนานะครับทุกท่านที่มีความตั้งใจดีๆในการดูแลร่างกายนะดูแลจิตใจนะครับเรียกว่าเจทั้งกายเจทั้งใจนะครับเพื่อที่จะได้ให้ชีวิตได้มีความสุขที่ละเอียดประณีตนะครับลดการรับประทานเนื้อสัตว์บ้างก็ทำให้ร่างกายดีขึ้นนะครับหลายท่านว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจกองทัพบกแล้วก็จิตอาสานะครับก็ยังคงลงพื้นที่ในทุกๆจุดตอนนี้กรุงเทพมหานครก็เปิดรับสมัครจิตอาสานะครับในการร่วมเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนเคหะร่มเกล้าอย่างที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ฝากประชาสัมพันธ์มาโดยเฉพาะสำนักงานเขตลาดกระบังนะครับสามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการฟื้นฟูบริเวณหน้าสวน60พรรษานะครับฝากหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ด้วยนี่นะครับก็คือ092 0674974456อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0655289152นะครับอันนี้เป็นข้อมูลข่าวฝากจากสำนักงานเขตลาดกระบังหรือไม่ก็เข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ของสำนักงานเขตลาดกระบังก็ได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกเอาไว้อยู่เป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาดูกันต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องรถไฟสายสีแดงครับเชิญชวนประชาชนร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับนะครับโดยมีอุปกรณ์สำหรับจัดทำดอกไม้จันทร์จัดเตรียมไว้ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับพร้อมกับมีการสอนธรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกด้วยนะครับในระหว่างวันที่12ถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะครับยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ12นี่ก็วันจันทร์นะฮะวันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นวันแรกไปจนถึงวันที่20ตุลาคมครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นสถานที่คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วประตู13ครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความอาลัยและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ยรถไฟสายสีแดงยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมืองก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของรถไฟสายสีแดงนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมนี้ได้สำหรับท่านที่สนใจนะครับในช่วงนี้มีข่าวสารเพิ่มเติมจากคุณมาศณัฐมนพักธนนัทครับ
2: เช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569อีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งถือเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีนับตั้งแต่ปี2534โดยงานจัดขึ้นระหว่าง 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการรณรงค์และสนับสนุนให้ราชการและเอกชน Work from Home วันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมส่วนวันศุกร์ที่16ตุลาคมกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษค่ะก็เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่นและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้แทนระดับโลกที่จะมากว่า 15,000 ถึง 20,000 คนจากราว190ประเทศพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนานาประเทศเชื่อว่าน่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจบ้านเราได้ดีทีเดียวค่ะเทศกาลกินเจเริ่มแล้ววันนี้และจะมีไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะแม้ดูเหมือนว่าการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนจะดูบางตาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนแต
3: ่คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษาอยู่กันนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมลงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัจเจมะภิกษุท่านสาธุตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมภาพด็อกเตอร์พระครูพัทระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมไหนได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภควโตสามกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญคุณโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนวาจาจะเจตสามวาวเจรังนามะปฏิมังอิทธิปาฏิหาริยกำลังพุทธรูปังหังวันหามิสัพพโสสตาสติปวันตเมสิทธิพุทธังกิจจังมะมะคู่กับไหลมานะชาริติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะชาริติสิทธิสังขังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราภังพระวันตเมพรหมาจมาเตวาสเปยกับอะไรยันติพรหมาจมาเตวาอภิราปาพระวันตเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตเมมิจมะอะอุนัมโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิไรหิงสาวิรัตาสีวิรัตาสาวิรัติโยมพุทธัสสะมาเนมานะพุทธัสสะสวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงนำชีวิตทุกท่านขออนุโมทนาขอเป็นกำลังใจท่านที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดระยองทุกที่แต่อาตมาดูข่าวแล้วก็สงสารจับจิตจับใจระยองอกเขาอกเรานะบางคนหมดเนื้อหมดตัวบางคนหามาทั้งชีวิตมาโดนน้ำท่วมบางคนโดยเฉพาะบ่อปลาบ่อกุ้งนะสวนทุเรียนสวนผลไม้ต่างๆนี่เป็นต้นความสูญเสียเกิดขึ้นนะก็เข้าใจเห็นใจนะนั้นเราก็ตามมาเพียงได้แต่ให้กำลังใจโยมนั้นสาธุชนหลายตอนนี้ตามมาเองต้องขับเคลื่อนงานด่วนอยู่3โครงการ3งานด้วยกันก็คือ1วางงานปิดโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอหรือโครงการธรรมสัญจรที่วัดหนองนาโดยมี
ชวนเชียร์จิมช็อปนะก็คือเชิญโยมเอาสัมมาชีพของดีของแต่ละหมู่บ้านมาร่วมกันมาวางให้ชมให้จะให้ช็อปกันโยมนะมากกิจกรรมที่สองก็คือโครงการอบรมนักธรรมตรีโทเอกก่อนสอบของคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมโดยจัดที่วัดพัฒนาธรรมาราม5วันด้วยกันโยมใน5วันนี้ธรรมภาพก็จะต้องหาพระทหารเพลเครื่องดื่มน้ำปานะไว้เลี้ยงพระอาบัตินักเรียนพระภิกษุสามเณรครูบาอาจารย์งานที่3ก็คือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดสวยด้วย5สอนิยมที่วัดเทพใจมงคลตำบลช่องสาริกาพูดถึงบางทีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะสำนักพุทธก็จะหยิบเอาแต่ประเด็นหลักเกณฑ์หลักการบางทีนิยมบางวัดเนี่ยมีคนทำงานอยู่ไม่เกิน10กว่าคนเพราะวัดมันก็ค่อยโตขึ้นมาเรื่อยๆต้องอาศัยอปต.บ้างอาศัยเทศบาลต้องช่วยกันโดยเฉพาะ Beginning Day ก็ดีหรือ Renovate ก็หรือปรับปรุงใหม่ก็ตามก็ต้องอาศัยชุมชนช่วยลำพังคนใกล้ๆวันจึงนำเหตุไม่พอหรอกโยมนะอาตมาฟังบางทีผู้อำนวยการท่านก็พูดตามหลักการของท่านเหมือนวัดพระธรรมรามยมเป็นวัดมามีคนทำงานไม่กี่คนยมนะเราก็ทำกันไปเรื่อยเราช่วยกันเหนื่อยเราก็พักอันนี้พูดในฐานะที่คนทำงานย่อมจะรู้ปัญหาและอุปสรรคเองจุดอ่อนจุดแข็งของเรามีจุดอ่อนไว้ตรงไหนจุดแข็งตรงไหนอาตมาจะพอทราบดีนั้นโดยเฉพาะเกณฑ์ที่เขาตั้งให้เราขับเคลื่อนยมนะเกณฑ์ให้เราขับเคลื่อนเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะกล่าวคือวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้วันสัตยายมนะแล้วก็ขอรุณากับใจกับครอบครัวเรืองประยูนคือคุณยมสำลีได้ติดไฟโคมระยะสามพวงด้วยกันยมที่วิหารหลวงพ่อเพชรสวยงามมากยมนะเป็นงบประมาณก็ประมาณ 35,000 บาทยมด้วยความศรัทธาต่อองค์พระเพชรนะครอบครัวเรืองประยูนโดย คุณยมสำลีเรืองประยูนเราพูดถึงเกณฑ์นิยมการจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนิยมเราจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการส่วนกลางมาอย่างที่วันก่อนตบากาศไปแล้วครั้งหนึ่งก็คือก็เรียกว่าหมวดนะหมวดที่หนึ่งเนี่ยนะว่าโดยการแต่งตั้งกรรมการ5ส.สองการประกาศนโยบายเข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขสามการอบรมให้ความรู้หลักห้าสอเพื่อสร้างวัดสวยงามด้วยความถูกสี่การสำรวจพื้นที่จัดทำแผนผังวัดชุมชนโรงเรียนและวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนาห้าการจัดทำแผนปรับปรุงภายในวัดและชุมชน 6. การจับคู่เพื่อการพัฒนาพื้นที่และลงมือปฏิบัติ Beginning Day อย่างน้อยปีละ2ครั้ง 7. การสรุปผลการดำเนินงานว่างานที่ก่อนทำหลังทำเนี่ยที่อาตมาบอกว่า E for After เนี่ยก็ E for ก็คือก่อนทำอัปเดตคือหลังทำก่อนทำมีอะไรบ้างหลังทำมีประสบผลอะไรบ้างนะแล้วก็หมวดที่สองเนี่ยว่าด้วยหนึ่งสองจุดหนึ่งก็คือป้ายชื่อวัดบริเวณหน้าวัดและแผนผังวัดโดยสังเขปสองจัดการจราจรป้ายจราจรและที่จอดรถสามการจัดระบบคลังวัสดุสงและการควบคุมการเบิกจ่ายสิ่งของ 4. ห้องน้ำแยกห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายสะอาดสะดวกปลอดภัย 5. การจัดขยะการคัดแยกขยะการใช้หลักการ 5. การ
หกการสภาพแวดล้อมพื้นที่เปิดโล่งภายในวัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยเจ็ดระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัยแสงสว่างและระบบป้องกันแปดโรงครัวการจัดวางเป็นระเบียบสะอาดปลอดภัยเก้าการจัดสุขาภิบาลอาคารเสนาธิการต่างๆภายในวัดหมวดที่3ก็คือ1การพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพของพระสงฆ์สามเณรและชุมชน2การพัฒนาสถานที่วัดเป็นพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพเช่นมีตัวยาสามัญประจำวัดห้องพยาบาล3การส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพเช่นให้วัดปลอดอบายมุขเช่นสุราบุหรี่ยาเสพติดยาเมาเป็นต้น5ข้อที่4การจัดระบบการจัดสิ่งแวดล้อมภายในวัดและชุมชน5การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและหมวดที่4กิจกรรม1การพัฒนาฐานข้อมูลพุทธศิลป์และศิลปกรรมและมรดกวัฒนธรรมเช่นพุทธนิยสถานภายในวัด2การอนุรักษ์พระปฏิสังขรณ์พุทธศิลป์ปฏิมากรรมภายในวัดที่เหมาะสม3ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา4การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และพุทธปฏิมากรรมภายในวัด5การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พุทธศิลป์และประกรรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาหมวดที่5 1การจัดพื้นที่ของวัดเช่นอุโบสถวิหารเป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีพุทธ2การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมดำเนินชีวิตวิถีพุทธ3การพัฒนากิจกรรมและการส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนา4การจัดกิจกรรมของพุทธศาสนาเช่นการไหว้พระสวดมนต์อย่างต่อเนื่อง5การส่งเสริมการเจริญพัฒนากรรมฐานกับประชาชนนี้ก็คื อกรอบที่จะต้องร่วมกันตมาก็ประชุมกรรมการไปแล้วก็คือบอกว่างานนี้เราต้องยึดหลักการทำงาน5ทอที่1ก็คือที่ทีมทุนทิศทางที่ทีมทุนทางแล้วก็3สอ1สัตละ2สามกิจ3มีส่วนร่วมแล้วก็2จอ1จิต2จิตอาสาและมาจบลงที่5รอยมรอที่1ร่วมคิดรอที่2ร่วมวางแผนรอที่3ร่วมปฏิบัติรอที่4ร่วมรับผิดชอบรอที่5ร่วมกันสร้างสรรค์นี้ก็คือที่เราจะขับเคลื่อนร่วมกันอาตมาจึงพยายามบอกตัวเองว่าถึงจะเหนื่อยก็ต้องอดทนนะถึงเหนื่อยก็ต้องอดทนตำแหน่งมาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบไม่ว่างานจะยากลำบากขนาดไหนเราก็พยายามให้กำลังใจลูกทีมสาธุชนผู้ฟังท่านพุทธศาสนสุภาษิตนำช่วยด้วยเรื่องหลวงขันติตาโปตาปัสสิโนความอดทนเป็นตบะของผู้ภาคเพียรคำว่าตาโปหรือตาปะที่อ่านว่าตาบะในภาษาบาลีที่ภาษาไทยเราเรียกว่าตาบะหมายถึงการบำเพ็ญตนเพื่อให้พ้นจากกิเลสหรือจะเรียกว่าการทรมานตัวเองเพื่อข่มกิเลสเช่นอดอาหารนั่งตลอดทั้งวันทั้งคืนยืนตากแดดทำนองนี้เรียกว่าบำเพ็ญตบะ
ตบะหมายถึงความเพียรเครื่องเผาผลาญกิเลสส่วนขันติคือความอดทนในทางพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น3อย่างคือ1เตติขาขันติคืออดทนต่อการนำเนอคำนินทาว่าไรทิฏฐิขันติคืออดทนต่อความลำบาก

เป็นเป้าหมายที่มุ่งทำลายหรือเผากิเลสให้วอดวายไปได้ก่อนที่จะเดินแห่งมุ่งหน้าไปสู่มรรคผลนิพพานขันติพลังวะยะตินังความอดทนเป็นกำลังของนักพรตในศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาเชนหรือศาสนาอื่นรัฐิอื่นที่มีอยู่มากมายในอินเดียจะมีนักพรตนักบวชผู้ยอมทรมานร่างกายอยู่มากมายหลายร้อยแบบบรรดาผู้ที่ออกมาจากเจ้าเรือนเพื่อบำเพ็ญตบะต่างก็มีความมีชื่อเรียกกันหลายอย่างเช่นตปัสสีดาบทส่วนพวกที่ปล่อยผ้าผมหนวดขาวยาวไปตามธรรมชาติก็เรียกกันว่าชรินบ้างฤาษีบ้างพวกที่ชอบนุ่งลมห่มฟ้าแบบศาสนาเชนเรียกว่าชีเปรยหรืออเจรกะที่เรียกว่านิครนก็มีส่วนผู้ที่ประพฤติตัวเข้มขัดยอมทรมานกายหลายรูปแบบเช่นนอนบนเตียงที่ตอกตะปูเต็มยืนขาเดียวยืนตากแดดทั้งวันแม้ฝนจะตกพายุจะมาก็ไม่หนีไปไหนบางพวกก็ไม่อาบน้ำเลยยมบางจำพวกก็กินแต่ผักและผลไม้ผู้ที่บำเพ็ญเพียรทรมานอย่างแน่วแน่นี้มีชื่อเรียกว่ายติซึ่งก็มีความหมายว่านักพรตบรรดานักทรมานกายดังที่ได้อธิบายไปแล้วยมตามก็ต้องมีความอดทนเป็นกำลังด้วยกันทั้งสิ้นในทางพุทธศาสนา น่าจะหมายถึงอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรเป็นนักพรตเพราะต่างก็ถูกศีล8ศีล10ศีล227ควบคุมโดยอยู่โดยความสมัครใจเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมขัดเกลากิเลสให้ออกไปจากจิตใจจำต้องใช้ขันติธรรมคือความอดทนเป็นตบะเพื่อเผาผลาญบาปธรรมให้หมดสิ้นไปความอดทนจึงเป็นกำลังของนักพรตดังที่ได้กล่าวมาแล้วขันติพราสมณพราหมณะสมณพราหมณ์มีความอดทนเป็นกำลังในแผ่นดินชมพูทวีปตั้งแต่สมัยพุทธกาลเขาแบ่งแยกคนที่ถือกำเนิดออกมาเป็นสี่วรรณะอันได้แก่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สุดสำหรับวรรณะพราหมณ์ยังแบ่งออกเป็นสองพวกได้แก่สมณพราหมณ์คือพราหมณ์ที่บวชคฤหัสถพราหมณ์คือพราหมณ์ที่ครองเรือนแล้วยังมีพวกพราหมณ์ที่มีความเริ่มใสศรัทธามาบวชในพุทธศาสนาอีกจำพวกหนึ่งซึ่งเรียกว่าสมณพราหมณ์เหมือนกันสมณพราหมณ์ในพุทธศาสนาจำเป็นต้องเคร่งครัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้ครบถ้วนตามที่ได้บัญญัติไว้เฉพาะสิกขาวินัยที่มีมาในพระปาติโมกข์227สิกขาบทส่วนที่อยู่นอกพระปาติโมกข์อีก581สิกขาบทรวมเป็น808สิกขาบทคือเป็นส่วนของศีลและอาจาระอันหมายถึงจรรยามารยาทระเบียบแบบแผนที่ดีของสมณะพึงสำรวมเข้าไปด้วยเรียกโดยรวมว่าศีลอาจารวัตรหากพระภิกษุสามเณรรูปใดมีศีลอาจารย์งดงามย่อมยังความเริ่มใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนให้บังเกิดขึ้นการที่สมณพราหมณ์และ
จะสามารถปฏิบัติตามแบบฉบับที่ดีมี

ความเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยได้ครบถ้วนเช่นนี้จำเป็นจำต้องมีความอดทนเป็นกำลังทั้งอย่างจะต้องมีจิตใจที่มั่นคงสติมั่นคงระมัดระวังทั้งกายวาจาใจด้วยการสำรวมอยู่เป็นนิจทั้งยังต้องมีสติปัฏฐานซึ่งเป็นที่ตั้งเป็นประธานของกุศลธรรมทั้งหลายสติปัฏฐานแบ่งออกเป็นสี่อย่างคือกายานุปัสสนาพิจารณาเห็นว่าร่างกายอันเป็นอารมณ์หนึ่งเวทนานุปัสสนาพิจารณาเห็นซึ่งเวทนาเป็นอารมณ์หนึ่งจิตตานุปัสสนาพิจารณาเห็นจิตเป็นอารมณ์หนึ่งธรรมานุปัสสนาพิจารณาเห็นธรรมเป็นอารมณ์หนึ่งถ้าพิจารณาด้วยความเพียรถึงพร้อมด้วยสติและสัมปชัญญะย่อมกำจัดอภิชฌาและโทมนัสให้หมดไปได้สำหรับความที่มีความอดทนเป็นกำลังนำเท่านั้นที่จะสามารถดำเนินไปตามรอยเพื่อพยุคลบาทของพระมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่มรรคผลนิพพานดังที่ได้ตั้งปฏิฐานไว้ดาข้าพระเจ้าขอยอมเสียตายเสียดีกว่าที่จะพูดหรือกระทำเรื่องอันผิดความประสงค์ของพระพุทธองค์ซึ่งพระพุทธองค์ข้าพระเจ้าได้มอบกายถวายชีวิตเป็นธรรมพีแล้วความมุ่งหมายของข้าพเจ้าจึงอยู่ในกฎเกณฑ์สองประการคือหนึ่งเพื่อประกาศความจริงที่พระองค์ทรงประกาศไว้สองเพื่อทำลายความเห็นผิดและการกระทำที่ผิดในหมู่พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายให้หมดไปมนาโปโหติขันติโกผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของคนอื่นธรรมภาษิตจากส่วนมวลฉบับหลวงนี้เขียนว่าขันติโกผู้มีความอดทนนั้นมีแต่คนสรรเสริญชอบใจให้ความเมตตาประณีผู้มีขันติคือความอดทนในกรรมสันดานมักไม่ก่อเหตุร้าวรานกับใครผู้ที่อยู่ที่ไหนก็ได้ยกตัวอย่างเห็นได้ง่ายๆเช่นลูกที่ถูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายดุด่าว่ากล่าวเมื่อทำความผิดมักจะยอมรับผิดไม่คิดจะต่อร้อต่อเถียงให้ผู้ใหญ่เกิดโมโกธาเมื่อท่านหายเคืองใจแล้วก็จะเกิดความเมตตาสงสารโดยเห็นว่าเป็นเด็กดีหากมีเจ้านายผู้บังคับบัญชาแม้จะถูกด่าโขกสับก็ไม่แสดงอาการขุ่นเคืองเถียงคำไม่ตกแป๊กก็ย่อมเป็นที่รักและเมตตาถ้ามีเพื่อนปุ๋งแม้จะถูกล้อเลียนหรือด่าทอด้วยคำหยาบก็อดทนได้ไม่แสดงอาการโกรธให้เห็นยังเยี่ยมได้คุยกับเพื่อนได้แบบไม่ถือสาหาความกับเพื่อนๆคนแบบนี้ย่อมมีเพื่อนมากเพราะทุกคนย่อมรู้ดีว่าเรามีนิสัยดีไม่โกรธอาฆาตพยาบาทใครในวจีทุจริตของผู้อื่นผู้มีความอดทนย่อมจะอดทนต่อสิ่งทั้งปวงที่ประสบมิใช่อดทนแต่เพียงแค่ความเจ็บใจที่ถูกคนอื่นมุ่งร้ายตัวนั้นแต่ยังสามารถอดทนต่อความระบากตากตำอดทนต่อความทุกขเวทนาอดทนต่อความผิดหวังทั้งปวงได้ขันติโกผู้ที่มีความอดทนมักจะขยันขันแข็งในอาชีพที่กระทำอยู่แม้จะยากจนเข็นใจเพียงไรก็มีความย่อท้อเขาจะพอใจที่จะอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากลำบนอดทนต่อความหนาวร้อน
อดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเขารู้ดีว่ามีฐานะยากจนเขาก็อดทนต่อสู้ด้วยความขยันหาเงินและรู้จักอดออมถนอมใช้ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปตามกระแสโลกกระแสสังคมผู้ที่มีความอดทนจะเป็นที่รักของสามีหรือภรรยาคนที่มีความอดทนหากได้เป็นใหญ่มีอำนาจวาสนาก็ย่อมจะเป็นที่รักใครชอบใจคนผู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะเขาไม่หาเรื่องดุด่าว่าใครให้เสียใจเสียแน่หรือเจ็บแขมลูกน้องจะสรรเสริญรับหลังว่าเป็นเจ้านายที่ใจดีมีแต่เมตตาจึงพิสูจน์ได้ว่าผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของคนอื่นจริงตามธรรมภาษิตที่ได้คิดไว้ในหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงรับรองไว้ว่าอัตโนปิปเรสสัญจะอัตถาวะโหวะขันติโกสักขะโมกขมังมักขังอารุณโหโหติขันติโกแปลความว่าผู้มีขันติชื่อว่านำบำเพ็ญประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนและผู้อื่นผู้มีขันติชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และนิพพานสาธุชนผู้ฟังทุกท่านดังที่ท่านมากล่าวแล้วว่าตอนนี้เราต้องปาเติมรักปันสุขให้แก่กันและกันเมื่อวันก่อนโครงการกิจกรรมหรือว่าสภากาแฟที่ผ่านมานั้นขอขอบใจท้องที่ท้องถิ่นทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเจ้าของสถานที่คือสากลคนนมไทยเดนมาร์กอำเภอพัฒนานิคมแต่วันนั้นก็แล้วก็ขอขอบใจโรงพยาบาลพัฒนานิคมอาตมานำทำโครงการ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะติดตามประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ภาคใต้เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่สุดสัปดาห์นี้ขณะสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายติดตามพร้อมประเด็นข่าวเด่นรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เนเน่โรโยผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์พร้อมครอบครัวเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสื่อการบินนานาชาติยกย่องพระอัจฉริยภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวเครื่องบินขับกริปเพนพระองค์คือนักบินเครื่องบินขับไล่กริปเพนหญิงคนแรกของไทยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีน้ำลดต่อเนื่องตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสม24รายรัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและเตรียมความพร้อมก่อนฝนระลอกใหม่นายกย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องกรุงเทพมหานครระดมกำลังหลายภาคส่วนเร่งเคลียร์ขยะตกค้างที่เคหะล่มเกล้าหลังน้ำลดตั้งเป้าเก็บขยะได้กว่า 1,700 ตันเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จใน3วันกระทรวงมหาดไทยย้ายเศรษฐวุฒิจากในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแล้วโยกในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาทำหน้าที่แทนนายกแจงย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินชี้อยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายอยู่แล้วไม่มีการกลั่นแกล้งไม่มีการเมืองขณะที่อดีตในอำเภอบ้านสร้างเข้ารายงานตัวผู้ว่าลพบุรีหลังถูกย้ายมาทำหน้าที่ในอำเภอลำสนธิระบุเป็นเรื่องปกติของนักปกครองที่ย่อมมีการโยกย้ายฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งนายกรัฐมนตรีชี้ระบอบสีน้ำเงินเป็นเรื่อง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: มีค่าควรถนอมAND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
6: กล้วยจนล้นไปคน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปัง กระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะ

0: ชื่อเพลงว่าสาวสุพรรณครับคุณผู้ฟังน้องส้มนภรัตน์พันธุรัตน์ผู้ขับร้อง AI Cover เลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังเข้ารายการข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพที่ติดตามรับฟังรายการด้วยดีเสมอมาทุกเช้าครับหลังจากครบธงชาติแล้วก็เจอกัน2ชั่วโมงต่อเนื่องหลังจากนั้นก็ติดตามรับฟังรายการของเราไปตลอดทั้งวันที่คลื่นไม่ว่าจะเป็นเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดราชบุรีหรือเสียงจากทางด้านจอทร1197ก็ต้องขอบพระคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอบคุณกับทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านเอาความอร่อยไปฝากแขกเหลือของท่านในราคาเริ่มต้นโต๊ะละ100-200ไม่เกินครับยังไงก็มีเมนูอาหารให้เลือกเกือบ100ชนิดครับในราคาที่คุณสามารถต่อรองได้เลยครับจานเล็กจานใหญ่คุยกันโต๊ะมากน้อยแค่ไหนคุยกันโทรเลยครับจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้าน0819465036 0819465036ครับกริ่งกลางเข้ามาเราจะได้บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับเราจะได้บริการเอาเมนูไปให้ดูถึงบ้านครับก็เรียกว่าบริการแบบลิเวอรี่เลยอาหารเสริมครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับวันนี้ซื้อ2แถม1ครับพิเศษวันนี้วันเดียวครับวันที่10เดือน10ครับวันนี้พิเศษน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่จะดูแลคุณผู้ฟังทั้งมีน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมครับน้ำมันดอกทานตะวัน9ชนิดที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านที่ท่านต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆครับหรือจะเป็นการปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกปวดร้าวไปทั้งตัวเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกบำรุงผิวพรรณช่วยลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับเลือดลมลดไขมันความดันเบาหวานของท่านกับน้ำมันรวม9ชนิดวันนี้10คูณ10 10เดือน10วันที่10วันนี้เดือน10วันที่10พิเศษน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นซื้อ2แถม1วันนี้หมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1สำหรับน้ำมันตัวที่2ตะกี้9ชนิดอันนี้4ชนิดครับน้ำมันมะละคีนกมะละจีนมะละหวานร่วมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% น้ำมันมะละมี3ชนิดเราไม่เอาชนิดเดียวนะน้ำมันมะละคีนกเราเอาน้ำมันมะละคีนก1น้ำมันจีน2น้ำเอาน้ำมันมะละจีนน้ำมันมะละหวาน3ตระกูลผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับก็สนใจจะสั่งซื้อวันนี้แหละ10ซื้อ10ซื้อวันที่10ครับแล้วก็เดือน10น้ำมันมะละซื้อ2แถม2ไปเลยครับแถมวันนี้แถมหมดวันนี้แถมหมดครับวันนี้วันเดียวนะครับวันนี้วันเดียวมะละคีนกซื้อ2ก็แถม2ทีแรกแถม1วันนี้แถมให้นะครับแถมอะไรก็ได้แถมน้ำมันมะพร้าวก็ได้เนาะก็แล้วแต่อยากจะได้ก็ถ้าคุณคิดว่าน้ำมันมะละได้3ขวดแล้วขอเปลี่ยนเป็นน้ำมันมะพร้าวสักขวดได้ไหมได้ครับซื้อ2แถม2นะครับเช่นเดียวกันกับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับดูแลสุขภาพร่างกายของท่านไม่ว่าท่านจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานหรือจะเป็นเรื่องของโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นสีดวงหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินได้ทุกๆโรคเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกพอครบ4ขวดแล้วขวดที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปกินวันละเม็ดแล้วครับพอแล้ววันละเม็ดก็พอแล้วครับแล้วก็กินไปเรื่อยๆถ้าคุณคิดว่าร่างกายคุณรับได้แล้วดีแล้วตามที่คุณต้องการก็เลิกกินก็ได้ไม่เป็นไรกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ0817577474 0817577474ครับเราไปเรื่องราวของข่าวประเด็นข่าวแรกครับเป็นเรื่องของอนุทินนายกรัฐมนตรีบอกไม่เชื่อว่าจะมีมวยล้มต้มคนดูในการโกงสอบท้องถิ่นมั่นใจไม่มีใครกดดันปปช.ได้สงสัยตรงที่ว่าทำไมไปควบคุมตัวเกิน84วันแล้วไม่สามารถจะฟ้องร้องใครได้ที่เข้าไปนอนเล่นในคุกเฉยๆ84วันไม่สามารถจะฟ้องได้คนก็เลยกลิ่งเกรงว่าสงสัยจะเป็นมวยล้มต้มคนดูปลาหีละครลิงหรือเปล่าว่างั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชาติปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันทำให้มีความกังวลว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูว่าปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้อย่างไรตนไม่เชื่อเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่วางใจหรือไม่นายกก็บอกอธิบายได้หมดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะรัฐบาลไม่สามารถตอบแทนปปช.ได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระซึ่งเราทำงานร่วมกันแต่จะไปตอบคำถามแทนกันไม่ได้ครับเป็นเรื่องของทางด้านมวยล้มต้มคนดูไหมพอออกจากคุกมาแล้วแล้วจะไปทางไหนอ่ะจะไปทางไหนล่ะส่วนปปป.ครับตะกี้พูดถึงปปป.แล้วพูดถึงปปช.แล้วคราวนี้พูดถึงปปป.มั่งขยายผลคดีนายกอบต.นครนายกเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นพบรายชื่อเด็กฝาก 1,738 คนยอดเงิน155ล้านโอ้โหนายกทำไมถึงทำกับฉันได้ลูกหลานใครเนี่ย 1,738 คนพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการสอบสวนกลางได้สั่งการให้ทางด้านผู้บังคับการของตำรวจปปป.ครับไปจับกุมนางพานีหรือนายกออนวัย63ปีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่จังหวัดนครนายกผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางด้วยข้อหาแรกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นอันเป็นการตอบแทนในการจงใจหรือได้จงใจเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐโดยวิธีการอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรืออิทธิพลของตนในกระทำการใดๆในหน้าที่ครับซึ่งก็จับกุมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายกเลยจับที่ที่ทำงานเลยครับสืบเนื่องมาจากเมื่อมกราคมปี67นายอนนท์ผู้เสียหายถูกกระบวนการดังกล่าวชักชวนให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นโดยอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้ารับการบรรจุได้ผ่านนายยศพัฒน์หรือเสียน้อยและเรียกรับเงินจำนวน 350,000เพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้ได้บรรจุเข้ารับราชการต่อมาผู้เสียหายได้สมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปรากฏว่าสอบได้ลำดับที่1ซะด้วย 350,000 เนี่ยนะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองพัทลุงแต่หลังจากถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้พ้นจากตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันของพนักงานส่วนท้องถิ่นลงวันที่7สิงหาคมปี69โดนถอดถอนสิครับ ผู้เสียหายทราบว่าเงินจำนวน 350,000 ที่จ่ายไปเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้ได้รับเข้าบรรจุกรับราชการนั้นได้ถูกรวบรวมส่งต่อไปให้นางพานีหรือนางนายกอ่อนแล้วซึ่งผู้เสียหายรายนี้แต่ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกับพนักงานสอบสวนของตำรวจปปปได้รวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำที่เกี่ยวข้องโดยมีนายประวิตรหรือเสียเฮงที่ถูกจับกุมก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการดังกล่าวตนเป็นผู้แนะนำให้นายยศพัฒน์ติดต่อหาบุคคลที่สนใจเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและพาไปรู้จักกับกลุ่มของนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์นายอนุรักษ์หรือต่ออดีตเจ้าหน้าที่ดีเอสไอซึ่งทั้งสองรายถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้แล้วจากการตรวจสอบพบว่ามีการส่งรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับราชการจำนวน 1,738 รายฟังไม่ผิดนะครับคุณฟังโคตรโกงมหาโกงกันเนี่ยนะครับ 1,738 รายรายละ 350,000 โดยมีการตกลงวางเงินมัดจำจำนวน100ล้านบาทที่นายยศพัฒน์ได้จ่ายเงินให้แก่กลุ่มนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์เมื่อ5และ6ธันวาคม100ล้านบาทนะโอ้โห 1,738 คนเนี่ยนะ100ล้านบาทนะแต่ภายหลังประกาศผลสอบออกมาปรากฏว่าผู้สอบผ่านเพียง108รายจากจำนวนที่ส่งรายชื่อไป 1,738 รายผ่านเพียง108รายนายกอ่อนก็ต้องติดต่อแจ้งกับนายยศพัฒน์ให้หักลบเงินส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบไม่ผ่านออกจากยอดเงินดังกล่าวด้วยและนำไปดำเนินการกับการสอบแข่งขันในพื้นที่ภาคใต้แทนนายยศพัฒน์จึงรวบรวมรายชื่อผู้ประสงค์จะให้มีการช่วยเหลือในการสอบแข่งขันในพื้นที่ภาคใต้จำนวน602รายชื่อรวบรวมเงินจากในหน้าสายภาคใต้ส่งมอบให้นางพานีเพิ่มเติมอีกจำนวน30ล้านบาทเมื่อ22กุมภาพันธ์ปี69แกอยู่นครนายกเนี่ยแกไปรู้จักคนสายใต้ด้วยนะ9เมษายนมีการประกาศผลการสอบแข่งขันรอบสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยภาคกภาคขอและภาคขอปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านในกลุ่มรายชื่อสายภาคใต้จำนวน577รายนางพานีจึงติดต่อขอรับเงินส่วนที่เหลือจากนายยศพัฒน์โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมมีการส่งมอบเงินเพิ่มเติมให้อีก5ครั้งได้แก่6ล้านบาท4ล้านบาท5ล้านบาท7ล้านบาทและ3ล้านบาทจำนวนทั้งหมด25ล้านบาทส่งผลให้ยอดเงินที่นายยศพัฒน์จ่ายให้แก่กลุ่มของนางพานีรวมทั้งสิ้น155ล้านบาทแม่เจ้าโว้ยนายกอ่อนจากหลักฐานและพฤติการที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวนกองปปอกองตำรวจปปปจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับจนกระทั่งตามจับได้หน้าที่ทำการอบต.เลยครับสอบสวนผู้ต้องหาการเป็นเศษตลอดข้อกล่าวหาแน่นแน่ยังปากแข็งจึงนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับนายกอบต.บ้านใหญ่ครับซึ่งอดีตปลัดคนดังโยงหัวใจทุจริตสอบท้องถิ่นนครนายกครับเอาละครับยิ่งคุยมันก็ยิ่งเจอนะถ้าไม่คุยมันก็ไม่เจอนะครับเป็นเรื่องของทางด้านประเด็นของการสอบท้องถิ่นเปิดประเด็นการบุกรวบนางพานีนายกอบต.บ้านใหญ่และอดีตปลัดคนดังเมืองนครนายกผัวพันคดีเป็นหัวใจรายใหญ่โยมปมธุรจิตทุจริตสอบพนักงานท้องถิ่นครับทางด้านตำรวจปปปครับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์เปิดปฏิบัติการด่วนเข้าควบคุมตัวนางพานีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.บ้านใหญ่จังหวัดนครนายกว่ามีพฤติการเป็นหัวใจหรือผู้จัดการผลประโยชน์ในพื้นที่การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการสืบสวนขยายผลของชุดปฏิบัติการปปปลงพื้นที่ตรวจสอบความไม่โปร่งใสและเครือข่ายทุจริตในจังหวัดนครนายกพบเส้นทางข้อมูลที่ชี้ชัดว่านางพานีเนี่ยซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบต.บ้านใหญ่ก็เป็นกลไกหลักทำหน้าที่กระจายผลประโยชน์หรือหัวใจให้กับเครือข่ายในพื้นที่ประวัตินางพานีเนี่ยเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับระบบราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดีเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งเป็นปลัดอบต.มาก่อนจะผันตัวเข้าสู่สนามการเมืองท้องถิ่นจนชนะเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบต.บ้านใหญ่เจ้าหน้าที่คาดว่าประสบการณ์จากการเป็นข้าราชการระดับสูงทำให้รู้ช่องทางและกลไกต่างๆเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ ปปปจะได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมหลักฐานขยายผลหาผู้ร่วมกระบวนการและผู้รับผลประโยชน์รายอื่นมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับสามพนอออกมาดร.วินจ่าพิชิตและก็น้องสาวดร.วินอีกหนึ่งนายกอบต.เข้าไปแทนครับนี่คือเรื่องของให้มันแลกตัวกันได้ไหมเนี่ยครับอ้าวว่ากันไปว่ากันไปเนาะเป็นเรื่องของประเด็นข่าวเกี่ยวกับทางด้านของการโกงสอบท้องถิ่นครับมาเรื่องของหนุ่มกรรชัยเข้าพบกับ DSI ปมบริจาคเงินกว่าล้านห้าช่วยน้ำท่วมเข้าบัญชีส่วนตัวมูลนิธิกันจอมพลังครับหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเจ้าของรายการโหนกระแสซึ่งหนึ่งในรายชื่อทินทนายตั้มได้ระบุในเอกสารคำร้องขอให้ดีเอสไอเชิญมาสอบถามข้อมูลในฐานะผู้เคยบริจาคเงินให้กับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เช่นเดียวกันนั้นในส่วนของในกันในกันชัยกำเนิดพลอยนะครับก็บอกว่าเคยบริจาคเงินให้ล้านห้าเข้ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้และบัญชีธนาคารส่วนตัวของในกันจอมพลังแบ่งเป็นวันที่18กันยายนยอด1ล้านบาทเมื่อปี67นะครับเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์อุทกภัยภาคเหนือ17มีนาคมปี68ยอด 500,000 บาทเข้ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เพื่อช่วยเหลือหลังในการเปิดมูลนิธิประมาณได้เดือน2เดือนจนกระทั่ง23ตุลาคมปี68ในการชัยนะครับนายกัญชัยก็ออกมาพูดผ่านรายการเที่ยงวันทันกับเหตุการณ์ขอให้นายกันทัศหรือในการจำลังชี้แจงการใช้จ่ายการเบิกใช้เงินภายในมูลนิธิและยอดเงินทั้งหมดในปัจจุบันเพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมสังคมและผู้บริจาครายอื่นโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองกิจการอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษอำนวยความสะดวกครับหนุ่มกัญชัยบอกว่าเขาพบพนักงานสอบสวนการที่ตนเดินทางมาเข้าพบเจ้าหน้าที่ดีเอสไอในวันนี้เนื่องจากได้รับหมายเรียกในฐานะพยานให้เข้ามาให้ข้อมูลจากการที่เคยบริจาคเงินให้มูลนิธิของการจอมพลังซึ่งที่ผ่านมาตนก็เลื่อนเนื่องจากติดภารกิจแต่วันนี้สะดวกในการเข้าพบสารการบริจาคเงินของตนต่อมูลนิธิรวมแล้วก็จำนวนหลายครั้งแต่ถ้าดูในจำนวนเงินก้อนแล้วจะมียอดประมาณ1ล้านบาทยอด 500,000 บาทหรือยอด 30,000 บาทเป็นต้นมีหลักย่อยๆด้วยการที่รวมหน้าจะล้านกว่าบาทซึ่งยอดการบริจาคก็จะประกอบด้วยการโอนเข้ามูลนิธิและเข้าบัญชีของธนาคารส่วนตัวด้วยอย่างไรก็ตามหากวันที่และช่วงเวลาของการโอนเงินตนจำได้ว่าครั้งแรกเป็นการโอนเงินเนื่องในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือน่าจะอยู่ในช่วงหลังฟื้นฟูประมาณสักปี67เราจึงอยากที่จะช่วยเหลือตรงนี้จึงโอนเงินไปบอกว่าให้เอาช่วยทางภาคเหนือจำได้ว่ายอดที่โอนไป1ล้านบาทโดยเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขาเพราะตอนนั้นเจ้าตัวยังไม่มีมูลนิธิส่วนในช่วงที่เขามีมูลนิธิตนโอนบริจาคไป 500,000 บาทวันที่17มีนาคมปี68ซึ่งยอดเงินที่โอนบริจาคไปก็พบว่าเขาเพิ่งขอตั้งมูลนิธิได้ไม่กี่เดือนมันก็เป็นวัตถุประสงค์ของตนที่อยากช่วยเหลือคนที่เขาลำบากจึงรู้สึกว่าเราก็อยากคืนให้กับสังคมบ้างซึ่งตนก็ไม่ได้บริจาคให้เพียงมูลนิธิแห่งนี้เท่านั้นแต่ตนยังโอนเงินเข้าบริจาคมูลนิธิของดร.มนัสดาวงศ์ผู้ดีอีกด้วยมูลนิธิของอีจันอีกด้วยซึ่งจะไปสร้างโรงเรียนดังนั้นหากไม่มีส่วนไหนหากมีส่วนใดที่พบพอจะช่วยเหลือได้ตนก็พยายามช่วยว่างั้นครับอ้าวนี่เป็นเรื่องของทางด้านในกันจอมพลังที่ถูกกล่าวหาจากทางด้านของทนายตั้มเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฟังครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวจากทางด้านของภูผาวิโปรครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเดินเหินไม่ไหวนอนติดเตียงครับใช้ภูผาวิโปรสิครับ
2: ภูผาวิโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
3: ตั้งแต่มันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
7: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
2: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
4: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
10: ปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
0: ครับก็เป็นเรื่องของผู้สนับสนุนรายการนะครับวันที่1ถึง7พฤศจิกายนครับงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักร และปิดทองพระศิวลีที่ลอยน้ำมาแล้วมาขึ้นหน้าวัดธรรมมูลเขาขายได้เลยนะครับเสาร์อาทิตย์ถ้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับก่อนงานนะครับก่อนงานก็ใครที่ยังไม่ได้จองพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะ11นะพรุ่งนี้นะครับ11เราเจอกันวันอาทิตย์นะป้ายขึ้นเป็นวันเสาร์ต้องขอไปเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์ที่10วันอาทิตย์ที่11นะครับเจอกันตอน11 11โมงเช้าที่วัดธรรมมูลนะครับส่วนคนที่จองไว้แล้วก็กรุณาทำกับกติกาที่เราบอกตกลงกันนะครับถ้าร้านเดิมไม่จองก็ถือว่าสละสิทธิ์แล้วให้ร้านใหม่เข้าเลยวันที่11นะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับภูผาวิโปรครับที่ดูแลสุขภาพร่างกายสำหรับท่านที่แขนขาเรื่อแรงครับเดินเหินไม่ไหวโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายต้องภูผาวิโปรครับจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สนใจรีบสั่งซื้อครับจะได้รีบจัดการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับดีไทยเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรขวดใหญ่น้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปรอีก1ห่อฟรีครับดูแลเรื่องของความดันเบาหวานกดไหลย้อนคือทั่วไปอย่างที่เม็ดแคปซูลของเอนไซม์ที่รับประทานถ้ากรณีท่านที่ไม่ดื่มท่านที่ไม่สามารถจะรับประทานแบบเม็ดแคปซูลได้ก็เอาเครื่องดื่มดีไทยเนี่ยไปดื่มครับขวดเริ่มเทิมอย่างเงี้ยชาวกงเงินกงก็ยังได้เหลือยาวเลยกินยาวเลยนะครับแล้วก็ยาหอมดอกหอมมะลิครับดมก็ได้กินก็ได้ครับยาหอมผสมดอกหอมมะลิหอมชื่นจิตหอมชื่นใจสวิงสวายหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมานะครับนึกถึงยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับเป็นดอกไม้สมุนไพรไทยๆเราเนี่ยได้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817805575 0817805575ครับมาเรื่องราวของข่าวท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิครับท่านรายงานตัวกับพ่อเมืองลืมลพบุรีแล้วครับชีวิตีราชการยันลุยงานผ่านโซเชียลเหมือนเดิมเพราะอะไรมันจะไวอะไรมันจะรวดเร็วและเข้าถึงได้มากกว่าโลกโซเชียลทันวางกันครับผมก็ว่าอย่างนั้นนะถ้าผู้ว่าหรือนายอำเภอคนไหนเล่นโซเชียลไม่เป็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่ว่ามันต้องเป็นอะไรมากมายหรอกเพียงแต่ว่าเราสามารถจะสื่อสารถ่ายรูปแล้วก็สื่อสารส่งไปถึงผู้คนในจังหวัดตัวเองอะไรเงี้ยนะที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรีครับเมื่อวานนี้ตอนบ่าย 2:45 นาทีครับนายเศรษฐวุฒิวงศ์เลอวุฒิเข้าพบกับนายวิรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าการจังหวัดลพบุรีห้องทำงานรายงานตัวก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานที่อำเภอลำสนธิโดยนั่งรอหน้าห้องราว10นาทีแต่นายวิรพงษ์มีภารกิจประชุมด่วนกับส่วนราชการจึงได้ทักทายกันเล็กน้อยนายเศรษฐวุฒิจึงได้เข้ารายงานตัวกับคณะรองผู้ว่าการจังหวัดทั้ง3คนคือนายปรัชญาเปประตังนายประยุรศิริวันว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วและนายวิษณุประภาธนานันท์ปลัดจังหวัดตามลำดับโดยนายปรัชญายังได้มอบวัตถุมงคลเป็นเหรียญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้กับนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานรับใช้ชาวลำสนธิจากนั้นนายเศรษฐวุฒิก็ได้กลับเข้าพบนายวิรพงษ์อีกครั้งเพื่อรายงานตัวอย่างเป็นทางการครับก็ท่านบอกว่าภายหลังที่พบนายวิรพงษ์นายเศรษฐพุทธนายเศรษฐวุฒิท่านนายอำเภอลำตัวที่ก็เผยกับผู้สื่อข่าวว่านายวิรพงษ์ฝากตนดูแลเรื่องโคนมเพราะพื้นที่อำเภอลำสนธิมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจำนวนมากและก็ยังมีเรื่องพืชไร่ด้วยต่อคำถามว่ารู้สึกอย่างไรที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นายอำเภอลำสนธิก็บอกว่าเป็นปกติครับวิถีชีวิตราชการการโยกย้ายเป็นเรื่องปกติไม่โยกสิครับไม่โยกย้ายสิครับผิดปกติครับการโยกย้ายนั้นมาเนี่ยน้ำจะลดลงไหมผู้สื่อข่าวถามซึ่งเจ้าตัวก็ตอบก็ต้องมีการบริหารจัดการยังไงก็คงไม่ปล่อยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนส่วนคำพูดของอดีตผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรีที่บอกว่าตนใช้โซเชียลมากเกินไปนั้นก็ขอน้อมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่โต้แย้งแต่สำหรับตน การทำคอนเทนต์ในโซเชียลเป็นการเน้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนประชาชนได้รับรู้เป็นวงกว้างแล้วก็ลึกเร็วเจตนาคล้ายๆเหมือนมอตโต้ของกระทรวงมหาดไทยที่ว่าทันโลกทันสมัยทันท่วงทีก็เลยต้องใช้ตรงนี้เพราะจะเร็วทันเหตุการณ์เมื่อดูเมื่อมาอยู่ลำสนธิตนก็จะใช้รูปแบบนี้ต่อเพราะยุคนี้มันมีประโยชน์คนดูเขาก็ชอบดูในโซเชียลเข้าใจไหมอดีตรองอดีตผู้ว่าครับอดีตผู้ว่าอาจจะใช้ไม่เป็นด้วยซ้ำไปเลยมาบอกว่าได้แต่ทำคอนเทนต์เนี่ยนะเมื่อถูกถามว่าอยากฝากอะไรกับราชการมหาดไทยที่ถูกย้ายใหม่ครั้งเนี้ยท่านนายอำเภอบอกว่าเป็นวิถีของข้าราชการเป็นเรื่องปกติครับเพราะถ้าไม่ย้ายจะแปลกมากบรรยากาศที่ว่าการอำเภอลำตัวที่ก็มีกำลังของอสเร่งทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารตัดหญ้าสนามหญ้าหน้าอาคารล้างมูลนกจัดทำความสะอาดห้องนายอำเภอคนใหม่เมื่อผู้สื่อข่าวถามปลัดอำเภอที่ทำหน้าที่รักษาการนายอำเภอก็ให้ข้อมูลว่ายังไม่ทราบว่านายท่านนายอำเภอจะเข้ามาทำงานวันนี้เลยหรือไม่เพราะยังไม่มีสิ่งของย้ายเข้ามาและอาจจะมารู้สถานที่ช่วงเย็นหลังจากไปรายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีแล้วนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าเป็นอำเภอที่อยู่ชายขอบของจังหวัดลพบุรีเป็นเขตรอยต่อ3จังหวัดอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพเพชรบูรณ์อำเภอเทพสิทธิ์ชัยภูมิและอำเภอศรีคิ้วโคราชนครราชสีมามีพื้นที่ปกครอง6ตำบลระยะทางอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด117กิโลเมตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในตำบลเขารวกลำตัวนี้นางสาวสุภการแก้วระหันทราบข่าวว่านายอำเภอจะย้ายมาอยู่ลำตัวที่ก็รู้สึกดีใจมากเพราะเคยได้ติดตามเพจของนายอำเภอสมัยอยู่บ้านสร้างปราจีนบุรีเห็นท่านทำงานมาโดยตลอดอำเภอลำตัวที่เป็นอำเภอเล็กๆมีนายอำเภอคนเก่งเข้ามาทำงานก็จะได้พัฒนาครับเพจเรารักลพบุรีก็ยินดีต้อนรับนะครับคนลพบุรีฮือฮามากครับแล้วก็ลงในเพจเรารักลพบุรีเนี่ยเยอะแยะมากมายครับอย่างผมลงเข้าไปในเพจเรารักลพบุรีผมก็บอกว่าคนดีอยู่ที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพชรมันก็บึงคือเพชรวันยังค่ำทองมันคือทองวันยังค่ำครับท่านตั้งใจทำงานก็เป็นที่รักของประชาชนคนลพบุรีลำตัวที่ได้ไง

จังหวัดลพบุรีนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่จังหวัดอยู่อำเภอชายขอบแต่ก็ร้อยกิโลก็ไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่ก็ถือว่าเมื่อก่อนผมก็มีสถานีวิทยุอยู่ลำสุทธินะครับเอามาอีกเรื่องนึงนะครับเสรียังสู้ไม่ถอยนะครับเดินหน้าทวงคืนเขากระโดงคาใจหลายหน่วยงานส่งเอกสารให้ศาลไม่ครบต้องส่งให้ครบคราวนี้เอกสารครบแล้วจะรู้ว่าอะไรมันคืออะไรศาลเลื่อนนัดซักค้านคดีเนวินฟ้องหมิ่นประมาทแจ้งความเท็จเอกสารจากมาหน่วยงานบางหน่วยงานยังไม่ครบตั้งคำถามทำไมไม่ส่งหลักฐานลั่นจะกลับมาสู้คดีพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองครับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเดินทางมายังศาลจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้เพื่อดำเนินการซักค้านทนายความของนายวินชิดชอบในคดีที่นายเนวินเป็นโจทก์ฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จจากกรณีการกล่าวถึงปัญหาการครอบครองที่ดินเขากระโดงท่านเสรีบอกว่าวันนี้ศาลได้นัดให้มีการซักค้านในคดีดังกล่าวซึ่งจำเลยได้ร้องขอเอกสารพยานหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปใช้ประกอบการซักค้านแต่ปรากฏว่าเอกสารจากบางหน่วยงานก็ยังส่งมาไม่ครบเพราะเหตุใดหน่วยงานที่ส่งเอกสารมาแล้วได้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขณะที่กรมที่ดินแจ้งว่ายังรวบรวมเอกสารไม่แล้วเสร็จทำไมช้านักล่ะกรมที่ดินอ่ะส่วนวุฒิสภาแจ้งว่าไม่มีเอกสารดังกล่าวทั้งที่ตนเห็นว่ายังมีเอกสารอยู่จึงต้องการให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเป็นผู้ส่งเอกสารมาโดยตรงส่วน DSI แจ้งว่าได้ประสบสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วทำให้ฝ่ายจำเลยต้องดำเนินการเรียกเอกสารจากปปช.เพิ่มเติมยืนยันว่าจะเดินทางกลับมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยตัวเองอีกครั้งเพราะหวังว่าจะสามารถต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดหากศาลไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่าคดีไม่มีมูลก็จะเดินหน้าทวงคืนที่ดินให้กับประชาชนตามที่ตนตั้งใจไว้ให้ได้ครับผู้สื่อข่าวมองว่าที่บางหน่วยงานยังไม่ส่งเอกสารหลักฐานเป็นการเตะทวงหรือไม่ท่านเสรีก็บอกขอให้พิจารณาจากดำเนินการของแต่ละหน่วยงานโดยยกตัวอย่างการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ความร่วมมือส่งเอกสารมาแล้วขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ส่งเอกสารมาเช่นกันส่วนวุฒิสภาที่แจ้งว่าไม่มีเอกสารนั้นตนตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่มีเอกสารซึ่งที่ตนมีเอกสารอยู่ตนมีแล้วแต่ให้ส่งมาเนี่ยแล้วมาบอกว่าไม่มีพร้อมระบุหากไม่ส่งเอกสารก็อาจมีการดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติมกรมที่ดินมองว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวและตนก็ตั้งข้อสังเกตถึงความล่าช้าในการส่งหลักฐานระบุว่าหากไม่ได้รับเอกสารก็ต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอให้เชื่อมั่นในการต่อสู้เพื่อให้ความจริงปรากฏโดยยืนยันว่าจะเดินหน้าคดีจนถึงที่สุดมุ่งหวังให้สามารถทวงคืนที่ดินเขากระโดงกลับคืนสู่ประชาชนได้ตามที่ตั้งใจไว้แอนครับเป็นเรื่องทวงคืนเขากระโดงเอกสารหลักฐานยังไม่ครบถ้วนส่งผลให้ฝ่ายจำเลยไม่สามารถนำเอกสารมาใช้ประกอบการซักค้านได้ตามที่เตรียมไว้ศาลจึงเลื่อนนัดซักค้านออกไปอีกเป็นวันที่11ธันวาคมครับโอ้เลื่อนไปไกลจังนะครับปีนี้ไม่เสร็จปีหน้าก็ต้องเสร็จครับว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวจากทางด้านของวิชัยตัวจีนเนื้อแกว่งตัวหมุนครับอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวนะครับสนใจที่จะเริ่มต้นราคาโต๊ะละ1,100-1,200มีโปรแกรมอาหารให้เลือกร่วม100ชนิดครับโทรเลยครับจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านได้0819465036 0819465036ครับวันนี้10เดือน10ครับสำหรับพิเศษเกี่ยวกับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดวันนี้วันเดียวครับซื้อ2แถม1ปกติแล้วเราไม่แถมนะครับน้ำมันรวม9ชนิดซื้อขวดเดียวเราเก็บค่าขนส่งถ้าซื้อ2ขวดเราลดให้200แล้วไม่เก็บค่าขนส่งแต่วันนี้ลด200แล้วยังแถมอีก1ขวดครับวันนี้วันเดียวนะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% 10เดือน10น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นซื้อ2แถม1ที่จะช่วยดูแลเรื่องของผู้ที่ฉี่บ่อยๆกับการจัดสารพิษในร่างกายลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวไปทั้งตัวใช่นะลุกก็โอยปวดก็โอยกลับบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกช่วยลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับแล้วก็เบาหวานความดันไขมันช่วยได้กับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับ60แคปซูลรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก่อนนอนนะครับก่อนอาหารนะครับก่อนอาหารเช้า2เม็ดก่อน

0: เย็นก่อนอาหารเย็น2เม็ดนะครับกับรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดวันนี้วันเดียวเท่านั้นซื้อ2แถม1ครับส่วนทางด้านของน้ำมันมะระ3ชนิดมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับวันนี้พิเศษวันเดียวเหมือนกันซื้อ2แถม1แต่เราไม่แถมเราวันนี้ซื้อ2แถม2วันเดียวครับ10วัน10 10เดือน10วันที่10เดือน10วันนี้น้ำมันมะระ3ชนิดน้ำมันสกัดเย็นงาดำผสมกันเป็น4ชนิดอันนั้น9ชนิด9ชนิดก็ซื้อ2แถม1น้ำมันมะระ3ชนิดกับ1น้ำมันงาดำผสมกัน60แคปซูลเช่นเดียวกันครับซื้อ2แถม2ครับวันนี้วันเดียวเท่านั้นครับถ้าเป็นวันนี้วันเดียวเท่านั้นถ้าเป็นวันพรุ่งนี้ก็หมดแล้วเนาะเราเอาแค่วันที่10เดือน10ผมก็อยากจะเรียนแบบ Lazada เขาบ้าง10เดือน10 10เดือน10สนใจสั่งซื้อมาเลยครับ0817577474 0817577474ครับไปเรื่องราวข่าวสุดท้ายครับในชั่วโมงแรกนี้นะครับตำรวจสภ.เมืองสมุทรสาครครับตรวจยึดของกลางเครื่องสำอางปลอมและสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าปลอมจำนวนมากควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด6รายแบ่งเป็นจีน1เมียนมา3บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนอีก2เป็นโกดังเลขที่7และ8ย่านถนนบางปลาตำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาครครับโอ้โหเครื่องสำอางปลอมโอ้กองพันเดินเสือสะเลยยี่ห้ออะไรมนุษย์โอ้ยาสระผมอะไรก็มีเนาะจัดส่งสินค้าปลอมให้กับลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดัง Shopee Lazada TikTok โดยมักใช้วิธีจัดโปรโมชั่นเรียกลูกค้าเช่น 9/9 10/10อย่างวันเนี้ยส่งฟรีหรือจัดของแถมจูงใจให้ประชาชนหลงเชื่อได้อายัดโกดังสินค้าทั้ง2แห่งไว้พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนจำหน่ายเครื่องสำอางปลอมและก็เรียนเครื่องหมายการค้าดำเนินคดีกับกลุ่มต่างด้าวในข้อหาไม่มีใบอนุญาตด้วยและทำงานผิดเงื่อนไขตามกฎหมายต่อไปครับเอาเป็นเรื่องของข่าวเวลาหมดเวลาครับหรือเราอยู่อีก1ชั่วโมงเดี๋ยวไปต่อกันชั่วโมงที่2นะครับ
1: มีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081757
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: ช่วยจะล้มไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081757474
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081 1-757-7474สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณา
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุม60จังหวัดโดยเฉพาะกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสักครู่มาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดย
16: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
17: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลกัน

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่7ซึ่งวันนี้พื้นที่เสี่ยงครอบคลุมใน60จังหวัดทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ในวันที่10ถึง13ตุลาคมประเทศไทยอากาศจะแปรปรวนเนื่องจากปลายฤดูฝนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านพื้นที่ภาคใต้ทำให้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งซึ่งวันนี้พื้นที่ได้รับผลกระทบเกิดขึ้นทุกภาคกรมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม60จังหวัดในจำนวนนี้เกิดฝนตกหนักมากที่กาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่11ตุลาคมพื้นที่ได้รับผลกระทบภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้12-13 ตุลาคมจะกระทบในพื้นที่ภาคใต้จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและพาผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
5: ต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่สถานีสูบระบายน้ำประตูน้ำท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งเดินเครื่องสูบน้ำทั้ง4เครื่องเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงหลังหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานส่งผลให้น้ำในคลองและทางน้ำหลายสายเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาดำบางจุดขุ่นข้นจนเกือบดำสนิทพร้อมส่งกลิ่นเหม็นเน่าเสียวิธีแก้ปัญหาที่จำเป็นคือต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วขณะที่หลายจุดประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกบ้านได้แล้วรวมถึงเริ่มฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรได้นอกจากนี้หากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงเอื้ออำนวยยังสามารถรับน้ำดีเข้ามาช่วยเจือจางและชะล้างน้ำเสียในพื้นที่ที่ยังมีน้ำขังได้ปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
7: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาทำให้อาคารสั่นสะเทือนและมีสิ่งปลูกสร้างเสียหายประชาชนเร่งอพยพออกจากอาคารขณะที่หลายประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ประกาศเตือนภัยสึนามิยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตพายุเฮอริเคนอิซาเอียสเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเม็กซิโกคาดว่าจะขึ้นฝั่งใกล้เมืองเพนซาโดลารัฐฟลอริดาของสหรัฐด้วยความรุนแรงระดับ3พร้อมทั้งอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งสูงถึง 2.7 เมตรฝนตกหนักและเสี่ยงเกิดทอร์นาโดสหรัฐคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังนาวาเนเธมนาวีพินเลอดีตผู้พิพากษา ICC

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: มีค่าควรถนอมAND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม081-757-7474
6: วัยจนล้นไปคน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปัง กระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะ

0: จบลงไปครับรักเธอที่สุดเสียงร้องจากนักร้องหนุ่มรูปหล่อจากพันธรัตน์เรคคอร์ดครับต้นฉบับอยู่ที่นี่ครับที่ TikTok ไปดังนะครับเอาเราไปร้องแล้วไปแปลงทำนองให้ไวขึ้นครับเราไม่ได้ห่วงลิขสิทธิ์นะครับเพียงแต่ว่าเพลงของเราได้ถูกการเผยแพร่แต่งโดยท่านรองไก่ครับท่านพันตำรวจตรีไพรัตน์ภัยพันธรัตน์ครับที่มอบลิขสิทธิ์เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอิจฉาตายายไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอีกหลายๆบทเพลงที่ท่านแต่งเอาไว้ผมก็ได้ดูแลแทนท่านนะครับโดยที่มอบมาทั้งลิขสิทธิ์ของอาจารย์ชลธีทานทองด้วยนะครับกลับก็เข้าไปใน YouTube ช่องพันธรัตน์เรคคอร์ดครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามบทเพลงรักเธอที่สุดครับนี่จริงๆแล้วเราทำมานานแล้วนะครับแล้วก็คนรู้จักกันทั่วจะเป็นรักเธอที่สุดหรือจะชูไม่ลงครับก็คนแต่งคนเดียวกันท่านรองไก่ครับติดตามรับฟังรายการก็ต้องขอขอบพระคุณครับต้องมาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพเราเข้าสู่รายการเพลงแล้วก็เข้าข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์เฉพาะวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้วันที่10เดือน10ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ซื้อ2แถม1ครับเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิด 100% สกัดเย็น 100% ครับที่จะช่วยเรื่องของลูกชีบ่อยๆบำรุงสายตาบำรุงข้อปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกอาการมือชาเท้าชาบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดเบาหวานลดความดันลดไขมันครับวันนี้ข่าวดี10วันที่10เดือน10ครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดวันนี้วันเดียวนะครับวันนี้วันเดียวนะครับต้องย้ำว่าวันนี้วันเดียวนะครับพรุ่งนี้ไม่เกี่ยวแล้วครับนี่ตั้งแต่เช้าสั่งกันมา12ขวดแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับเอามาอีกแล้วนะครับเอาข้างนอกรับให้ด้วยครับรีบสั่งซื้อนะครับรีบสั่งซื้อสำหรับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับแล้ววันนี้อีกเช่นกันครับนั่น9ชนิดและอันนี้4ชนิดครับน้ำมันมะละ3ชนิดมะละขี้นกมะละจีนมะละหวานผสมกับน้ำมันงาดำครับนี่สุดยอดทั้ง2อย่างเลยครับมารวมกันไว้1เม็ดแคปซูล60แคปซูลรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก่อนนอนครับทานโทษก่อนอาหารครับก่อนอาหารเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดน้ำมันมะระหรือน้ำมันรวม9ชนิดก็แล้วแต่ครับ60แคปซูลเท่ากันครับวันนี้พิเศษอีกเหมือนกันครับวันที่10เดือน10น้ำมันมะระ3ชนิดน้ำมันงาดำรวมกันไป60แคปซูลครับวันนี้ซื้อ2ปกติแล้วแถม1วันนี้ซื้อ2แถม2ครับวันนี้ซื้อ2แถม2ครับสนใจรีบเลยนะครับวันนี้วันเดียวนะครับวันที่10เดือน10ซื้อ2แถม2สำหรับมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานกลับแล้วก็ผสมกับงาดำครับและอีกชุดหนึ่งครับน้ำมันมะพร้าว60แคปซูลเช่นเดียวกันครับสกัดเย็น 100% มาเดียวๆโดดๆเลยครับซื้อ2แถม1กลายเป็นว่าวันนี้วันเดียวซื้อ2แถม2ครับน้ำมันมะพร้าวก็ช่วยเรื่องบำรุงผิวพรรณล้างพิษที่สะสมในร่างกายบำรุงกำลังและก็ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นครับช่วยลดไขมันความดันเบาหวานไขข้อกระดูกครับได้หมดนะครับน้ำมันมะพร้าว3ชนิดของเรามีทั้งน้ำมันรวม9ชนิดน้ำมันรวม4ชนิดและน้ำมันมะพร้าว1เดียวครับ3ชนิดทางบริษัทให้ผมทำการโฆษณาให้อ้าวข้างนอกยกมือให้ไป22เจ้าแล้วนะครับ22ขวด22เจ้า10ต้องบอกว่า10วันที่10 10เดือน10สมนาคุณครับเพิ่มแถมเพิ่มซื้อ2แถม1ถ้าซื้อ2แถม2ก็ถ้าซื้อ2แถม1อยู่แล้วก็จะเป็นซื้อ2แถม2น้ำมันมะละซื้อ2แถม2เอนไซม์เช่นเดียวกันครับซื้อ2แถม1ก็จะเป็นซื้อ2แถม2ซื้อ4ก็ แถม2ก็กลายเป็นซื้อ4แถม4ครับสนใจก็รีบสั่งซื้อเลยนะครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับขอบพระคุณที่สั่งซื้อกันมาที่0817577474ทะลุ100ทั้งเมื่อวันนี้ครับ0817577474ครับสนใจสั่งซื้อมาเรื่องราวของข่าวนะครับผมเห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจไปด้วยครับเมื่อพระองค์ท่านให้น้องเนเน่รอยัลแชมป์โลกอเมริกันก็ทาเลนท่านชมว่าเก่งน่าชื่นใจขอรักษาฝีมือไว้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่เยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโอ้พูดแล้วขนลุกเลยนะครับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสแสดงความยินดีบอกปลื้มปิติและภูมิใจที่ได้เห็นความสามารถความเก่งในการแสดงพระองค์ท่านได้ดูด้วยน่าชื่นใจแสดงความยินดีและขอให้รักษาฝีมือไว้ในการนี้ในโอกาสนี้วรโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนกับน้องเนเน่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปครับแล้วก็มีการฉายพระรูปนะครับกับภาษาสามัญชนก็คือถ่ายรูปร่วมกับพระองค์ท่านโอ้สวยมากเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับด้านหลังเป็นพระองค์ท่านรัชกาลที่9ของพระราชินีพระบรมราชินีนาถ นะครับแล้วด้านข้างด้านหน้าก็จะเป็นรูปถ่ายซ้ายมือจะเป็นพ่อของน้องเนเน่ครับกับเนเน่และขวามือก็จะเป็นรูปของแม่และก็น้องของเนเน่ครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากครับขอพระองค์ทรงพระเจริญครับมาถึงเรื่องของเนเน่ตัดสินใจแล้วว่าเงินรางวัลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์จะขอรับเป็นก้อนใหญ่เลยทีเดียวเลยจะทยอยรับเป็นปีไม่ทยอยจะทยอยรับเป็นรายปีถึงแม้ว่ารับก้อนใหญ่จะเหลือแค่ประมาณกี่ล้านนะครับล้านเดียวหรือ10ล้านอะไรไม่แน่ใจ10ล้านทีเนาะครับก็บอกว่าพอเอาแค่นี้อยากได้เป็นก้อนเพราะเธอกำลังทำเพลงเธอทำเพลงแต่งเพลงเองและจะออกล็อกทั่วประเทศทั่วโลกครับทั่วโลกเธอบอกตอนนี้งานเธอแน่นมากครับอยากบอกเด็กทุกคนและผู้ใหญ่ที่อยากทำความฝันให้เป็นจริงต้องมุ่งซ้อมและหาสไตล์ของตัวเองให้เจอเพื่อค้นหาตัวเองว่าเราชอบแบบไทยแบบไหนอีกทั้งต้องหาเครื่องดนตรีที่เราชอบจากนั้นซ้อมให้หนักสุดท้ายสำคัญที่สุดเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กหรือไม่ให้เล่นไปเรื่อยๆเพื่อให้เราคุ้นและจะตามมาด้วยความฝันที่จะเป็นจริงหลังจากนี้จะเดินหน้าทำเพลงต่อพร้อมเดินสายออกงานเล่นดนตรีโดยยึดแนวเพลงร็อกเหมือนเดิมเน่ว่างั้นนะครับซึ่งก็เธอก็บอกว่าจะขอรับเป็นก้อนอาจจะไม่ถึงล้านเหรียญก็ไม่เป็นไรตอนนี้ตัดสินใจแล้วขอรับเป็นเงินก้อนตอนนี้คอนโดก็มีแล้วกำลังตกแต่งอยู่ที่ย่านบางนาที่คุณธนินทร์เจียววรนนท์ให้มาครับนี่ก็30กว่าล้านแล้วนะครับลดอีก2ล้านกว่าบาทที่คุณปู่ธนินทร์เจียววรนนท์ท่านเมตตานะครับรักครอบครัวนี้ก็ทุ่มเทให้อย่างมากเลยนะครับเงินรางวัลที่น้องเนเน่เลือกรับเป็นเงินก้อนก็ได้รับประมาณ300,000ดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณสัก9ล้านเศษถึง14ล้านบาทโดยประมาณก่อนหักภาษีนะครับก่อนหักภาษีผมว่าพรีเซนเตอร์เธอตอนนี้แน่นเอียดเธอบอกงานเธอแน่นมากสงสัยจะไม่ได้ไปเข้าเรียนงานเธอแน่นมากนะครับอาจจะเรียนเสร็จแล้วก็เดินทางครับจะเป็นเครื่องบินหรือจะไปต่างประเทศอะไรแล้วแต่งานเธอแน่นมากๆครับนี่ศิลปินคนดังเห็นยืนกอดกับพี่ลาลิสามโนบาลศิลปินคนดังของไทยเราที่โด่งดังไปทั่วโลกอีกคนหนึ่ง ลิซ่าครับเห็นน้องลิซ่ากับน้องเนเน่ยืนกอดกันอยู่ที่อเมริกานี่ก็เป็นภาพประทับใจของคนไทยแล้วครับศิลปินผู้หญิงศิลปินผู้ชายเราแบบนี้ยังไม่ค่อยจะเจอเนาะครับที่จะโด่งดังแบบนี้นะครับเธอแค่เพียงวัย16แต่เธอสามารถมัดใจคนทั้งโลกได้ครับให้เข้าสู่สมรภูมิที่บอกว่าที่ไม่มีใครเท่ากับเธอเป็นคนแรกของประเทศไทยพี่นักแสดงที่อายุน้อยที่สุดแล้วก็โอ้โหเงินมหาศาลที่ตามมาครับแค่พรีเซนเตอร์ก็ไม่รู้กี่สิบล้านกี่สิบล้านแล้วร้อยรู้สึกก็จะร่วมร้อยล้านทั้งมั้งนะครับเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าผมที่ผมนับได้รู้สึกจะ11ชนิดหรือไงเนี่ยโฆษณาสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเท่าแก่น้อยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อยาสระผมทั้งหลายต้องถือว่าเธอโชคดีเด็กโชคดีประจำปี2169เนี่ยนะครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับทางด้านของขยะที่ล่มเกล้าฟอร์ล่าวิวเร่งเคลียร์ขยะให้จบใน2วันชี้น้ำหนองจอกเริ่มลดในกรุงเทพก็เริ่มเน่าว่างั้นครับชัดชาติสิทธิพันธ์บอกสู้ยิบตาลุยฟื้นร่มเกล้ารับกทมไม่ใช่กูรูขยะชิ้นใหญ่หลังจากที่ทางด้านท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะร่วมติดตามภารกิจเร่งฟื้นฟูกรุงเทพเก็บขยะชิ้นใหญ่ฟื้นฟูเมืองบริเวณเคหะร่มเกล้าลาดกระบังบอกตอนนี้ลาดกระบังน้ำก็ยังไม่ค่อยลดก็น้ำมันเริ่มเน่าแล้วล่ะนะครับท่านชัดชาติบอกว่าวันนี้เข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ซึ่งเริ่มตั้งแต่2วันก่อนหลังจากน้ำลดที่สถานการณ์ในตอนนี้ดีขึ้นมากน้ำในคลองประเวศลดลงก็ยังมีแรงกดดันจากมวลน้ำทางฝั่งตะวันออกทั้งพื้นที่ฉะเชิงเทราปทุมธานีตอนบนสมุทรปราการที่ดีขึ้นแล้วก็ยังมีน้ำ อยู่เป็นอาจจะเป็นเรื่องน้ำฝนกดดันทางด้านหนองจอกมินบุรีลาดกระบังซึ่งอยู่ติดกับรอยต่อระหว่างจังหวัดแต่จะค่อยๆลอยน้ำไปสังเกตว่าวันนี้ยังไม่มีฝนแล้วฝนไม่มา2วันพรุ่งนี้มีพยากรณ์ฝนตกบ้างในกรุงเทพแต่พยากรณ์ล่าสุดที่ได้คือไม่เกิน20มมถ้าเกิดประมาณนี้มีมาประมาณนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ไม่ประมาทเตรียมรับมือและพร่องน้ำให้เต็มที่ท่านชัดชาติบอกว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้มี2โหมดควบคู่กันในบริเวณร่มเกล้าเข้าสู่โหมดฟื้นฟูอย่างเต็มที่หลักสำคัญที่สุดคือการดูแลเรื่องขยะซึ่งขยะร่มเกล้ามีประมาณไม่น้อยกว่า 5,000 ตันเมื่อวานเก็บไปแล้ว800กว่าตันทำให้ตอนนี้น่าจะถึงหลักพันตันครับท่านชัดชาติบอกรูปแบบของร่มเกล้าคือจะมีถนนหลักและมีถนนย่อยจำนวนมากเพราะฉะนั้นตัวปัญหาจริงคือตัวซอยย่อยที่ลดเครื่องหมายเครื่องมือหลักๆเข้าไม่ได้หลักคือต้องให้ชาวบ้านประชาชนเอาออกมากองและใช้ระบบกองทัพมดคือพี่กวาดพี่ขนและเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นพี่กวาดพี่ขนเอาลากเขาออกมากรองบริเวณถนนหลักพอถนนหลักก็เอารถมาแท็กรถเกตตัวหยิบขึ้นรถแท็กแล้วก็จังหวัดที่2 ส่วนจังหวัดที่3คือขนเอาไปส่งที่พักรวมท่านเจ้าหน้าที่บอกสาเหตุที่เอาไว้ที่จุดพักเนื่องจากถ้าเอารถแท็กขนไปถึงหัวกองที่อ่อนนุชก็จะทำให้เสียเวลามาก1วันได้แค่เพียง2เที่ยวแต่ถ้าเอากองไว้ที่เดียวกันวันนึงจะได้ 6-7 เที่ยวทำให้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ที่กองไว้แล้วจะเป็นรถแท็กเทรลเลอร์ขนาดใหญ่เอาไปส่งที่อำเภอพนมสารคามซึ่งเป็นจุดทิ้งขยะของกทม.แต่พอเต็มแล้วจะไปส่งที่อ่อนนุชแทนซึ่งเป็น3ขั้นตอนเส้นเลือดฝอยในซอยมาถนนหลักมาจุดกรองแล้วก็ไปหัวกองครับวันนี้เรามีกำลังคน600ถึงประมาณ600คนเป็นฝ่ายส่งสิ่งแวดล้อมทำงานตามส่วนต่างๆที่เก็บขยะและเขตบัดดี้เราใช้วิธีเอาเขต3เขตที่น้ำไม่ท่วมมาจับมือกับเขตลาดกระบังเอาพี่กวาดต่างๆเข้ามาอุปกรณ์รถดำต่างๆมาขอความช่วยเหลือน่าจะประมาณทั้ง60คันรถตักผมว่าหลักๆก็10คันถือว่าเป็นการร่วมบูรณาการกันอย่างแท้จริงท่านผู้ว่าบอกอุปสรรคคือจำนวนขยะในปริมาณมากเนื่องจากพนักงานของกทม.ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเก็บขยะชิ้นใหญ่ส่วนใหญ่เป็นพี่กวาดที่เป็นผู้หญิงและเน้นเรื่องกวาดถนนเป็นหลักแต่ทุกคนก็สู้ยิบตาไม่มีใครถอยทำเต็มที่เราเอาแรงงานจากข้างนอกจ้างแรงงานจากข้างนอกมาเสริมเชื่อว่าตอนนี้น่าจะได้หลักพันตันเป้าหมายเราคงพูดได้ไม่ชัดเจนว่าเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะคิดว่า3วันข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอยู่จนจบขยะทุกชิ้นต้องออกให้ได้และเราจะสู้ไปเราจะค่อยๆทยอยไปท่านผู้ว่าว่างั้นนะครับอ้าวก็ตามหมู่บ้านตาม ซอกซอยเล็กๆเข้าไม่ได้ก็ต้องใช้คนเข้าไปหรือรถเล็กๆเข้าไปเก็บเนี่ยนะครับเอาเป็นเรื่องของขยะเต็มบ้านเต็มเมืองครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของต่างจังหวัดก็ไม่น้อยนะครับต่างจังหวัดก็ยังมีอย่างอยุธยานี่บอกโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันทุกหมู่บ้านแล้วว่างั้นนะครับก็ไม่ใช่น้อยนะครับอยุธยาท่วมทะลักครบ16อำเภอแล้วมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสักไหลสมทบทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและตลาดโบราณในอำเภอบางปะอินด้านคมนาคมเร่งแจกถุงยางชีพกว่า 3,000 ชุดช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับและทางด้านของโพชีประชาชนหมดศรัทธารัฐบาลแก้น้ำท่วมผลสำรวจคนส่วนใหญ่ประเมินผลงานแก้ปัญหาน้ำท่วมอยู่ในระดับไม่ดีเลยจีแฮมเร่งปรับปรุงระบบป้องกันล่วงหน้าและวางแผนระยะยาวแทนการตั้งรับรอการเยียวยาหลังเกิดเหตุครับหมดศรัทธารัฐบาลแก้น้ำท่วมล้มเหลวทั้งระบบครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับก็ดูแล้วกันว่าบางที่อย่างบ้านสร้างที่ย้ายในอำเภอปัจจุบันทันด่วนออกมามันก็ขาดหัวเรือก่อนจะประสานกันติดก็น้ำขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็น่าสงสารทางบ้านสร้างปราจีนบุรีทางฉะเชิงเทราครับทางนครนายกอะไรสารพัดทางนครสวรรค์ทางอยุธยาอ่างทองครับลพบุรีมีผลกระทบน้อยมีแค่บ้านหมี่หน่อยเดียวนะครับทางด้านของบ้านหมี่ครับแต่ก็ถือว่าสร้างความเดือดร้อนอ่ะสู้ๆกันไปนะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานเกิดรอลมหนาวมันเริ่มออกมาแล้วเนี่ยมันก็คงจะได้เบาบางน้ำลงไปบ้างนะครับจากทางด้านของวิชัยตัวจีนเนื้อแกว่งตุ้มมูลอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวครับราคาเริ่มต้นโต๊ะละ 1,100-1,200 อาหารมีคุณเลือกมากมายหลากหลายชนิดร่วม100ชนิดครับโทรหาเราวันนี้เราก็จะรีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านเลยครับเอาเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับเราอยากจะได้รับบริการจากท่านไม่มากก็น้อยก็พูดคุยกันนะครับพูดคุยกัน0819465036 0819465036วิชัยตุ๊จีนครับทางด้านของภูผาวิปโรครับจัดโปรโมชั่นแถมกันอยู่ยังเหมือนเดิมนะครับนั่นคือโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงหรือผู้ที่เดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงเสริมโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายด้วยภูผาวิปโรครับสนใจก็สั่งซื้อเบอร์เดียวกับดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยน้องๆขวดน้ำปลาเลยขวดเบิ่มเทิมซื้อ2ขวดแถมภูเผาวิโปร1ห่อครับดูแลเรื่องของความดันเบาหวานโรคตับโรคไตแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงแขนขาชามือชาเท้าอะไรก็ทางด้านของดีไทยเครื่องดื่มดีไทยเป็นสมุนไพรน้ำนะครับเป็นน้ำชนิดเดียวที่เป็นน้ำที่ใครอาจจะไม่ได้ชอบเม็ดแคปซูลก็ดื่มทางด้านของดีไทยเครื่องดื่มดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรที่ขวดใหญ่ๆน้องๆขวดน้ำปลาสนใจสั่งซื้อครับแล้วก็ยาหอมดอกหอมมะลิครับสำหรับผู้ที่วิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาครับนึกถึงยาหอมผสมดอกหอมมะลิดอกหอมมะลินี่เป็นดอกไม้สมุนไพรและยังมีดอกไม้สมุนไพรอีกมากมายรวมอยู่ในขวดของยาหอมดอกหอมมะลิครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดสำหรับยาหอมดอกหอมมะลิโทรไปที่0817805575 0817805575ครับชาวแปดริ้วเร่งรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่ระดมเรื่องสูบน้ำพญานาค6เครื่องครับบริเวณสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราชาวบ้านกำลังนำเครื่องสูบน้ำพญานาคจำนวน6เครื่องมาจอดเรียงรายเพื่อเตรียมติดตั้งเสริมกำลังการระบายน้ำหลังจากมวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนไหลผ่านประตูระบายน้ำบางโรงในลักษณะ Overflow โดยปล่อยให้น้ำไหลข้ามบานประตูลงสู่คลองชลประทานด้านล่างก่อนมุ่งเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรามวลน้ำก้อนดังกล่าวเริ่มไหลมาตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำภายในคลองชลประทานเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเริ่มเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณหมู่15ตำบลท่าไข่แล้วทำให้หน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้านต้องเร่งหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันการกระทบบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบผลการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องนำรถเครนขนาดใหญ่มาช่วยยกท่อสูบน้ำข้ามเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำพร้อมใช้เครื่องเจียนตัดแต่งตะแกรงบริเวณจุดติดตั้งเพื่อให้สามารถวางท่อสูบน้ำได้พอดีกับแผ่นเหล็กที่เตรียมไว้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคทั้ง6เครื่องทำงานร่วมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของโครงการส่งน้ำเร่งระบายน้ำออกจากคลองชลประทานลงสู่แม่น้ำบางปะกงผ่านบริเวณด้านหลังวัดเทพนิมิตมาในคลองบ้านใหม่ผ่านใจกลางตลาดบ้านใหม่ก่อนสู่แม่น้ำบางปะกงครับพี่น้องชาวแปดริ้วบางปะกงฉะเชิงเทราก็ช่วยกันครับแล้วก็มาทางด้านของประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับเรื่องราวของข่าวก็มาทางด้านของประเด็นข่าวหยิบทางด้านของเดลินิวขึ้นมาครับเดลินิวพูดถึงน้ำท่วมที่น้ำขังพื้นที่เกษตรกรรมของอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับผลกระทบอย่างหนักต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวดาบุทิ้งเก่งเขตกิจชาวนาหมู่สี่บ้านหนองไผ่ล้อมตำบลหนองยายดาต้องจำใจจ้างแรงงานเพื่อนบ้านมาช่วยกันลงแปลงนาเนื้อที่10ไร่เพื่อเกี่ยวข้าวที่ถูกน้ำท่วมขังสูงถึง60เซนหรือระดับค่อนเข่าการเก็บเกี่ยวเป็นไปด้วยความทุรักทุเลเนื่องจากต้องเดินลุยน้ำใช้เกี่ยวรวงข้าวทีละรวงและเอามาใส่กระมังภาชนะพลาสติกที่ลอยน้ำก่อนจะขนย้ายนำไปตากแห้งตากแดดให้แห้งสนิทเพื่อใช้รถเหยียบย่ำให้เม็ดทุกเม็ดหลุดออกจากรวงนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกในฤดูกาลถัดไปครับนายบุญทิ้งบอกว่าข้าวในแปลงนี้ไม่สามารถเอาไปขายเพื่อสร้างรายได้เลยเนื่องจากเมล็ดข้าวบางส่วนจมน้ำเป็นเวลานานจนเริ่มงอกและมีสีดำจำเป็นต้องยอมรับสภาพความขาดทุนทั้งที่ลงทุนเป็นจำนวนมากกับค่าถ่ายเทียมดินค่าเมล็ดพันธุ์และค่าแรงงานครับแปลงนาแห่งนี้ต้องประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงอย่างหนักจนต้นข้าวเหี่ยวเฉาและแห้งตายไปส่วนหนึ่งแต่เมื่อฝนตกเวลาหนึ่งต้นข้าวที่เหลือรอดเจริญเติบโตจนงอกรวงจนออกรวงทว่ากลับต้องมาประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซ้อนในเวลาต่อมาครับนี่เป็นเรื่องของพี่น้องชาวอุทัยธานีแถวทับทันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะครับสงสารและเสียดายแม่โพศพมากหากปล่อยทิ้งไว้คงเสียหายทั้งหมดจำใจต้องจ้างคนมาช่วยเกี่ยวได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพื่อเก็บไว้ทำพันธุ์ต่อไปครับเอามากินไม่ได้เอาไปทำพันธุ์ดีที่สุดว่างั้นครับอ้าวเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับจากเดลี่นิวส์ครับแล้วก็มาเรื่องราวของข่าวครับไปที่เรื่องราวของข่าวต่อไปอดีตบ้านของสจ.นนท์เป็นบ่อนพนันกำถั่วไล่จับ30เซียนหนีกระเจิงตกทะลุหลังคาเจ็บ1ครับแถวๆดอนเมืองครับตำรวจสน.ดอนเมืองด้วยสืบนครบาล2ด้วยส่วนที่กำลังกับสน.ดอนเมืองครับอดีตสจ.นนท์รับปล่อยให้เช่าแต่ไม่รู้ว่ามาเล่นเช่ามาเล่นการพนันซึ่งก็ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ครับพลตำรวจตรีธนงศิลป์มณีโชติกับผู้กับสน.ดอนเมืองครับพันตำรวจเอกวันชัยวงศ์วณิชอนันต์แล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่มาร่วมนำหมายค้นศาลแขวงดอนเมืองเข้าตรวจค้นบ้านหรูย่านสงประภาแขวงและเขตดอนเมืองกรุงเทพหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบเล่นการพนันครับกำถั่วลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นอยู่ในรั้วรอบขอบชิดหน้าบ้านมีรถจอดอยู่หลายคันภายในบริเวณกลางห้องโถงชั้นล่างพบกลุ่มนักพนันกำลังนั่งเล่นพนันกำถั่วไฮโลเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างวิ่งหนีแตกกระเจิงโดยระหว่างที่เข้าจับกลุ่มมีนักพนันผู้หญิง2รายพยายามจะหลบหนีขึ้นบนชั้น3ก่อนปีนบนหลังคาทำให้1ในนักพนันตกมาแสหลังคาจนหลังคาแตกตกลงมาชั้นล่างได้รับบาดเจ็บนี่เจ็บตัวเปล่าๆเจ้าหน้าที่จึงเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดปลอดภัยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนักพนันได้ทั้งหมด30คนแบ่งเป็นชาย22หญิง8พร้อมตรวจยึดของกลางเครื่องนับแบงค์1เครื่องไม้เขี่ยแบงค์อีก34อันลูกเต๋า47ลูกเก้าอี้ไม้10ตัวแผ่นบอกแต้ม1แผ่นการ์ดพลาสติกสีส้มระบุตัวเลข100แผ่นการ์ดพลาสติกสีม่วงระบุตัวเลข99แผ่นการ์ดพลาสติกสีเขียวระบุตัวเลข196แผ่นลูกปิงปอง เขียนเลข10ลูกสมุดฉีก10เล่มโอ้โหมีนี่มีทุกอย่างเลยนะกล้องวงจรปิด1ตัวไพ่1สำหรับจานรอง3ใบฝาครองสาฝาครองสา1 7ใบโน้ตบุ๊ก4เครื่องทั้งนี้ยังตรวจยึดปืนพกสั้นพร้อมกระสุนปืน60นัดไว้ตรวจสอบด้วยเอามาทำไมแล้วทางตำรวจโดยท่านพลตำรวจตรีธนงศิลป์มณีโชติผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าการบุกจับกันกลุ่มกำนันครั้งนี้เมื่องมาจากสืบสวนฝ่ายสืบสวนสน.ดอนเมืองได้ร่วมกับกองกับการสืบสวนนครบาล2จากนั้นส่งสายลับเข้าไปสืบสวนนานกว่า1เดือนจนพบพฤติการว่าทางบ่อนจะนัดหมายให้นักพนันไปรอที่ตลาดแห่ง1ย่านดอนเมืองก่อนจะรถไปรับเข้ามาเล่นพักเล่นการพนันภายในหมู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นที่สังเกตรถภายนอกเข้าออกในหมู่บ้านจำนวนมากเมื่อพิสูจน์ทราบจนแน่ชัดว่ามีการเล่นวันนี้ถึงขอหมายคนเข้าตรวจคนและจับกลุ่มได้ดังกล่าวครับหนีไปไหนไม่พ้นเลยล้อมหมดทั้งบ้านเรียบร้อยครับเป็นบ้านของอดีตสจคนดังนนทบุรีคนหนึ่งก่อนเข้าในพื้นที่การตรวจคนสจคนดังกล่าวก็มาแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านเบื้องต้นเอามาปล่อยให้คนเช่าเดือนละ 30,000 เช่ามานานกว่า4เดือนไม่รู้เลยว่าคนเช่าเอามาเล่นการพนันนอกจากนี้ยังพบว่านักพนันบางรายที่เคยมีประวัติถูกจับกุมได้ที่บ่อนชื่อดังย่านสงประภาก็มาแล้วอีกหลายครั้งนะครับมาแล้วก็มาอีกคนเล่นการพนันมันติดอะมาแล้วก็มาอีกมาแล้วถูกจับแล้วก็ดกปรับไปแล้วก็มาเล่นอีกเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยนะคนไทยนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าบ่อนกำถั่วโอ้สารพัดเลยนะโทรศัพท์มือถือโอ้โหที่ตักโอ้โหยึดได้เยอะมากไม่มีอะไรจะทำกันครับมันเป็นอาชีพซะแล้วมั้งมันเข้าในสายเลือดซะก็ว่าได้เนาะ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัต
2: น์ใครมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคั้นเมล็ดกาแฟสุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผ ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
0: ครับพรุ่งนี้นะครับสำหรับร้านค้าที่จะจองในงานปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรที่วัดธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับพรุ่งนี้11เวลา11โมงเช้าเป็นต้นไปไม่เกินบ่าย2บ่าย3ก็รับแค่นั้นนะครับใครอยากมาจองก็เชิญเชิญครับเพราะเจ้าเก่าเขาไม่จองเราก็ให้เจ้าใหม่จองไปเลยนะครับแล้วก็จองอยู่ถ้าท่านได้เข้าจองนี่จองยาวเลยครับหนังประจำปีมิถุนายนด้วยแล้วก็ประจำปีของพฤศจิกายนด้วยนะครับถ้าท่านได้เข้าจองก็จองยาวเลยถ้าท่านไม่เข้าจองก็คือไม่ได้จองไม่ได้จองที่ที่ท่านอยู่ยาวเลยเช่นเดียวกันนะครับครับก็ขอบพระคุณท่านที่จองแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับค่อนข้างจะเกินครึ่งแล้วล่ะนะครับเพราะทั้งหมดประมาณเกือบร้อยล้านนะครับขอบพระคุณครับกับทางด้านของการติดตามรับฟังรายการนะครับครับกับทางด้านของผู้สำเร็จการครับนั่นคือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้ซื้อ2แถม1วันเดียวเท่านั้นนะครับ10วันที่10เดือน10น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ปกติแล้วซื้อขวดเดียวก็ขายจะซื้อ2ขวดวันนี้แถม1ขวดครับใครซื้อ2ขวดวันนี้แถม1ขวดน้ำมันรวม9ชนิดครับที่จะช่วยดูแลสำหรับผู้ที่มีความดันเบาหวานโทรศัพท์ผมเข้าตลอดเลยนะครับผมให้เจ้าหน้าที่รับแทนหน่อยแล้วกันนะครับส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยได้รับวันเดียวจะทะลุ100ขวดซะแล้วมั้งเนี่ยครับไปมาวันที่10เดือน10พิเศษนะครับที่แถม1ก็จะกลายเป็นแถม2ไอ้ที่ไม่แถมก็จะแถมให้ครับสำหรับทางด้านของมะระกินกมะระจีนมะระหวานผสมน้ำมันงาดำก็วันที่10เดือน10ครับซื้อ2แถม1แต่วันนี้ซื้อ2แถม2เลยครับครับอย่างที่บอกพิเศษให้1วันครับแล้วก็ทางด้านของน้ำมันมะพร้าวก็ซื้อ2แถม1ก็มันเป็นซื้อ2แถม2ครับขอบคุณนะครับรวมทั้งเอนไซม์บายอเนกตราไบโอด้วยครับแล้วก็ยังมีทางด้านของข่าวนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474ครับเรื่องราวของข่าวศรีสุวรรณจรรยามาแล้วร้องสอ

กับได้รับการต้อนรับอย่างยินอย่างยิ่งอย่างความยินดีของพี่น้องชาวลพบุรีครับไม่ใช่ย้ายไปอยู่ที่วิทยาการปกครองที่วิทยากรมการปกครองอย่างที่บอกทีแรกกลับมาให้มาเป็นนายอำเภอเหมือนเดิมศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินนักร้องครับแกก็เลยไปร้องเรียนเรื่องนี้ศรีสุวรรณจันยานักร้องเรียน ได้เดินทางไปยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนเพื่อพินิจฉัยนายอนุทินชาญวีรกุลนายมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับก็เซ็นทิ้งทวนเลยหลังจากเกษียณแล้วซึ่งหลายๆคนก็บอกมันเกี่ยวกับโรงงานขยะที่ปราจีนบุรีไหมที่นายอำเภอบ้านสร้างไม่อนุมัติไม่ยอมให้สร้างโรงงานขยะเพราะมันจะเป็นมลพิษให้กับพี่น้องชาวปราจีนบุรีมันเป็นส่วนหนึ่งไหมอะไรเงี้ยครับก็หลายคนตั้งข้อสังเกตอันนี้ทางด้านของโลกโซเชียลนะครับเพราะโลกโซเชียลเนี่ยบอกแล้วว่าไหวยิ่งกว่าอะไรอีกนะครับท่านอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีอาจจะเล่นโซเชียลไม่เป็นแต่ท่านนายอำเภอสนธิลำสนธิที่ใหม่เนี่ยนะครับคือท่านนายอำเภออดีตนายอำเภอบ้านสร้างท่านเล่นโซเชียลเก่งจะบอกว่าท่านทำแต่คอนเทนต์ไม่ได้ผมว่าทำคอนเทนต์ท่านก็ต้องทำจริงๆอ่ะมันยังดีกว่ามานั่งบัญชาการอยู่ที่อำเภอนั่งบัญชาการอยู่ที่อำเภอมันก็ไม่เห็นของจริงอย่างที่ท่านอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีพูดอ่ะต้องนั่งบัญชาการอยู่ที่อำเภอมันได้ประโยชน์อะไรอ่ะกับการที่ไปออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านโดยตรงอ่ะมันผิดกันนะการทำงานเพราะฉะนั้นถ้าคนใหญ่คนโตมัวแต่นั่งบัญชาการอยู่ที่จุดบัญชาการอย่างเดียวนี่นายกไปปราจีนบุรีท่านนายอำเภอสนธิหรือท่านนายอำเภอบ้านสร้างอดีตท่านก็ไม่ได้ไปรับเพราะท่านก็อยู่ในหน้างานอะไรที่ทราบดีก็เรื่องผมว่านายกก็บอกมันจบแล้วครับมันจบแล้วแต่ไอ้สิ่งที่มันคาใจประชาชนเนี่ยมันลบไม่ออกแล้วครับท่านผมว่าอย่างนั้นนะบางสิ่งบางอย่างที่จะพูดอะไรกันออกไปเนี่ยผมว่ามันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมเชื่อว่าคนอย่างท่านนายอำเภอลำสนธิไม่ได้เสียหายในระดับสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในพื้นที่มานานแล้วก็รู้จักชุมชนดีบางสิ่งบางอย่างนี่ประชาชนเขาตอบแทนเลยเขาตอบแทนในอำเภอบ้านสร้างเขาเลยครับแล้วเนี่ยหัวเรียวหัวต่ออย่างเงี้ยใครจะมาดูแลน้ำท่วมแล้วก็น้ำท่วมเยอะกว่าอำเภออื่นเลยว่างั้นอ้าวมีคนใหม่เข้าไปแล้วก็คงจะได้ช่วยพี่น้องชาวบ้านสร้างกันได้ไม่มากก็น้อยนะครับว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายแล้วกันเรื่องอย่างนี้นะครับคุณฟังครับแล้วก็สุดท้ายนะครับข่าวไล่หลังมาเวลาไล่หลังมานะครับขอบพระคุณสำหรับทางด้านของภูผาวิปโรครับที่ท่านจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ภูผาวิปโรนะครับทางด้านอาหารเสริมประเภทน้ำก็คือเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยนะก็ซื้อ2ขวดลักษณะขวดน้องน้ำปลาเลยซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อครับแล้วก็ยังมีทางด้านของยาหอมผสมดอกหอมมะลินี่ก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับสำหรับผู้ที่เป็นลมเวียนหน้ามืดตลายสวิงสวายซื้อติดตัวไว้ซื้อติดบ้านไว้ก็ดีนะครับยาหอมดอกหอมมะลิถ้าฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นเลยก็ตักมาครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นเดี๋ยวมันละลายเข้าไปก็มาช่วยบรรเทาอาการของท่านได้นะครับโทรศัพท์ติดต่อหาซื้อได้เขาจะได้บริการส่งให้ถึงที่ที่บริษัทของภูผาวิปโร0817805575081-780-5575ครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวนะครับไปที่เรื่องของกรมอุตุเตือนครับเตือนอีกครั้งกรมอุตุนิยมพยากรณ์อากาศวันนี้ครับ24ชั่วโมงหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมทั้งอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ท
ั้งนี้เนื่องจากบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนอาจจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวัน

0: ออกเฉียงเหนือในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้มาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกของประเทศไทยภาคตะวันออกประกอบด้วยร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์วันนี้นะครับพยากรณ์วันนี้6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ครับและมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งและตกหนักในบางพื้นที่ทั้งเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง160เท่ากันครับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักในบางแห่งทั้งที่เลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางก็เยอะหน่อยนะครับฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่วันนี้ครับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งนะครับฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีคอนสวรรค์มีลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามหนักมากเป็นบางแห่งครับหนักมากเป็นบางแห่งนะครับภาคกลางนะมีลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีและสมุทรสาครครับภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง170ครับมีลมกระโชกแรงมีทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีครับแล้วก็หนักเป็นบางแห่งทั้งที่ระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นเท่ากันครับ160ของพื้นที่ครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับตกแน่นอนครับ180เลยครับก็เป็นเรื่องของสภาวะฝนจะกลับมาอีกนะครับจนถึงวันที่13ว่างั้นนะครับตามพยากรณ์อากาศครับเวลาหมดเวลาแล้วครับฟังครับขอบพระคุณครับพบกันใหม่ในช่วงเย็นวันนี้บ่าย3โมงผมไม่มีนะครับผมมีช่วงเย็น6โมงเย็นเลยที่คลื่นจอตลอด 1-7 ครับสำหรับวันนี้เช้านี้กับพี่น้องชาวคลื่นทางปราจีนบุรีด้วยสวัสดีครับ
1: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามี
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ท่านใครได้
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
1: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคก เกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
7: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
13: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
14: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณา
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับสารมนธรรมรัฐค่ะสถานการณ์การค้ามนุษย์ปี2026ไทยถูกจัดให้อยู่ในเทียร์2ติดต่อเป็นปีที่5สักครู่มาติดตามค่ะ
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
18: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
19: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
18: หรอใช้ยากไหมล่ะ
19: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
19: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
18: อืมดีจังโอเคเลย
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
21: เร่งรีบต
22: อง
21: นี
22: ้เกสรบัวหลวง
21: ดอกสารพี
22: ดอกพิกุล
21: ดอกมะลิ
22: และอื่นๆ
21: รวมกันเป็น
22: ยาหอมเทพจิตรา5มา
21: แก้ลมบำรุงหัวใจ
22: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
21: หรือละลายกับน้ำสุก
22: ยาหอมเทพจิตรา5มา
21: อมแล้วชื่นใจ
23: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
24: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
23: มาเตรียมพร้อมกัน
25: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
26: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
16: ระทรวงการต่างประเทศเผยไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์2ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2026ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาคุณยศวัฒน์พงประภารายงานค่ะ
27: เมื่อวันที่9ตุลาคมเวลา1นาฬิกาหรือวันที่8ตุลาคมเวลา14นาฬิกาเวลากรุงวอชิงตัน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2026หรือทิปรีพอร์ตซึ่งประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ใน188ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งไทยได้รับการจัดระดับอยู่ในเทียร์2เป็นปีที่5ติดต่อกันโดยรายงานสะท้อนพัฒนาการที่สำคัญที่รัฐบาลไทยและทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเช่นการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนภารกิจกิจกรรมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์การดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติของไทยหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการค้ามนุษย์เพื่อบังคับให้กระทำผิดในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ทั้งนี้ไทยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่และต่อเนื่องสำหรับเทียร์2คือกลุ่มประเทศที่ยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำอย่างสมบูรณ์แต่มีความพยายามอย่างมีนัยยะสำคัญในการแก้ไขปัญหายศวัตรพงประภาสเลยงั้นครับ
16: หากยังไม่รู้ว่าเทศกาลกินเจปีนี้จะไปทำบุญชิมอาหารอร่อยอร่อยที่ไหนไปติดตามในจิจะพาเที่ยววันนี้ค่ะ
0: หากเอ่ยถึงเทศกาลกินเจที่กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของทั้งสายบุญและสายกินทั่วประเทศต้องมาที่นี่กับเทศกาลกินเจเยาวราชเทศกาลใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้นะครับเยาวราชเขาจัดงานเทศกาลกินเจช่วง 9-18 ตุลาคม 2569 เริ่มที่ไฮไลท์พิธีเปิดในวันที่10ตุลาคมช่วง 4:00 น.จนถึง 4:00 น.ที่บริเวณตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงแยกถนนลำพูนชัยพร้อมชมความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่เกี้ยวเทพเจ้าจาก22ศาลเจ้าในเยาวราชซึ่งจะเริ่มขบวนจากฝั่งวัดมังกรมุ่งหน้าซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติส่วนสายกินต้องเตรียมท้องให้พร้อมเพราะตลอดเส้นทางจะเต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดเจหลากหลายเมนูกว่า100ร้านค้าทั้งเมนูคาวและหวานมีให้เลือกชิมกันแบบจุใจส่วนสายถ่ายภาพก็ไม่ควรพลาดเพราะถนนเยาวราชจะถูกประดับประดาไปด้วยแสงไฟเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับย่านการค้าเก่าแก่แห่งนี้เป็นอย่างมากจิจะไปเที่ยวขอบอกว่า 9-18 ตุลาคมนี้ใครที่กำลังมองหาพิกัดเที่ยวกรุงเทพที่ได้ทั้งทำบุญชมวัฒนธรรมและตะลุยชิมอาหารอร่อยอร่อยปักหมุดไว้เลยที่เทศกาลกินเจเยาวราช2569รับรองว่าเสน่ห์ของเทศกาลกินเจครั้งนี
1: ้รากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
2: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลึงลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริ งจริงนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
8: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
7: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
8: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและ

0: านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: กลับมาชั่วโมงที่3มาเจอกันที่
0: จทล.1197จังหวัดลพบุรี
1: ครับแล้วก็ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวสตูลนะ
1: FM 91.75
0: ถูกต้อง
1: ตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ
0: ์อุตรดิตถ์นี่ก็
1: 90.50
0: FM เนี่ย
1: ครับผมแล้วก็สถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
0: 89.75 FM
1: แล้วก็สถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
0: 97.75 FM เนี่ย
1: ครับผม
0: ทางกัน
1: แล้วกลางคืนเราก็จะมารีรันเงินต่อที่วสป711นะ3ทุ่มถึงเที่ยงคืน
0: รับฟังกัน3ชั่วโมงเลย
1: เที่ยงคืนถึงตี3ก็ที่
0: จทล1197อีก3ชั่วโมง
1: 2ทุ่มครึ่งถึงตี5นู่น
0: กรุงเทพ
1: จศ1กรุงเทพ
0: ฟังกันยาว
1: เบื่อนะห้ามเบื่อนะใครเบื่อขอให้เราไวนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะฟังรายการแล้วสบายใจ
0: สบายใจ
1: มีทั้งข่าวมีทั้งเพลงนะก็เปิดให้ตาตุ๋ยก็ฟังหน่อยดาวลูกไก่นี
0: ่สองตอนเลย
1: อยู่บ้านหมี่อยู่บ้านหมี่ไปซื้อร้านยาขายยาอะไรนะ
0: นู่นลีแซ
1: ลีแซโอสด
0: ลีแซโอสดเนี่ยนะ
1: ร้านเดียวแค่นั้นแหละไม่เหมือนโคกสำโรงหรอก
0: โคกสำโรงมีหลายร้าน
1: โคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอูยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนนำเวทโอสถหนองม่วง
0: มีขาย
1: จีงวันจันทร์ช่องแค
0: ไปซื้อกันได
1: ้ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้า
0: ตากฟ้าก็มี
1: ร้านรวมยาทรดบกสตาคลี
0: นครสวรรค์เนี่ย
1: ร้านเจตุกลิมเป็งหวดอยู่โกรกพระ
0: โกรกพระก็นครสวรรค์เนี่ย
1: ครับเมื่อสักครู่นี้โทรมาจากแม่เปิ่นแม่วงแม่เล่ลาดยาวเลยนะ
0: แถวลาดยาว
1: ไงดังถึงลาดยาวสบายใจเลยนะ
0: ฟังกันแล้วก็สั่งซื้อกัน
1: เขตร้อยต่อสว่างอารมณ์น้ำลงยังไม่รู้สว่างอารมณ์อ่ะน้ำคอยจะท่วมอยู่เลยแถวสว่างอารมณ์เนี่ยนะแต่ทับทันไม่ท่วมนะร้านยาบุญชัยก็อยู่ทับทันนะผู้สีศูนย์หนังสืออยู่หนองฉางเนี่ยนะแล้วก็ร้านสุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีทรงชัยนาทนะ
0: ไปซื้อกัน
1: อันนี้น้ำไม่ท่ว
0: ม
1: แล้วก็ร้านโพทองโอสถอยู่หันคาหันคาน ะครับแล้วก็ร้านหมอสายทองโพนังดำตกเวทโอสถเนี่ยน่าเสี่ยงน้ำท่วมมากเพราะอยู่ติดกันแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าเขาทำคันสูงไว้นะ อาจจะเข้ายากหน่อยแต่มันก็ต้องมีปลายเข้าไปบ้างแหละนะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องลุ่มน้ำเจ้าพระยาทุกท่านเลย
0: อยู่ติดแก่แม่น้ำนี่
1: จะเป็นเจ้าพระยาหรือจะเป็นแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสะแกกลางนะฮะแม่น้ำปิงแม่น้ำวงแม่ย่ำน่านรวมกันไปหมดเลยแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำนครนายกแม่น้ำแม่กลองอย่างเงี้ยนะ
0: น้ำป่าสักเนี่ยนะ
1: แม่น้ำป่าสักนี่ครับจะภาพใหญ่เลยเนี่ยข่าวนี้ยังไม่แผ่วเลยนะนายอำเภอนายอำเภอ
0: ท่านเศรษฐวุฒิเนี่ยนะ
1: นายอำเภอลำสนธิของเราเนี่ยมีข่าวมาว่าท่านเศรษฐวุฒินายอำเภอเนี่ยลั่นจะฟ้องคนที่ร่วมมือทำร้าย
0: หลังจากมีผู้ใหญ่บ้านแฉพฤติกรรม
1: ครับผมข้อจากกระแสดราม่าในโซเชียลกรณีนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีถูกกระทรวงมหาดไทยสั่งย้ายด่วนไปเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีครับ
0: ย้ายไปลพบุรีแล้ว
1: ต่อมาผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างให้สัมภาษณ์กับสื่อเล่าถึงพฤติกรรมของนายเศรษฐวุฒิว่าผู้ใหญ่บ้าน300กว่าคนในพื้นที่อึดอัดมานานแล
0: ้
1: วเวลาทำงานด้วยถ้าทำอะไรไม่ถูกก็จะโดนแจกกล้วย
0: แ
1: หมล่าสุดนายอำเภอเศรษฐวุฒิใช้เฟซบุ๊กต่อประเด็นดังกล่าวระบุว่าสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสถาบันที่ผมเคารพรัก
0: เคารพรัก
1: และผมก็รักพี่น้องฝ่ายปกครองท้องที่ของอำเภอบ้านสร้างทั้ง88หมู่บ้านทุกท่านรู้จักรู้ดีอยู่แก่ใจลองถามส่วนลึกๆในจิตใจท่านดูนะครับ
0: นาน
1: ขอให้พวกเราช่วยกันทำรงเสาหลักนี้ไว้ให้คงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีค่าในสายตาประชาชนสืบไปอย่าให้เสาหลักที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงก่อร่างสร้างขึ้นมาต้องเสื่อมถอยในยุคพวกเราเลยครับถ้าหากท่านยังร่วมมือกันทำร้ายผมอีกผ ผมขอใช้สิทธิทางกฎหมายนะครับทั้งนี้เพื่อปกป้องสถาบันหลักที่ซึ่งเป็นของคนไทยทุกคนครับก็ยังมีคนไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านกำนันแถวนั้นไง
0: ผู้หญิงผู้ใหญ่นะ
1: ผู้ใหญ
0: ่
1: บ้านกำนันแถวนั้นก็บอกว่านายอำเภอไม่ตรงกับที่คนเขารู้กันนะเขาว่าไม่ใช่อย่างนั้นทำอะไรไม่ถูกใจก็ให้กลมให้กล้วยอะไรไปเงี้ย
0: ตอนนี้ท่านมาอยู่ลพบุรีแล้วล่ะ
1: ครับใครยุหรือเปล่าผู้ใหญ่กำนันใครยุอะไรท่านหรือเปล่าชาวบ้านก็รู้ดีเนี่ยชาวบ้านก็ตะโกนโบกเอากันในอำเภอฉันคืนมาอยู่เนี่ยนะ
0: เอาว่ากันไป
1: อะไรที่เกษียณไปแล้วก็เกษียณไปเถอะ
0: เกษียณไปแล้ว
1: ถืออะไรเลยนะอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะ
0: อ
1: ะไรที่มันแล้วก็เป็นแล้วไปเถอะอะไรที่มันจบก็จบแล้วอย่างนายกว่าจบแล้วจบแล้วมาช่วยกันดูแลบ้านเมืองดีกว่าง
0: านทำงานการ
1: ทำงานกันดีกว่าถ้าเกิดยังมีอย่างนี้อีก
0: เป็นไง
1: ท่านเอาแน่ทางกฎหมายเลยเนี่ย
0: แต่ว่ากันด้วยกฎหมายอะนะ
1: ทั้งที่ท่านก็บอกแล้วนะว่าท่านไม่ฟ้องศาลปกครองไม่อะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับท่านไม่เอาแล้วก็ยังมีคนไปหาเรื่องกันนั่นนะเมื่อวานแกก็มารายงานตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมล่ะ
0: รายงานไปแล้ว
1: ที่สารกลางจังหวัดลพบุรีเนี่ยได้เขาพบกับนายวีรพงษ์ลิดลอด
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
1: ที่ทำงานที่ห้องทำงานก็สารกลางจังหวัดลพบุรี
0: เมื่อวานเนี่ย
1: รายงานตัวก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานที่อำเภอลำสนธิครับ
0: ไปแล้ว
1: ท่านนั่งรอหน้าห้องราว10นาทีนะครับนายวีรพงษ์มีภารกิจประชุมด่วนกับส่วนราชการจึงได้แค่ทักทายกันเล็กน้อยนายเศรษฐวุฒิจึงเข้ารายงานตัวกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3คนก็มีท่านปรัชญาเปปตัง นายประยูรศิริวันว่าที่ร้อยตีทรงพลตั้นแก้วที่ขี่ม้าเก่งเนี่ยนะ
0: มางานไหว้ครูประจำเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วก็นายพิษณุประภาธนนันท์ปลัดจังหวัดตามลำดับโดยที่นายปรัชญาเปปตังยังได้มอบวัตถุมงคลเป็นเหรียญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้แก่นายเศรษฐวุฒิเพื่อเป็นกำลังใจในการรับใช้ชาวลำสนธิด้วย
0: ไอ้ลำสนธิน
1: อกจากนั้นนะก็ได้กลับมาพบกับนายวีรพงษ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อรายงานตัวอย่างเป็นทางการขณะที่บรรยากาศที่ว่าการอำเภอลำสนธิก็มีกองกำลังอส.เร่งทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารอยู่ตั้งนานไม่ทำแล้ว
0: อาคารตัดหญ้าสนามหน้าอาคาร
1: ทำมันตั้งนานทำไมไม่ตัดเรา
0: หุ่นนกเนี่ยนะ
1: แล้วมีการจัดทำความสะอาดห้องนายอำเภอคนใหม
0: ่
1: อยู่ตั้งนานไม่ทำแล้วนะ
0: อ
1: ันนี้ผมถามลุงโชเล่นะ
0: นานอันนี้ผู้สืบข่าวก็ตอบถามปลัดอำเภอดิ
1: ที่ทำหน้าที่รักษาการนายอำเภออยู่เนี่ยนะท่านได้ข้อมูลว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่
0: าน
1: ายเศรษฐวุฒิจะเข้ามาทำงานวันนี้เลยหรือไม
0: ่ยังไม่รู้
1: เพราะยังไม่มีสิ่งของย้ายเข้ามาและอาจจะดูแลสถานที่ช่วงเย็นหลังจากไปรายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก่อน
0: นาน
1: ทางด้านนายเศรษฐวุฒิได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่าท่านผู้ว่าเนี่ยนะได้ฝากตนเองดูแลเรื่องโคนมเขาเป็นพื้นที่อำเภอลำสนธิเนี่ยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจำนวนมาก
0: แล้วก็ยังมีเรื่องของพืชไร่นะ
1: ท่านได้บอกหรือเปล่านะว่าให้ใช้ปุ๋ยลงช้างด้วยนะ
0: ส
1: งสัยไม่ได้บอก
0: ผมยังไม่ได้คุยเรื่องนี้นะ
1: ตอบคำถามที่ว่ารู้สึกอย่างไรที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ท่านบอกว่า
0: ท่านว่าไงว่าไง
1: เป็นปกติในวิถีราชการเรื่องการโยกย้ายเป็นเรื่องปกติ
0: เป็นเรื่องปกติ
1: ส่วนการโยกย้ายตนเองมาแล้วนั้นน้ำจะลดลงไห
0: ม
1: ก็ต้องมีการบริหารการจัดการไปคงไม่ปล่อยให้พี่น้องเดือดร้อนหรอกนะ
0: นะ
1: สำหรับคำพูดของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดประจีนบุรี
0: บอกว่า
1: ตนเองใช้โซเชียลมากเกินไปนั้นเรื่องนี้ขอน้อมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่โต้แย้งครับ
0: ไม่โต้แย้ง
1: แต่สำหรับตนเองมองว่าการทำคอนเทนต์ในโซเชียลเป็นการเน้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้อง
0: แล้วก็ประชาชนได้รับเรื่องเป็นวงกว้าง
1: ครับ
0: แล้วก็ตนลึกด้วย
1: แล้วก็โดนเร็วไงเจตนาคล้ายๆเหมือนกับมอตโต้ของกระทรวงมหาดไทยอ่ะที่ว่าทันโลกทันสมัยทันท่วงทีก็เลยต้องใช้ตรงนี้แหละเพราะจะเร็วและทันเหตุการณ
0: ์
1: เมื่อมาอยู่ลำสนธิตัวเองก็จะใช้รูปแบบนี้เพราะยุคนี้มันเป็นยุคที่ใช้ประโยชน์คนก็ชอบดูโซเชียลกันมาก
0: ดูโซเชียลเนี่ยนะ
1: ผู้สื่อข่าวถามว่าอยากฝากอะไรกับข้าราชการมหาไทยที่ถูกโยกย้ายอย่างนี้บ้างไหมท่านเศรษฐวุฒิบอกว่ากล่าวว่าเป็นวิถีของราชการ
0: เป็นวิถีทางราชการเป็นเรื่องปกติ
1: ข
0: น
1: า
0: ด
1: ทำให้ย้ายที่แปลก
0: ไปย้ายนึงจะแปลก
1: ใน
0: งานเนี่ยนะ
1: อ้าวลพบุรียินดีต้อนรับนะครับ
0: ว่ากันไป
1: แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแปรปรวนอีกแล้วอากาศนะ
0: วันที่10ถึง13ตุลาคมเนี่ยนะ
1: อากาศวันนี้ฝนตกหนักกทมปริมณฑลทนด้วยนะ
0: โดนด้วยง่าย
1: ครับทำไมปิดาไม่ไปไหน
0: วันนี้ไม่ไปไหนนะ
1: ธรรมดาไปแล้ว
0: อยู่ที่โคกตูมเนี่ยวันเนี้ย
1: ธรรมดาก็ไปบ่อทรายใช่ไห
0: ม
1: วันนี้บ้านพี่น้องบ่อทรายไม่ต้องรอนะ
0: วันนี้ไม่ได้ไป
1: อยากได้แล้วก็โทรสั่งซื้อลุงช้างเอาเดี๋ยวส่งไปให้
0: ส่งไปให้ถึงบ้านถึงช่องเก็บเงินปลายทาง
1: เออสั่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะจ๊ะแต่ว่าวันนี้แหละมันจะมีลูกเห็บตกด้วยเขาว่างั้นนะ
0: ฝนมันจะตกนะ
1: ครับ
0: ลมมันก็แรงเนี่ย
1: จะมีฟ้าผ่าด้วยนะ
0: ฝน
1: โชเล่ยังออกจากบ้านนะ
0: โอ้ไม่ได้ไปไหนวันนี้อยู่บ้าน
1: เยอะสินะครับอ้าวก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะเอามาเล่าให้ฟังครับ
0: นานเรื่องของดินฟ้าอากาศแล้ว
1: ครับผม
0: ว่ากันไป
1: ก็อย่าลืมดินฟ้าอากาศก็ต้องดูตัวเราตัวเองด้วยดูแลสายตาด้วยยายาบิง
0: เรื่องของสายตาดวงตาก็ยายาบิงนะ
1: ครับหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
0: ้ดีแคร์ก็มี
1: ตอนนี้ยายาบิงมาแล้วนะ
0: สั่งซื้อกันได้เลย
1: วิทยุเหลืออีก8เครื่องเลยจ้า
0: จะฟังวิทยุก็สั่งซื้อกันได
1: ้โกโก้มาอีก1ลังใหญ่แล้วจ้า
0: โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: ดื่มแล้วอร่อยเลิศประเสริฐสี
0: โกโก้ชูนะ
1: ครับ
0: ชงกันน้ำร้อนเลยเยี่ยม
1: โอ้โหไม่ต้องผสมอะไรแล้ว
0: ชื่นใจอะนะ
1: จะผสมฟอกัสก็ได
0: ้ฟอกัสเนี่ย
1: ครับ
0: จะได้ฉี่พุ่งกันนะ
1: แต่โชเล่เขาผสมกาแฟลิซ่าเอ็มไง
0: ได้เลย
1: ครับ
0: ผสมกันไปแล้วประทานกันไป
1: 2กล่อง500บาท
0: หรือกล่องเดียว300นะ
1: ยาย่าบิงกล่องเดียวก็800บาท
0: 800 2กล่องก็
1: 1,500 บาท
0: กระปุกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นแบบแคปซูล
1: หรือจะเอาแบบซอฟเยลก็มีนะ
0: ดีแคร์เ
1: นี่ย
0: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
1: กระปุกหนึ่ง30เม็ด2กระปุก60เม็ด650บาท
0: 2กระปุกดีกว่า650บาท
1: บางคนจะเอากระปุกเดียวเดี๋ยวกระปุกเดียว400นะมีค่าส่งอีกนะเพราะนั้นเขาจะบังคับให้เรากิน2กระปุกอ่ะจะได้รู้เรื่องเห็นไหม
0: จะประทานก็ต่อเนื่องกันไป
1: เดือนนึงอ่ะนะซื้อ4กระปุกเลยสองคนตายายอ่ะ
0: 4กระปุกก็แถมไป1กระปุกอ่ะ
1: จ่าย 1,300 นั่นแหละ
0: จ่ายเพียง 1,300 บาท
1: อ้าวราคาเหมือนกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: โปรมิกซ์ออย
0: ล์โปรมิกซ์ออยล์เนี่ยนะ
1: มันดูแลเรื่องไต
0: เรื่องของไตเรื่องของตับนี่แหละ
1: ก็เป็นการบำรุงฟื้นฟูมันได้ทุกระยะแหละแต่ไม่ได้รักษานะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่เป็นโรคไตกินยาตาช้างสิไม่ใช่
0: อ
1: ันนี้เป็นอาหารเสริมเรียกว่าโปรมิกซ์ออย
0: ล์โปรมิกซ์ออยล
1: ์บำรุงและฟื้นฟูนะครับรักไตห่วงใยไตก่อนนอนคืนนี้1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับ
0: โปรมิกซ์ออยล
1: ์ครับ
0: หรือกัน
1: คนเราก่อนจะตายเนี่ยมีใครมาเล่าอะไรฟังเนาะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ตอนนี้หนุ่มวัย19นี
0: ่
1: แกบอกแกตายไป15นาที
0: อ้าว
1: มีความรู้สึกอย่างไรแกก็มาเล่าให้ฟัง
0: ฟื้นแล้ว
1: ฟื้นแล้วมาเผยคำตอบชวนอึ้งเลยนะ
0: ถึงกับอึ้งตายไปเท่าไหร่
1: นะเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณฟังนะ
0: ตายไป15นาที
1: ตายไป15นาทีเนี่ย
0: โอ้หัวใจไม่เต้นเนี่ย
1: หลังความตายเนี่ยแกเปิดประสบการณ์เฉียดตายอ้างว่าหัวใจหยุดเต้น15นาทีก่อนจะถูกช่วยชีวิตกลับมา
0: เล่าร
1: ู้สึกชวนอึ้งเผยบทเรียนราคาแพงจากยาเสพติดครับ
0: อ๋อเสพยาเสพติดเนี่ยนะ
1: คำถามชวนสงสัยหลายคนอาจจะเคยตั้งคำถามกับตัวเองสักครั้งไหมในชีวิตอ่ะเรื่องราวของหนุ่มวัย19รายนี้ครับ
0: เรื่องหลังความตายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
1: เคยเปิดเผยประสบการณ์เฉียดตายหลังเกิดเหตุฉุกเฉินการใช้ยาเสพติดจนล้มหมดสติภายในบ้านต่อหน้าน้องชาย
0: แล้วก็ถูกช่วยชีวิตเอาไว
1: ้กลับมาได้ครั้ง
0: นึงเนี่ย
1: พร้อมกับเล่าสิ่งที่อ้างว่าได้สัมผัสระหว่างระยะเวลา15นาที
0: เผชิญหน้ากับความตายเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
0: เ
1: รื่องราวดังกล่าวครับ
0: เป็นไง
1: ได้รับความสนใจจากเว็บไซต์ Reddit หลังจากตัวออกมาแบ่งปันประสบการณ
0: ์ความเชื่อ
1: ความเหลือเชื่อนะครับ
0: เชื่อ
1: โดยเปรียบความรู้สึกขณะเผชิญความตายว่าม
0: ันเหมือนกับการหลับลึกไปไม่มีผิดเลย
1: เหมือนเราหลับลึกไปเหมือนเรานอนฝันอะไรไปทุกอย่างนะ
0: รออธิบายว่า
1: สิ่งที่เขาพบเจอไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนจินตนาการเอาไว้นะครับ
0: นุ่มรายนี้บอกว่าม
1: ันไม่มีแสงสีขาวหรืออะไรแบบนั้นเลย
0: เป็นมีเพียง
1: มีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรและไม่มีใครอยู่ตรงนั้นผมไม่รู้ตัวด้วยตามว่าตัวเองตายไปแล้ว
0: ไม่รู้ตัวด้วย
1: ซึ่งเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่จดจำและก็นำมาแบ่งปันให้ผู้คนได้รับทราบกัน
0: รู้สึกในช่วงที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยนะ
1: ย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุครับ
0: เป็นไง
1: เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเกิดภาวะหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรก
0: เรียกสโตรกเลยนะ
1: ก่อนจะหมดสติอ้างว่าเสียชีวิต โดยมีน้องชายวัย17อยู่ในเหตุการณ
0: ์
1: แล้วก็รีบช่วยปั๊มหัวใจทันที
0: ระหว่างนั้น
1: เขาก็ไอเอาสิ่งแปลกปลอมสีดำออกมา
0: อ้าว
1: ก่อนเกิดการสำลักสิ่งดังกล่าวเข้าสู่ปอดส่งผลได้สถานการณ์ยิ่งวิกฤตขึ้น
0: น้องชายยังคงพยายามปั๊มหัวใจอย่างต่อเนื่อง
1: จนกระทั่งทีมแพทย์ฉุกเฉินเดินทางมาถึงครับ
0: อย่างไรก็ตาม
1: เจ้าตัวอ้างว่ามันเกิดผิดพลาดในการใช้ยาเขาเรียกยาโนแคนซึ่งเป็นยาสำหรับแก้ภาวะสำหรับกลุ่มโอปิออยด์เกินขนาดในครั้งแรกก่อนที่แพทย์จะให้ยาอีกครั้งหนึ่งจนชีพจรเต้นแม้เต้นแผ่วเบาลงจนแทบจะจับไม่ได้ก็ตามครับ
0: อ๋อ
1: แม้จะรอดพ้นวิกฤตมาได้แต่เส้นทางฟื้นตัวกลับมันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับ
0: เพราะว่าเขายังต้องตกอยู่ในการโคม่านานถึง 3-4 สัปดาห
1: ์แล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็รับการทำกายภาพบำบัดปัจจุบันเขาสามารถไปทำงานที่ร้านอาหารท้องถิ่นได้อีกครั้งหนึ่ง
0: เผยถึงชีวิตที่
1: กำลังไปได้ดี
0: ไปได้ดี
1: เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับ
0: ตอนนี้กลับมาใช้ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้ว
1: การเฉียดตายครั้งนี้กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจเลิกยาติดชนิดอื่น
0: ดีแล้ว
1: แม้จะยอมรับว่าคงใช้กัญชาอยู่ก็ตาม
0: โอ้เสพกัญชาไง
1: เจ้าตัวกล่าวอย่างหนักแน่นว่าผมไม่อยากกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพวกนั้นอีกแล้ว
0: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฆ่าชีวิตคนได้จริง
1: ๆสะท้อนให้เห็นถึงอันตรายของยาเสพติดที่อาจทำไปสู่เหตุการณ์ในไม่คาดฝันได้ทุกเมื่อครับทางนี้หากผู้ประสบภาวะฉุกเฉินจากการใช้ยาเสพติดควรรีบขอความช่วยเหลือจากแพทย์นะครับ
0: แล้วก็แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับชนิดสารที่ใช้เนี่ยนะ
1: เราพีอะไรไปอยู่พีกัญชาพีเฮโรอีนพียาบ้
0: า
1: ต้องบอกให้เขานะ
0: บอกตรงๆกันนะ
1: อาการผิดปกติเกิดไปตรงมา
0: ตรง
1: ไปตรงมานะ
0: เ
1: พื่อจะรับการรักษาอย่างเหมาะสมครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกยาเสพติดขอคำปรึกษาด้านการบำบัดสามารถติดต่อสายด่วนยาบำบัดยาเสพติดได้ที
0: ่1165
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม
0: 1567
1: เพื่อรับคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมครับ
0: อย่าไปเสพมันได้อ่ะดีนะ
1: ตายไป15นาทีอันนี้ไม่ใช่ข่าวนะเป็นบทความที่เอามาเล่าให้ฟังจากหน้าหนังสือพิมพ์ครับ
0: นานเ
1: ต้ไอ้ที่ข่าวคือข่าวนี้ไง
0: ข่าวไหนอ่ะ
1: บุกทลายบ่อนพนันในบ้านหรูย่านดอนเมืองเนี่ย
0: อ๋อรวบ30นักพนันได้เ
1: ด้30คนมีความเห็นมันไม่ตรงกันนะเด
0: ้ไม่ตรงกันแบบไหนอ่ะ
1: ไอ้คนบอกสูงอีกคนนึงบอกต่ำอีกคนบอกกลางอีกคนบอก11นี่แหละ
0: แสดงว่าเล่นไฮโลกันนะสิเนี่ย
1: คุณรู้ได้ไง
0: ก็เห็นบอกต่ำบอกสูงเนี่ย ถ้ามันต่ำก็ขึ้นไปอยู่หมู่5หมู่6กันนะ
1: ถ้ามันสูงอ่ะ
0: ก็สูงอะนะ
1: อยู่ลพบุรีนี่แหละ
0: อยู่ลพบุรีสูงแล้ว
1: 11เลย
0: ลำตัวที่นี่ก็สูงแล้ว
1: ตำรวจจากนครบาลร่วมกับตำรวจสน.ดอนเมืองบุกจับกุมนักพนันกำถั่วครับ
0: อ้าว
1: ภายในบ้านหรูหมู่บ้านย่านสงประภาซอย11สามารถจับกุมนักพนันได้30ราย
0: แล้วก็ยึด
1: ชิป
0: หายถูก คนละคนเลยชิปหายเลย
1: เก็บไว้ให้ดีนะอย่าให้มันหายได้นะ
0: ไปหาย
1: ได้ชิปตัวนี้ก็ไปแทนเงินสด
0: โอ้
1: เก็บให้ดีได้หนู
0: เอาเรียกนายกอีกแล้ว
1: อย่าให้มันหายได้นะ
0: มีมือถือด้วยมีการโอนเงินเข้าบัญชีด้วย
1: ถ้าชิปมันไม่อยู่เขาเรียกว่าชิปอะไรนะ
0: มันหายไปแล้ว
1: ชิปพูดไม่เบรกเลย
0: อ้าวพูดคนละคนเด้อนะ
1: ตำรวจก็รับทราบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในหมู่บ้าน
0: ส่งสายลับเลยข่าวไปสืบพฤติการเนี่ย
1: จนพบพฤติการว่าทางบ่อนนัดหมายนักพนันเนี่ยไปรอที่ตลาดแห่งหนึ่งในย่านดอนเมือง
0: หลังจากนั้นก็จะมีรถมารับนักพนันไปในหมู่บ้าน
1: เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ไปสังเกตว่ารถมันเข้าออกเยอะไง
0: แล้วก็ภายในหมู่บ้านจะได้ไม่รู้ว่ามันรถเข้าไปเยอะ
1: มันรถมันเข้าไปเยอะก็สงสัยอ่ะแน
0: ่หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว
1: เจ้าหน้าที่ก็วางแผนก็ปิดล้อมแล้วก็ตรวจคนบ้านหลังดังกล่าว
0: แล้วก็จับนักพนันได้30กว่าราย
1: โดยระหว่างจะจับกลุ่มมีนักพนันหญิง2รายพยายามหนีขึ้นไปบนชั้น3
0: ขึ้นไปทำไม
1: นั่นน่ะสิ
0: ปีนขึ้นไปบนหลังคา
1: ทำไมหนึ่งนักพนันตกลงมาใส่หลังคา
0: ไม่น่าปีนได้มาตกเลย
1: หลังคาแตกแต่ไม่บอกว่าคนเจ็บไม่เจ็บนะ
0: หลังคาก็เสียหายเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาล
0: เบื้องต้นตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบถามว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนเนี่ย
1: โดยมีข้อมูลผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าเจ้าของบ่อนอาจเป็นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดนะครับ
0: สจเนี่ยนะ
1: ซึ่งต้องรอการตรวจสอบและก็ยืนยัน จากหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่ง
0: บ่อนการพนันนี
1: ่ครับ
0: ที่ตำรวจไปจับเองไม่ต้องย้ายแล้วบ้างห้าเสือเนี่ย
1: ไม่ต้องย้ายแล้วห้าเสือ ตำรวจทำงานนะ
0: ทำงานกันไป
1: เดี๋ยวคนทำงานว่าไปทำงานอีกเดี๋ยวโดนย้ายอีก
0: โดนย้ายนี่เป็นคำสั่งนะ
1: ถ้าย้ายผู้ว่าก็เกษียณซะแล้วเนี
0: ่
1: ยเอาใครโทรมาแล้วเนี่ยเอาเฮียอ้วนว่าไง
0: เฮียอ้วนว่าไงเนี่ยกำลังอ่านข่าวกันอยู่เนี่ย
1: ครับด่วนครับเกิดลิฟต์สลิงขาดในซอยสาธุประดิษฐ์3ที่4เสียชีวิตไป1ราย
0: เสียชีวิตเนี่ยนะ
1: บาดเจ็บอีก1รายครับข่าวมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ
0: สักครู่เนี่ยนะ
1: มาตอน 10:01 นาทีเนี่ย
0: ลิงขาดไง
1: ลิงลิฟต์เจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับตันยูรับแจ้งมีลิฟต์ขนส่งสินค้าในโกดังแห่งหนึ่งในซอยสาธุประดิษฐ
0: ์เกิดเหตุสลิงขาดเนี่ยนะ
1: ทำให้ลิฟต์ตกลงมากระแทกพื้นครับ
0: โอ้
1: ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1ราย
0: บาดเจ็บอีก1ราย
1: ต้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ครับ
0: หลังรับแจ้งมูลนิธิร่วมกับตันยู
1: ก็เร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยรถโรงพยาบาล
0: อุปกรณ์ไปทำการช่วยเหลือ
1: ให้ตรวจสอบที่เกิดเหตุให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วน
0: ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
1: ยังต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ครับหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนี่เพิ่งมาเมื่อกี้นี่เอง
0: ขายสลิงมันขาดมีตายมีเจ็บเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่น่าขาดเลยเนาะ
1: เนาะอย่าลืมนะฮะโปรมิกซ์ออยล์ดูแลไตทุกระยะ
0: เรื่องของตับเรื่องของไตต้องรับประทานโปรมิกซ์ออยล
1: ์ก่อนนอนคืนนี้จะกินอะไรก็นึกให้ดีนะเดี๋ยวไตมันจะแย่มันทำงานเยอะชงโกโก้ร้อนๆดื่มดีกว่าน
0: ั่นโกโก
1: ้ดื่มตอนไหนก็ได้จริงๆแล้วแต่ก่อนนอนมักจะหิวไงก็ดื่มโกโก้ก่อนนอนมันก็จะได้อิ่ม
0: โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: อิ่มสบายอร่อยแต่หากนะไม่ได้โม้นะเนี่ย
0: ไม่โม้
1: ซื้อ2กล่องเลย300บาท
0: ซื้อกล่องเดียว300อ่ะนะ2กล่อง500
1: 500 500 500
0: 2กล่อง500
1: โหยไปลดราคากันซะละ
0: ไม่ลดนะน
1: ะ
0: ตามนั้นเลย
1: มะละคินกกับน้ำมันงาดำราคาเดียวกันนะจ๊ะแม่จ๋าที่ถามกันมาเมื่อกี้แล้วไปกินตอนไหนล่ะมาลักคินกกินพร้อมกับยาโรงพยาบาลคนนี้เป็นเบาหวานนะ
0: ไปเบาหวานไปหาหมอหมอบอกคุณเป็นเบาหวานแล้วก็ให้ยาเบาหวานมากินเนี่ย
1: กินซะ
0: มาลักคินกควบคู่กันไป
1: แล้วก่อนนอนคืนนี้สร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อของท่านโดยการรับประทาน
0: ทางด้านของ
1: งาดำสกัดเย็นครับ
0: นี่แหละราคาเดียวกันนี่แหละ
1: สี่กระปุกแถมกระปุกหนึ่ง
0: กระปุกเดียวก็300นะ
1: 2กระปุก600ไม่เสียค่าส่ง
0: ซื้อ2กระปุกไปเลย
1: 4กระปุกก็แถมให้กระปุกหนึ่งนะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเป็นนิ้วล็อกทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมครับ
0: เป็นกล่องกล่องละ200
1: ซื้อ3กล่องไม่เสียค่าส่งซื้อ5กล่อง
0: แถมให้1กล่องนะ
1: ครับผมถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดา
0: อ้าว
1: รับประทานแบบแคปซูล
0: อันนี้แคปซูลก็กระปุกก็300เนี่ย
1: ครับผม
0: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัด
1: ซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกครับ
0: นาน
1: ใครฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆคุณผู้ชายนะฉี่รถหัวนี่โป๊ะเท้าฉี่รถกางเกงอ่ะ
0: อ้าว
1: รับประทานเดี๋ยวฉี
0: ่
1: ฉี่ฉี่แต่ฉี่ไม่เยอะฉี่นิดเดียวเนี่ย
0: สะดุดอีกเนี่ยนะ
1: กินโฟกัสนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ให้รับประทานโฟกัสนะ
1: กล่องเขียวๆกล่องเดียวจะได้เยี่ยวคล่องนะเดี๋ยวโทรกลับนะครับ1677สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
2: จ
1: ้าครับผม
0: เดี๋ยวโทรไปทุกสายที่โทรมา
1: ครับโทรไปเกือบทุกสายแล้วล่ะอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบล
0: เอารับประทานทรายเลื่อมจอยแบบชนิดแคปซูล
1: หรือจะชงน้ำดื่มแบบจอยมิกฟู้ดก็ได้อ
0: ันนี้เป็นแบบผงชงกับน้ำเนี่ยนะ
1: แต่ถามผมนะอะไรดีกว่ากันมันดีทั้งคู่แหละ
0: แล้วแต่ท่านก็แล้วกัน
1: แต่เป็นผงชงเดิมมันจู๊ดจ๊าดไวจังราคาเดียวกันกับไอ้ห้าวนะ
0: ครับ
1: ซื้อ2กล่องแถมกล่องนึงจ่ายเพียง700บาทครับ
0: 700
1: กล่องละ350บาทจริงๆอ่ะปลูกเดียวก็บรรเทาฤทธิ์ดวงก็7ก็350เหมือนกันแต่ต้องซื้อ3กระปุก 1,000 นะ
0: 3ปุก 1,000 เลย
1: ใช่วันนี้ทั้งหมดต้องปวงโทรหาลุงช้างครับ
0: 0812901691
1: 0812901691โทรหาลุงโชเล่ครับ0819244377 081 9

0: กสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์พุทธป่าหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตารานเหนือตำบลตารานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากโจอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอนตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขะแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสีคลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเบิร์นตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบัวเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: สรุปวัดลำพญาอินบุรีรู้อยู่ตำบลอะไรเนาะ
0: ไม่มีคนแจ้งมา
1: ไม่มีคนแจ้งมา
0: แจ้งมาหน่อยตำบลอะไร
1: คุณผู้ฟังครับผบ.ตร.นะฮะบิ๊กหลานเราสั่งห้ามจราจรนะ
0: เป็นไง
1: ห้ามสวมไม่โม่ง
0: อ้าว
1: ร้อนจัดก็ไม่ต้องงดก็ไม่ต้องตั้งด่าน
0: อืม
1: และถ้าผู้

0: ประพฤติปฏิบัติไม่ดีย้ายทันทีถ้าเกิดว่าพบบ่อนพบการค้ามนุษย์ตรงไหนภูมิกับไม่ฟังเสียงย้ายเลย
1: ต้องย้ายเลย
0: มันมีการสอบสวนเพราะปล่อยให้มีได้ไงการค้ามนุษย์อะไรเงี้ย
1: ไม่ค้าง
0: ตอนนี้จราจรอย่าไปใส่โม่งนะ
1: ไม่ต้องปิดบังใบหน้านะ
0: ยกเว้นสารวัตรเจาะสารวัตรแจ๊ะ อันนั้นเขาไม่เห็นใบหน้า
1: อันนั้นเขาเป็นพวกสืบ
0: สืบสืบเวลาก็ไปก็ไปกับตำรวจเขารู้จักกันดีอยู่แล้วล่ะ
1: ด่านบางทีไปรถขยะบ้าง
0: ครับ
1: อาวัตรก็ปลอมเป็นคนกวาดขยะเงี้ย
0: อีกหน่อยจะปลอมเป็นดีเจบ้างไม่รู้นะ
1: จับคนหัวล้าน
0: ปีดาโดนก่อนเลยนะเราไปก่อนเถอะ
1: ไป
0: เดี๋ยวพวกนี้วันอาทิตย
1: ์เออ
0: หลายชั่วโมงเดี๋ยวจะเหนื่อย
1: วันนี้ว่าจะอัดเช้าเลยเนี่ย
0: ฮะ
1: วันนี้ว่าจะเข้าไปกรุงเทพ
0: อ๋อจะเข้ากรุงเทพอ่ะ
1: เดี๋ยวคุยกัน
0: อ้าวได้ สองรอบบ่ายค่ำเลยวันจันทร์ผมได้ไปดึกแก๊งไง
1: แต่ต้องหกโมงเช้าเลย
0: เอามาเลย
1: โอเค
0: ยินดีต้อนรับ
1: ไปงานศพติดจะรอนรับนะนะ
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับดื่มโกโก้ให้สุขใจดื่มโกโก้ชูยังไงแล้วพี่น้
1: อง
0: โทรหาลุงช้างสั่งซื้อเลย2กระปุก2กล่อง500บาท0812901691
1: โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สวยจนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมร
8: ู
7: ้สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณา
11: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีระบุสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเหลือเพียงพื้นที่รับน้ำ2จังหวัดพร้อมขอทุกฝ่ายเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างเต็มที่สักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีเผยขณะนี้เหลือเพียงไม่กี่แห่งที่ยังมีน้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำคือจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยการจัดการระบายน้ำอย่างเต็มที่และเมื่อน้ำเริ่มลดลงก็ต้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่พื้นที่ได้รวมทั้งการทำความสะอาดแบบบิ๊กคลีนนิ่งส่วนพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดที่มีฝนตกขอให้มีการเตรียมพร้อมรวมถึงปฏิบัติงานประสานงานต่างๆให้ดีสำหรับเงินเยียวยาก็ต้องเร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และเร่งการสำรวจเพื่อให้เกิดความถูกต้องอย่างไรก็ตามในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงไปยังพื้นที่ภาคใต้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เพื่อสอบถามว่าต้องการการสนับสนุนอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้การทำงานทั้งหมดนั้นเกิดการบูรณาการให้กับประชาชนอย่างเต็มที่การเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติณบ้านปากเกี้ยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: โดยโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปได้จัดขึ้นในพื้นที่บ้านป่าเกี้ยหมู่18ตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายภายในงานมีการจัดแสดงเทศกาลนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จำนวน10โปรแกรมมีจุดเช็คอินพร้อมกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองปฏิบัติจริงจำนวน13โปรแกรมเช่นโปรแกรมเส้นทางสุขภาพจากป่าสมุนไพรไฟเหล็กคมภูมิปัญญาตำข้าวเล่าวิถีชุมชนปักใจปักลายสารสายใยชนเผ่าวิถีอาหารวิถีชนเผ่าสารไม้สารใจวิถีคนวิถีป่าสีสันเทศกาลชนเผ่าวิถีข้าวบนดอยจากภูเขาสู่พื้นนาและวรรณเกษตรใช้วิถีชีวิตอย่างยั่งยืนซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเน้นการสร้างประสบการณ์จริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและยั่งยืนโดยพันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารเปิดเผยว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชนและพัฒนาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในชุมชนให้สามารถรองรับผู้มาเยือนที่ต้องการศึกษาเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยความภาคภูมิใจและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจัตรารายงาน
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันที
9: พืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
11: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
12: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
11: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
13: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
14: ข่าวดี สำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: ันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะจอทลอ AM สตรีโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะข่าวเด็ด11โมงค่ะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11โมงถึงเที่ยงแบบนี้ปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงค่ะปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีอ๋อวันนี้ปุ้มอยู่สถานีออฟก็อยู่สถานีนะแต่ไม่ใช่สิต้องบอกว่าปุ้มอยู่นอกพื้นที่แต่ออฟอยู่สถานีค่ะวันนี้ปุ้มมีภารกิจต้องเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีภารกิจในช่วงเที่ยงครึ่งก่อนบ่ายโมงนะคะปุ้มก็เลยต้องออกเดินทางตอน 11.30 นขณะที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังข่าวอยู่นี้ปุ้มก็กำลังจะ go to อยุธยาค่ะหนีน้ำท่วมนะคะมีภารกิจที่พระนครศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ฟังขานะคะแล้วก็ไปส่งกำลังใจไหมให้กับพี่น้องชาวพระนครศรีอยุธยาที่ยังมีประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้วันที่10ตุลาคมค่ะวันที่10เดือน10 10 10เป็น100โปรโมชั่นพิเศษจากวัคซีนไรส์และชีวภาพปราบดราโปรโมชั่นมาเป็นคู่ฟื้นฟูผลผลิตสำหรับเกษตรกรที่ต้องการจะฟื้นฟูนาข้าวและพืชไร่ที่โดนน้ำท่วมขังมานานกลัวจะต้องมายืนต้นตายตอนนี้นะคะจะฟื้นฟูนาข้าวที่จมน้ำมายังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ให้กู้คืนวัคซีนไรส์กับชีวภาพปราบราวันนี้วัคซีนไรส์1ลิตรปราบราว1ลิตรลด100ฟังดีๆนะปุ้มพูดยาวๆแต่คุณผู้ฟังได้ยินแค่ประโยคเดียวลด100ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยทวงกันไม่หยุดสั่งกราบหนูจะลด100ไม่ใช่ฟังดีๆมาเป็นคู่ฟื้นฟูผลผลิตนาข้าววัคซีไรส์1ลิตรปราบรา1ลิตรลด100พืชไร่วัคซีเน่1ลิตรปราบรา1ลิตรลด100บรรดาไม้ผลระยะออกดอกทั้งหลายวัคซีเน่2 1ลิตรปราบรา1ลิตรลด100ฟังชัดๆวันนี้วันเดียววันนี้ถึง17นาฬิกาด้วยนะคะไม่ยืดยาวไปถึง18นาฬิกานะแค่5โมงเย็นจบแล้วจบเลยนะคุณผู้ฟังให้รีบสั่งโดยด่วนเลยนะคะวัคซีไรส์1ลิตรปราบรา1ลิตรวัคซีเน่1ลิตรปราบรา1ลิตรหรือจะเป็นวัคซีเน่2 1ลิตรกับปราบรา1ลิตรทุกเวอร์ชันที่มีชีวภาพปราบรารับส่วนลด100บาททุกออเดอร์ตามนี้นะ0855179025 0855179025นะคะสั่งสมุนไพรจิราก็โทรมาลดเบาหวานลดไขมันลดความดันสั่ง BGM ซอฟต์เจลบำรุงสายตาก็โทรมาตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM ซอฟต์เจลแล้วเกษตรกรวันนี้หรือคุณผู้ฟังที่ต้องการจะหนีหนูเราอยู่ที่ดอนค่ะหนูมาเยือนสมุนไพรปราบหนูนะคะเด็ดสุดในยุคนี้ทุกอย่างที่ปุ้มบอกมาปลอดภัยไม่เป็นอันตรายไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆทั้งสิ้นฉีดพ่นเสร็จเก็บกินได้เลยค่ะปราบหนูก็หอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายอยากใช้ก็โทรมาไม่แน่ใจอย่าเพิ่งโทรนะคะจะมาถามว่าดีไหมใครมีใครเขาใช้มามั่งเนี่ยอย่าถามนะคะเนี่ยประโยคเนี้ยมีใครเขาใช้มั่งเนี่ยห้ามเลยนะไม่มีต่อมสนิทนะคะคุณผู้ฟังบอกเลยจะมามีใครเขาใช้มั่งเนี่ยไม่ได้เลยนะคำนี้ขายมา15ปีคุณยังได้ยินเลยเขาใช้กันมาเยอะแยะแล้วบอกเลยการันตีว่าสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดที่สุดแล้วในยุคนี้ดีกว่าใครในท้องตลาดวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงให้คุณได้ติดผลดีไม่มีหลุดร่วงช่อมะม่วงไม่เป็นราดำ หนึ่งเดียวที่ไม่มีใครทำได้บอกเลยค่ะนาข้าวที่เขียวแตกกอใบตั้งไม่มีแมลงมาบินไม่มีหนอนมากินไม่เป็นใบขาวไม่เป็นหลอดหอมไม่เป็นหนอนกอวัคซีไรอย่างเดียวข้าวที่ท้องเสมอกันทุกต้นในนาท้องพร้อมกันสุกพร้อมกันมีอย่างเดียวที่ทำได้ค่ะวีซ่าเร่งรวงท้าพิสูจน์ในท้องตลาดไม่มีใครทำได้รับรองไม่มีดอกท้องพร้อมกันพรึบเท่ากันหมดอ่ะส่วนมากจะกระดอนกระแดนสมุนไพรปราบหนูเหมือนกันค่ะหนึ่งเดียวที่ไล่หนูได้ไม่มีใครเกินหน้าปุ้มแล้วตอนนี้บอกเลย0855179025 0855179025นะคะโทรมาสั่งนะพร้อมส่งตรงถึงหน้าบ้านติดต่อปุ้มสันธนีได้เลยค่ะวันนี้มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาก่อนเตือนประเทศไทยตอนบนรับมืออากาศแปรปรวนฝนตกหนักลูกเห็บตกด้วยค่ะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกมีฝนหนักมากอาจมีฟ้าร้องฟ้าผ่าได้นะคุณผู้ฟังให้ระวังไว้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็แผ่ปกคลุมเวียดนามตอนบนทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนลดลงแล้วก็มีลมหนาวส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาเนี่ยร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะทำให้มีคลื่นลมแรงวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ30ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักที่เพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางค่ะฝนร้อยละ70ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและฝนตกหนักมากที่กาญจนบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีตกหนักมากที่ระยองจันทบุรีและก็ตราดภาคใต้2ฝั่งฝนร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแจ็คพอตฝนร้อยละ80เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่ค่ะขณะที่พระนครศรีอยุธยาน้ำยังท่วมสูงชาวบ้านต้องพายเรือขายส้มตำสู้ชีวิตน่ะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่หออยู่แฟลตขอเงินเยียวยาด้วยได้ไหมน้ำท่วมไปหมดไปไหนมาไหนไม่ได้ทำมาหากินก็ไม่ได้รายงานจากพื้นที่พระนครศรีอยุธยาถึงแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะปรับลดการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือปรับลดเหลือ671ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักยังไหลมารวมกันที่บริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารแล้วไหลผ่านอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรทำให้ระดับน้ำที่ท่วมอยู่ในพื้นที่ริมน้ำยังคงท่วมสูงแล้วก็อยู่ในระดับเดิมไม่ลดค่ะจากการลงพื้นที่หมู่7ตำบลบางประแดงอำเภอบางปะอินชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพบว่าบ้านเรือนและหอพักถูกน้ำท่วมเมตรถึง2เมตรอ่ะชาวบ้านต้องนำรถยนต์รถจักรยานยนต์มาจอดริมทางหลวงเส้นทางวัดบ้านแป้งวัดยมแล้วใช้เรือเป็นพาหนะค่ะนางบุญเรือนแสงจันทร์อายุ64ปีแม่ค้าในชุมชนบอกว่าน้ำท่วมเมตรครึ่งแต่ด้วยภาระการดูแลสมาชิกในครอบครัว8คนถ้าหยุดขายก็ไม่มีรายได้ปรับจากเปิดร้านขายหน้าบ้านพายเรือค่ะผัดไทยในเรือราดหน้าขนมส้มตำครกละ30พายไปตามบ้านเรือนในชุมชนถึงแม้จะเจอวิกฤตผักราคาแพงแต่รายได้2 300 400บาทต่อวันก็ยังพอประทังชีวิตค่ะนายสมเกียรติพันแก่นอายุ35ปีเป็นพนักงานรับจ้างพักอาศัยอยู่ในหอพักน้ำท่วมมาดิเผชิญความยากลำบากลุยน้ำที่สูงเป็นเมตรออกมาริมถนนขับรถไปทำงานทุกวันแสดงความกังวลใจในฐานะผู้ประสบภัยที่พักอยู่ในหอพักอาจจะตกสำรวจและไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐยังต้องจ่ายค่าเช่าห้องตามปกติขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นใจเข้ามาดูแลกลุ่มผู้เช่าหอพักให้อยู่ในแผนที่ด้วยนี่ค่ะคือถ้าเป็นเคหะชุมชนคอนโดเนี่ยได้แน่แต่หอพักเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของหอนะ
1: มันไม่มีบ้านเลขที่ไงใช่ไหมเป็นบ้านเลขที่เดียวกระจายเป็นห้องๆอ่ะแต่เขาก็ลำบากนะอุทัยธานีค่ะชาวบ้านทับทันลุยน้ำเกี่ยวข้าวใส่กะละมังขาดทุนหนักมากเลยอ่ะก็เอาไปพึ่งแดดเก็บไว้เป็นพันข้าวในฤดูกาลหน้าทำได้เท่านี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนี่คนนี้ลูกค้าบุ้มเลยค่ะนามสกุลเนี้ยนายบุญทิ้งเก่งเขตกิจชาวนาหมู่4ตำบลหนองไผ่ล้อมตำบลหนองยายดาจำใจต้องจ้างแรงงานเพื่อนบ้านมาลงแปลงนาเนื้อที่10ไร่เกี่ยวข้าวที่ถูกน้ำท่วมสูงถึง60เซนติเมตรระดับค่อนหัวเข่าอ่ะเก็บเกี่ยวไปด้วยความทุลักทุเลค่ะใช้เขียวเกี่ยวรวงทีละรวงแล้วใส่กระมังใส่ภาชนะพลาสติกที่ลอยน้ำได้ขนไปพึ่งแดดให้แห้งสนิทแล้วจะใช้รถเหยียบย่ำให้เมล็ดหลุดจากรวงเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกในฤดูกาลถัดไปนี่ค่ะนายบุญทิ้งเปิดเผยว่าข้าวในแปลงนี้ไม่สามารถที่จะนำไปขายได้เลยเนื่องจากเมล็ดข้าวบางส่วนจมน้ำเป็นเวลานานแล้วก็เริ่มงอกและมีสีดำจำเป็นต้องยอมรับสภาพขาดทุนทั้งที่ลงทุนไปกับค่าไถ่ค่าเตรียมดินค่าเมล็ดพันธุ์และค่าแรงงานก่อนหน้านี้แปลงนาแห่งนี้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงข้าวเหี่ยวเฉาและแห้งตายไปส่วนหนึ่งแล้วเมื่อฝนตกในช่วงเวลาหนึ่งต้นข้าวที่เหลือรอดเริ่มเจริญเติบโตออกรวงต้องมาเผชิญภาวะน้ำท่วมซ้ำซ้อนทำให้เป็นแบบนี้พื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมขังกระจายไปทั่วบริเวณรอบข้างไม่สามารถสูบน้ำออกจากแปลงนาได้เลยต้นข้าวก็ล้มแผ่ไปกับผืนน้ำทำให้รถเกี่ยวข้าวไม่สามารถลงพื้นที่ได้สงสารและเสียดายแม่โพศพมากปล่อยทิ้งไว้ก็เสียหายทั้งหมดจ้างคนมาช่วยเกี่ยวได้เท่าไหร่เท่านั้นเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ฤดูหน้าละกันนี่ทุกข์ของชาวนานะคะมีคุณผู้ฟังที่นำสกุลเนี้ยลูกค้าประจำปุ้มเลยอยู่ตำบลหนองยายดาเอางี้ปุ้มบอกเลยนะคะเกษตรกรที่เสียหายในพื้นที่อำเภอทับทันพื้นที่ตำบลหนองยายดาพื้นที่อำเภอทับทันนะคะฤดูหน้าเนี่ยฤดูเนี้ยเก็บไว้เป็นพันธุ์ข้าวปลูกใช่ไหมโทรมาหาปุ้มเลยปุ้มให้ส่วนลดนะคะปุ้มให้ส่วนลดวัคซีไรส์โทรมาได้เลยค่ะนะให้ส่วนลดเดี๋ยวคำนวณก่อนว่าลดเท่าไหร่เห็นแล้วแบบมันจุกคอจริงในพื้นที่อำเภอทับทันนะคะเดี๋ยวตรงอื่นก็บอกว่าด้วยเลยเนี่ยในพื้นที่อำเภอทับทันนี้บุ้มเห็นแล้วนะคะรอบนี้เสียหายหมดเก็บไว้เป็นพันธุ์ข้าวปลูกฤดูกาลหน้าลงมือแล้วโทรหาปุ้มโทรตอนนี้เลยก็ได้ค่ะในพื้นที่อำเภอทับทันนะคะตำบลหนองยายดาเนี่ยลูกค้าประจำปุ้มเลยเนี่ยนามสกุลเก่งเขตกิจเนี่ยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังปุ้มอยู่ตอนนี้นะเกี่ยวเสร็จแล้วเตรียมไว้ฤดูหน้าโทรมาสั่งวัคซีไลท์ไว้เลยปุ้มมีส่วนลดให้นะคะด้วยความเคารพแล้วก็อย่าลืมโปรโมชั่นนะตรงที่น้ำลดไปแล้วจะฟื้นฟูอ่ะวัคซีไรต์กับปราบรามอบส่วนลด100บาทวันนี้วันเดียวนะคะคุณผู้ฟังชาวลำสนที่ดีใจปุ้มก็ดีใจนะอำเภอลำสนที่ได้ในอำเภอคนใหม่ทำงานแบบถึงลูกถึงคนผ่านโซเชียลชาวบ้านสร้างเนี่ยเขาบอกเลยว่าเซฟนายอำเภอเศรษฐวุฒิแล้วก็โพสต์ภาพด้วยว่าท่านลุยน้ำอยู่จนนาทีสุดท้ายที่ได้ก่อนที่จะได้รับคำสั่งย้ายนี่ค่ะชาวลพบุรียินดีต้อนรับนายอำเภอคนใหม่ผู้โด่งดังด้านการทำงานแบบถึงลูกถึงคนผ่านโซเชียลจะมาบอกว่าถ่ายคอนเทนต์แต่ก็เป็นการลงไปถ่ายคอนเทนต์ในน้ำปะ
0: แล้วก็เดินตามบ้านนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิจากบ้านสร้างปราจีนบุรีดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนที่จังหวัดลพบุรีย้ายมาเมื่อวานนี้ค่ะสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าเคยติดตามผลงานผ่านเพจส่วนตัวแล้วก็ประทับใจในสไตล์การทำงานที่เข้าถึงได้ง่ายๆแบบไม่มีพิธีรีตองชาวบ้านหวังว่านายอำเภอคนใหม่จะช่วยโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดลพบุรีเช่นอุโมงค์รถไฟเขาพังเหยโบราณสถานปรางนางผมหอมให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศค่ะขณะที่ตัวแทนชาวบ้านจากบ้านโคกคลีหมู่10ตำบลหนองรีอำเภอลำสนที่บอกว่าปัญหาจริงชาวบ้านเจอฝุ่นละอองกว่า2เดือนแล้วรถบรรทุกหินวิ่งบนถนนลูกราง 2.9 กิโลเมตรเพื่อปรับปรุงทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือช่วงสถานีรถไฟโคกคลีฝุ่นขาวปลิวเข้าบ้านเรือนเกาะแน่นตามหลังคาและต้นไม้เสี่ยงโรคทางเดินหายใจรถบรรทุกวิ่งตลอดวันจนถึง2ทุ่มเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุสูดดมถนนลูกรังกลายเป็นหลุมเป็นบ่อชาวบ้านฝากความหวังไว้กับนายอำเภอท่านใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งหาทางแก้ปัญหาโดยด่วนนี่ค่ะสำหรับนายอำเภอเศรษฐวุฒิก็ต้องบอกว่าฝีมือท่านก็ไม่ธรรมดาชาวอำเภอบ้านสร้างเนี่ยแห่เซฟนายอำเภอจากประเด็น Talk of the Town ก่อนหน้านี้ย้ายไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครอง1เดือนแล้วจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและทัศนคติหลังเกิดการเดือดกลางประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเด็นปัญหาความล่าช้าในการจัดการอุทกภัยน้ำมันมาเร็วไปไหมขณะที่โลกออนไลน์ค่ะแล้วก็ชาวบ้านลุกฮือติดแฮชแท็กเซฟในอำเภอบ้านสร้างเปิดเผยถึงนาทีลุยน้ำท่วมค่ำมืดดึกดื่นก็ช่วยประชาชนจนวินาทีสุดท้ายก่อนโดนเด้งท่ามกลางความสนใจของสังคมว่าในอำเภอนักพัฒนาคนนี้เป็นใครสิงปกครองดาวรุ่งจากภาคใต้สู่ตะวันออกค่ะเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเกิดและเติบโตเรียนรู้ในสายงานการปกครองมาอย่างโชคชนเป็นสายเลือดใหม่ที่ทำงานเชิงรุกถึงลูกถึงคนผลงานโดดเด่นเส้นทางรับราชการชิ้นโบแดงจากในอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาฉายแววนักบริหารจัดการจัดระเบียบพัฒนาพื้นที่จนเป็นที่รักของชาวบ้านและย้ายมาเป็นในอำเภอคลองเขื่อนฉะเชิงเทราสร้างผลงานฮือฮาขับเคลื่อนนโยบายคว้ารางวัลอำเภอสะอาดระดับประเทศรางวัลการันตีความสามารถอีกมากมายจนกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของกระทรวงมหาดไทยจากนั้นย้ายมาเป็นในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีดำรงตำแหน่งรักษาการเมื่อ14กุมภาพันธ์2565ก่อนจะขึ้นแท่นเป็นในอำเภอประเภทอำนวยการระดับสูงปฏิบัติหน้าที่พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมและระบบชลประทานในพื้นที่บ้านสร้างเรื่อยมาจนปัจจุบันค่ะเสียงสะท้อนจากชาวบ้านว่าย้ายผิดคนทุ่มเทจนวินาทีสุดท้ายลุยน้ำกู้ภัยจนดึกดื่นก่อนโดนเด้งชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันเปิดเผยข้อมูลว่าคืนวันที่6ตุลาคมไม่กี่ชั่วโมงก่อนมีคำสั่งย้ายนายอำเภอเศรษฐวุฒิยังคงลงพื้นที่ขับเรือลุยกระแสน้ำในความมืดเข้าไปช่วยอพยพนำชาวบ้านที่ถูกสัตว์มีพิษกัดส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนในอำเภอบ้านสร้างย้ำว่าในอำเภอท่านนี้ทำงานเชิงรุกลุยแบบถึงลูกถึงคนและอยู่เคียงข้างประชาชนทุกตำบลที่ประสบอุทกภัยมาโดยตลอดภายใต้คำสั่งที่ระบุว่าทำงานล่าช้าหรือไม่กระตือรือร้นซึ่งขัดกับสายตาของชาวบ้านในพื้นที่อย่างสิ้นเชิงกระแสโซเชียลตีกลับทัวลงส่วนกลางค่ะแห่ให้กำลังใจถล่มบน Facebook และเพจท้องถิ่นพร้อมแชร์ภาพลุยงานน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องและวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งย้ายเชิงนโยบายตั้งคำถามรุนแรงต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยนี่ค่ะแล้วก็หยิบคำคมก่อนหน้านี้ของนายอำเภอที่ระบุว่าอำนาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือไม่ใช่อยู่ที่พระแสงราชสัตราตอนนี้ท่านมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ลำสนธิจังหวัดลพบุรีค่ะปุ้มอยู่อำเภอเมืองค่ะไม่ได้อยู่อำเภอลำสนธิแต่ก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังขานะชาวบ้านเขาบอกแบบนี้นะส่วนเจ้าของคำสั่งทิ้งทวนก่อนเกษียณอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีนายวีรพันธ์ดีอ่อนเนี่ยค่ะเขาก็มีการไปติดตามเป็นผู้ลงนามในคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างในวันเกษียณอายุราชการก็มีการขุดคุ้ยแผลเก่าและวีรกรรมสุ่มเสี่ยงเหมือนกันอดีตพ่อเมืองนายวีรพันธ์ดีอ่อนจากในอำเภอแหลมงอบอำเภอบางพลีประจันตคามอำเภอเมืองเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และขึ้นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปี2567เกษียณอายุราชการเมื่อ30กันยายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์2ประเด็นร้อนตั้งนักธุรกิจจีนเป็นที่ปรึกษาถึงกับต้องหิ้วพวงมาลัยมาขอโทษเมื่อพฤษภาคมปี68นี่ค่ะลงนามแต่งตั้งนักธุรกิจชาวจีนเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าโดนอัดยับในเรื่องความเหมาะสมและข้อกฎหมายจนทนแรงต้านไม่ไหวต้องเซ็นคำสั่งยกเลิกถึงกับต้องหอบพวงมาลัยเข้ากราบขอโทษนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นประมาณนี้ค่ะประเด็นที่2คือเด้งในอำเภอบ้านสร้างทิ้งทวนวันเกษียณเลยค่ะเป็นระเบิดลูกใหญ่ในวันสุดท้ายของการรับราชการโดยเหตุผลไร้ภาวะผู้นำปฏิเสธการช่วยเหลือจากส่วนกลางและสารวนถ่ายคลิปทำคอนเทนต์แจกของคำสั่งย้ายไปกรมการปกครองช่วยราชการ1เดือนเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ชาวบ้านสร้างไม่พอใจแล้วติดแฮชแท็กเซฟนายอำเภอเนี่ยค่ะหลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะนายอำเภอไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงส่งเกษียณผู้ว่าเพราะว่าน้ำท่วมช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ออกนอกพื้นที่ไม่ได้หรือยังไงแต่ก็ไม่รู้ตอนนี้ท่านก็มาลพบุรีแล้วชาวอำเภอลำสนธิก็ฝากความหวังในเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นแล้วก็ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีค่ะแล้วก็มีความคืบหน้าล่าสุดนะคะท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิก็บอกว่าจะฟ้องคนที่ร่วมมือกันทำร้ายหลังจากมีผู้ใหญ่บ้านแฉพฤติกรรมซึ่งทุกท่านก็รู้อยู่แก่ใจจากกระแสดราม่าที่ปุ้มเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะก็มีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวของนายอำเภอเศรษฐวุฒินะคะโดยล่าสุดท่านโพสต์ Facebook ตอบประเด็นที่ผู้ใหญ่บ้านอำเภอในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยระบุว่าสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสถาบันที่ผมเคารพรักและผมก็รักพี่น้องฝ่ายปกครองท้องที่ของอำเภอบ้านสร้างทั้ง88หมู่บ้านทุกท่านก็รู้อยู่แก่ใจขอให้พวกเราช่วยกันทำรงเสาหลักนี้ไว้ให้คงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีค่าในสายตาประชาชนสืบไปอย่าให้เสาหลักที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงก่อร่างสร้างขึ้นต้องเสื่อมถอยในยุคของพวกเราเลยหากท่านยังร่วมมือกันทำร้ายผมอีกผมจะขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนะครับทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องสถาบันหลักไว้เป็นของคนไทยทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นตามมาเดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มด้วยนะคะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบรารใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855 517 9025 085 517 9025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
4: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: ไรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: มาส่งท้ายกันด้วยข่าวนี้ค่ะรวบแม่วัย22แช่เย็นศพทารกก่อนยัดถุงดำทิ้งหน้าคอนโดอ้างว่าไม่รู้ว่าท้องแต่ตอนทำรู้ไหมหรือนิยมชมชอบเมื่อคืนนี้5ทุ่มครึ่งพันตำรวจเอกอดิเรกทองแกมแก้วผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดพร้อมด้วยรองผู้กำกับแล้วก็สารวัตรสืบสวนเชิญตัวนางสาวพัชรีอายุ22ปีเป็นพนักงานร้านอาหารเป็นแม่ของทารกที่ถูกพบเป็นศพอยู่ในถุงขยะสีดำบริเวณคอนโดเมืองทองธานีเจ้าหน้าที่เรียกมาสอบถามข้อเท็จจริงสืบเนื่องจากเมื่อวันที่9ตุลาคมตอน 10:50 เจ้าหน้าที่รับแจ้งจากแม่บ้านประจำอาคารว่าพบศพทารกอยู่ในถุงขยะสีดำบริเวณถังขยะหน้าลิฟต์ชั้น5ก็ไปตรวจสอบค่ะพบเหตุก่อนประสานเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝ่ายสืบก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วพบว่า 9:33 นาทีตามเวลาที่อยู่ในกล้องเนี่ยเร็วกว่าเวลาจริง3นาทีหญิงสาวคนนึงเดินออกมาจากห้องพักชั้น5แล้วก็นำถุงขยะสีดำทิ้งลงไปในถังขยะหน้าลิฟต์ก่อนที่จะเดินกลับเข้าไปในห้องสอบถามข้อมูลจากนิติบุคคลทราบว่าผู้เช่าห้องคือนางสาวพัชรีเจ้าหน้าที่ก็เข้าพบเพื่อเรียกมาสอบถามข้อเท็จจริงเธอก็ยอมรับว่าเป็นคนนำถุงขยะที่มีศพทารกไปทิ้งและพาเจ้าหน้าที่ไปชี้ในจุดห้องพักบริเวณถังขยะหน้าลิฟต์เป็นจุดที่เธอนำศพทารกมาทิ้งค่ะโดยเธอให้ข้อมูลว่าเมื่อวันที่7ตุลาคมเนี่ยเธอล้มในห้องแล้วก็มีการปวดท้องนอนพักอยู่3ชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็เดินไปเข้าห้องน้ำพบว่าทารกคลอดออกมากลางห้องพักเธอก็เลยเก็บศพทารกใส่ถุงเก็บความเย็นใส่เจลเย็นแช่ไว้โปะด้วยน้ำแข็งแล้วนำไปทิ้งถังขยะหน้าลิฟต์ชั้น5ในช่วงวันที่9ตุลาคมตามภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเธอบอกว่าเลิกกับแฟนมาตั้งแต่เดือนมีนาคมและไม่ทราบว่าตั้งครรภ์จนกระทั่งประมาณ1สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุคลอดลูกด้วยตัวเองภายในห้องพักไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเพราะว่าพ่อแม่ก็แยกทางกันไปแล้วหลังคลอดเธอเห็นของเหลวออกมาบริเวณจมูกและดวงตาก็เลยนำกรรไกรมาตัดสายสะดือด้วยตัวเองจากนั้นประมาณ3ชั่วโมงตื่นขึ้นมาล้างเนื้อล้างตัวแล้วเนื่องจากอ่อนเพลียไม่มีแรงแล้วก็พบว่าทารกไม่หายใจแล้วตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้โทรศัพท์หรือขอความช่วยเหลือจากใครแต่ใช้เจลเย็นและถุงเก็บความเย็นมาห่อทารกไว้ตั้งแต่หลังคลอด7ตุลาคมจนถึงวันที่9ตุลาคมก็เลยตัดสินใจนำศพไปทิ้งเพราะไม่อยากเห็นหน้าลูกเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวนางสาวพัชรีเป็นการชั่วคราวก่อนจะเชิญตัวมาสอบปากคำเพิ่มรอผลนิติวิทยาศาสตร์ก่อนคุณผู้ฟังคะต้องยืนยันการสาเหตุการเสียชีวิตของทารกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่อยดำเนินการต่อคุณผู้ฟังว่าไงคะฟังแล้วก็หดหู่หัวใจเวลาหมดค่ะปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้แล้วก็พบกันคืนนี้ตี3ในช่วงของข่าวรับอรุณอย่าลืมโปรโมชั่นนะคะวัคซีนไร้1ลิตรปรับรา1ลิตรลด100วัคซีนเน่1ลิตรปรับรา1ลิตรลด100วัคซีนเน่2 1ลิตรปรับรา1ลิตรก็ลด100โปรโมชั่นมาเป็นคู่กู้ผลผลิตติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025925พบกันคืนนี้ตี3สวัสดีค่ะ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 9025 0800

0: 0855 517 9025 0855 517 9025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดขึ้น
2: กำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรักษ์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ของไทยใด
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
13: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2 โทรเลย0817805575
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
14: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณา
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกระทรวงคมนาคมกางแผนลดค่าครองชีพชาวกรุง1มกราคม70รถไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทต่อขาการเดินทางเปลี่ยนสายไม่จ่ายซ้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
17: สนับสนุนโดย
18: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
19: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นและลดภาระค่าเดินทางของประชาชนคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลโดยตั้งเป้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นและลดภาระค่าเดินทางของประชาชนโดยระบบใหม่คือค่าแรกเข้า17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำทางนี้ระบบตั๋วร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่าน EMV และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังสามารถใช้บัตรที่สามารถรองรับระบบดังกล่าวแต่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟ้าได้ในทันทีโดยจุดที่ต้องการดำเนินการคือสายสีเขียวซึ่งปัจจุบันใช้แบบ Rabbit ทางกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการหารือถึงการเชื่อมต่อของระบบ EMV ให้ทันในวันที่1มกราคม2570เพราะสายสีเขียวถือเป็นแกนหลักที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสำคัญเช่นสีม่วงสีน้ำเงินและเส้นทางที่จะเปิดเพิ่มเติมในอนาคตณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: มีรายงานเกิดเหตุลิฟต์สลิงขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34แขวงวางบางโพงพางเขตยานาวากรุงเทพส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ1รายเบื้องต้นมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ระดมเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยพร้อมรถพยาบาลและอุปกรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือในจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุและมาติดตามสรุปข่าวต่างประเทศในรอบสัปดาห์กับคุณสมลักษณ์วัฒนศิริค่ะ
7: การประท้วงของนักเรียนมัธยมฝรั่งเศสเพื่อเรียกร้องปฏิรูประบบการศึกษายังยืดเยื้อต่อเนื่องจนเกิดการปะทะกับตำรวจมีผู้บาดเจ็บและถูกจับกุมหลายร้อยคนได้การประท้วงยังลุกลามบานปลายในหลายเมืองอังกฤษจับชาวลัตเวีย2คนบุกรุกฐานทัพอากาศโมสเวิร์ดในเทศมณฑลเคมบริดจ์ที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการข่าวกรองของสหรัฐและนาโตหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อการร้ายฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านจนสหรัฐต้องถอนเครื่องบินทิ้งระเบิดดีวันประจำการอยู่ที่นั่นออกไปเจ้าหน้าที่เทคนิคในรัสเซียเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรคปอดจากหลอดทดลองที่แตกในห้องแลบของสถาบันป้องกันกาฬโรคในแคว้นเออร์คุสขณะที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่ามีความเสี่ยงในระดับต่ำต่อประชาชนทั่วไปวิกฤตหมอกควันรุนแรงที่เชื่อมโยงกับไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรในอินโดนีเซียทำให้มาเลเซียต้องสั่งปิดโรงเรียนหลายรัฐขณะที่สิงคโปร์มีค่ามลพิษทางอากาศพุ่งสูงนาวานีเดมนาวีพินเล่ทนายความ
8: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
3: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
9: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
10: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
11: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
12: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเถาเอนอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเถาเอนอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเถาเอนอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเถาเอนอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเถาเอนอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเถาเอนอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเถาเอนอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่าง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP นิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619992

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับเช้านี้นะคะขออภัยนะคะสำหรับเที่ยงวันนี้เพราะว่าช่วงเช้าเราผ่านมาแล้วเนาะเราเดินทางมาจนถึงครึ่งวันแล้วนะคะเที่ยงนี้เราไปเริ่มกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะขอเชิญชวนประชาชนนะคะคุณผู้ฟังร่วมงานมหกรรมในความทรงจำที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนะคะเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมงานมหกรรมในความทรงจำนะคะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการจัดการแหล่งน้ำการอนุรักษ์ป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีเครือข่ายผู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้ร่วมงานได้เห็นตัวอย่างการสร้างอาชีพและรายได้ที่เกื้อกูลทรัพยากรธรรมชาติและนำความรู้ไปปรับใช้ในครอบครัวและชุมชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนั่นเองค่ะนิทรรศการพิเศษนะคะนั่นก็คือนิทรรศการคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ผ่านภาพการทรงงานที่สะท้อนพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วประเทศพร้อมกับชมนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรชุดสายทานผืนป่าพลิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนถ่ายทอดความเชื่อมโยงของน้ำป่าและชีวิตจากพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสู่การสร้างอาชีพและรายได้ของครอบครัวและชุมชนผ่าน4ฐานองค์ความรู้นิทรรศการได้แก่นิทรรศการของกินจากป่านิทรรศการสร้างอาชีพจากป่าข้าวยาและอาหารนิทรรศการผ้าและนิทรรศการผู้น้อมนำสู่ความยั่งยืนรวมถึงนิทรรศการสืบสายทานพระราชปณิธานไม่สิ้นสุดจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีความร่วมมือที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะนิทรรศการพลิกผืนป่าสร้างอาชีพเปิดพื้นที่เรียนรู้ในเรื่องของกาแฟชาและโกโก้จากผู้ประกอบการกว่า30ร้านถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่การยกระดับคุณภาพผลผลิตไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ร่วมงานสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวทางเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อเป็นแนวคิดในการต่อยอดอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นค่ะตลอด4วันนะคะผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการอบรมวิชาของแผ่นดินและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือที่เราเรียกกันว่าเวิร์กช็อปค่ะคุณผู้ฟังรวม16วิชาด้วยกันถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากปราชญ์เกษตรและวิทยากรเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในขออภัยนะคะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดอาชีพอย่างเช่นหลักสูตรวานิลาไทยพืชเล็กมูลค่าใหญ่โดยอาจารย์พิมพ์ใจดวงเนตรดาวทูเอิร์ธฟาร์มสเตย์จังหวัดลำพูนหลักสูตรการขยายพันธุ์วานิลาโดยอาจารย์ภาพรโตอินส่วนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมาค่ะและมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจด้วยนะคะก็คือหลักสูตร Farm to Table โดยอาจารย์อัน ชรีอัศวิมลออร์แกนบายสมาร์ทไนฟาร์มจังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้สำหรับท่านใดนะคะที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมงานได้อยากจะเรียนรู้นะคะก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะนั่นก็คือ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้กันได้นะคะในวันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชช่วงเวลา8นาฬิกาค่ะขอเชิญชวนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์และตั้งแต่เวลา14นาฬิการ่วมรับฟังบทเพลงแห่งความทรงจำโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติและคุณรวงข้าวอัญชนาเพื่อร่วมถ่ายทอดความผูกพันและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในงานนะคะยังมีกิจกรรมตลอดทั้ง4วันได้แก่การประกวดภาพถ่ายในความทรงจำพร้อมเงินรางวัลกิจกรรมมิวเซียมพอยต์และกิจกรรมหล่อเหรียญที่ระลึกโดยกลุ่มศิลปินให้เบ็ดดีกว่าให้ปลารวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษขาดทุนคือกำไรเฉพาะวันที่13ตุลาคมเท่านั้นนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะผู้ร่วมงานสามารถเข้าชมเรียนรู้ฟรีทั้ง5พิพิธภัณฑ์ได้แก่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินโดนพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตพิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยพร้อมเยี่ยมชมตลาดเศรษฐกิจพอเพียงพบกับสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรเครือข่ายกว่า200ล้านค้านะคะสามารถที่จะไปเลือกซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์พร้อมพูดคุยกับผู้ผลิตโดยตรงเพื่อเรียนรู้ที่มาของสินค้าและแนวทางการประกอบอาชีพเกษตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมงานมหกรรมในความทรงจำเพื่อร่วมรำลึกเรียนรู้และส่งต่อเรื่องราวพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ให้คนรุ่นใหม่ค่ะได้เห็นคุณค่าพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างประโยชน์แก่สังคมกิจกรรมนี้นะคะระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025292212-3025292212-13ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือเพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็เชิญชวนเลยค่ะกิจกรรมเข้าฟรีด้วยนะคะไปร่วมกันได้นะคะไปต่อกันที่สำนักพระราชวังได้ขอแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันอังคารที่13ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้ค่ะวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะรับลงทะเบียนวางพวงมาลาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาและวันอังคารที่13ตุลาคมค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาสำหรับวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะจะมีการวางพวงมาลาและถวายสักการะ2ช่วงด้วยกันค่ะช่วงที่1นั่นก็คือตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาช่วงที่2นะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาสำหรับผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลานะคะกรุณาลงทะเบียนเพื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้มีการอำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งพวงมาลาสามารถดาวน์โหลดนะคะแบบขออภัยค่ะเป็นการดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อนำไปแจ้งความประสงค์ที่กองอำนวยการที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติกันได้นะคะก็สามารถที่จะดำเนินการตามที่ดิฉันได้พูดคุยกันไปได้นะคะเมื่อสักครู่นี้ไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนค่ะที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมากันบ้างหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าบ้านฉันกระท่วมบ้านคุณกระท่วมแต่ทำไมเราสองบ้านถึงได้เงินช่วยเหลือไม่เท่ากันซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้มีการสรุปเกณฑ์เงินเยียวยาน้ำท่วมล่าสุดนะคะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะโดยล่าสุดทางด้านของนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขายืนยันนะคะว่า ทางโทรศัพท์ในรายการคนชวนข่าวทาง TNN ช่อง16ค่ะว่ามีการพิจารณาเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยจะดูจากวันที่เกิดเหตุเป็นหลักไม่ใช่วันที่น้ำลดเพราะกรมธรรม์ประกันภัยครัวเรือนที่รัฐบาลเขาได้มีการจัดให้ประชาชนหรือที่เรียกกันว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมจะยังใช้เงินเยียวยาจากรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมยังคงใช้เกณฑ์เงินเยียวยาของรัฐบาลเดิมนั่นก็คือ 9,000 บาทค่ะบ้านไหนที่ถูกน้ำท่วมถึงแม้จะท่วมขังเพียง 1-2 วันก็มีสิทธิ์ได้รับเงินตามเกณฑ์นี้ส่วนกรณีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งตัวบ้านหรือทรัพย์สินจะมีการประเมินแล้วก็จ่ายค่าความเสียหายแยกอีกส่วนหนึ่งตามจริงแต่จะต้องรอให้น้ำลดก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปสำรวจความเสียหายได้ขณะที่คนที่อยู่ชั้น2ขึ้นไปแม่น้ำจะไม่เข้าตัวบ้านแต่ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ก็สามารถมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเช่นกันหากติดอยู่ในพื้นที่เกิน7วันค่ะส่วนกรณีน้ำท่วมนะคะที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปตรงนี้จะต่างออกไปนะคะเพราะกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือนที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนั่นก็หมายความว่าหากเกิดน้ำท่วมจะได้รับเงินเบื้องต้น 10,000 บาทจากนั้นสามารถเคลมค่าความเสียหายเพิ่มเติมนะคะตามจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทในส่วนกรณีวัตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับเงินเบื้องต้น 5,000 บาทและความและค่าความเสียหายเพิ่มเติมตามจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทหากเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจะได้รับเงิน 2 ล้านบาทในกรณีทุกพลภาพได้สูงสุดนะคะ 300,000 บาทนั่นเองค่ะสำหรับระบบประกันภัยนี้รัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทมีทุนประกันรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมนะคะประมาณ30ล้านครัวเรือนและแม้เป็นบ้านไม่มีเลขที่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองโดยบริษัทประกันนะคะจะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมประกอบกับข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นในการตรวจสอบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือเกิดน้ำท่วมก่อน1ตุลาคม2569ใช้เกณฑ์เยียวยาของรัฐบาล 9,000 บาทค่ะแต่ถ้าเกิดภัยตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจะเข้าสู่ระบบประกันภัยโดยกรณีน้ำท่วมนะคะรับเบื้องต้น 10,000 บาทในส่วนของ1,000 บาทเนี่ยรวมค่าความเสียหายได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นน้ำท่วมเหมือนกันแต่เงินที่ได้รับอาจไม่เท่ากันเพราะว่าอยู่ภายใต้คนละระบบและเกิดภัยคนละช่วงเวลาค่ะก็ถือว่าเป็นข้อสงสัยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนในช่วงนี้สงสัยแน่ๆเราก็เลยนำมาพูดคุยกันในรายการวันนี้นะคะกลับเข้ามาในกองทัพบกกันบ้างกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3นะคะมีความประสงค์ที่จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพภาคที่3ค่ะก็จะมีในส่วนของกรมทหารพรานที่31จำนวน53อัตรานะคะกรมทหารพรานที่32จำนวน23อัตรากรมทหารพรานที่35ค่ะจำนวน29อัตราหมวดทหารพรานหญิงที่31นะคะจำนวน5อัตราหมวดทหารพรานหญิงที่32จำนวน5อัตราเช่นเดียวกันค่ะเราไปดูในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งผู้สมัครเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยมีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถตรากตรำนะคะการปฏิบัติงานในพื้นที่ธุรกันดารได้และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทหารพรานชายค่ะผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีและไม่เกิน30ปีทหารพรานหญิงผู้สมัครต้องเป็นสตรีที่โสดนะคะไม่มีพันธะทางครอบครัวอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน30ปีค่ะสำหรับท่านใดที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้วุฒิต่างๆที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่อันนี้ไม่สามารถที่จะกระทำได้นะคะก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้สามารถสมัครได้ด้วยตนเองค่ะที่กรมทหารพรานที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานสมัครได้ในช่วงวันเวลาราชการนะคะก็ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น. ไม่เว้นอ๋อขออภัยค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองกำลังพลกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกนะคะโทรเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยค่ะ055-241-842ย้ำอีกครั้งนะคะ055-241-842ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้โดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติวันนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพูดอย่างไรไม่ให้ผิดหมิ่นประมาทถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเลยนะคะเพราะว่าคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยบางทีก็เราอาจจะพูดออกไปโดยที่เราไม่ได้คิดว่ามันผิดหรือไม่ผิดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติหรือว่าผู้พันปิ่นเนี่ยเขาก็จะมานะคะไขข้อสงสัยกันนะคะว่าเราจะพูดอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดหมิ่นประมาทเชิญรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช่นเคยค่ะมาเติมสาระน่ารู้กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันสั้นๆกันกับคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะและหัวข้อในวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดกันในเรื่องพูดอย่างไรไม่ให้ผิดหมิ่นประมาทค่ะเคยไหมคะอยากจะเตือนภัยอยากจะรีวิวหรืออยากจะแชร์พฤติกรรมใครสักคนด้วยความจริงแต่ก็กลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นจำเลยในศาลซะเองหลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าพูดความจริงไม่ผิดกฎหมายแต่ความจริงในทางกฎหมายมันมีรายละเอียดซ่อนอยู่ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าพูดแบบไหนถึงจะไม่ผิดหมิ่นประมาทด้วย4ข้อยกเว้นนี้1. เป็นการป้องกันตนหรือส่วนได้เสียของตนเพื่อความชอบธรรมถ้าคุณพูดหรือเขียนข้อความเพื่อปกป้องสิทธิ์ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของตัวเองเช่นการเล่าให้เจ้าหน้าที่รัฐฟังว่ามีคนมาเป็นชู้กับพ่อของเรากลัวว่าพ่อจะโดนหลอกเอาทรัพย์สินของครอบครัวไปเพื่อขอให้ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยแบบนี้ไม่ผิดหมิ่นประมาทนะคะเพราะถือว่าเป็นการป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรมแต่ถ้าไปพูดเรื่องนี้ต่อหน้าคนอื่นในลักษณะประจานให้อับอายแบบนี้เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะ 2. เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเช่นเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบภาษีหรือเจ้าหน้าที่เขียนรายงานผลการสอบสวนบันทึกความเห็นทางวินัยหรือรายงานผู้บังคับบัญชาซึ่งมีข้อความที่ทำให้คนอื่นเสียชื่อเสียงถ้าทำโดยสุจริตและอยู่ในขอบเขตหน้าที่ก็ไม่ผิดหมิ่นประมาทค่ะ 3. ติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำหากสิ่งที่คุณพูดเป็นการวิจารณ์ติชมหรือแสดงความคิดเห็นด้วยความสุจริตใจต่อกิจการหรือบุคคลใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

0: ท้องถิ่นที่เปิดให้ประชาชนเข้าฟังหรือการเผยแพร่การประชุมรัฐสภาเพราะฉะนั้นถ้าการพูดความจริงกระทำโดยสุจริตและเข้าข้อยกเว้นตาม1ใน4ข้อนี้ผู้พูดจะไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทเลยค่ะแต่ระวังให้ดีๆนะคะกฎหมายวางหลักต่อไปอีกว่าแม้จะเป็นข้อความที่ผิดหมิ่นประมาทไม่เข้าข้อยกเว้นทั้ง4ข้อนี้แต่ถ้าผู้พูดพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษยกเว้นเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนตรงนี้สังเกตคำพูดให้ดีๆนะคะกฎหมายไม่ได้ใช้คำว่าไม่มีความผิดเหมือนอย่างกรณีที่เข้าข้อยกเว้น4ข้อแต่กฎหมายใช้คำว่าไม่ต้องรับโทษนั่นก็แปลว่าการพูดความจริงที่หมิ่นประมาทไม่ได้หมายความว่าไม่มีความผิดกล่าวคือมีความผิดเพียงแต่ไม่ต้องรับโทษค่ะยกเว้นแต่เรื่องส่วนตัวที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนเช่นพวกเรื่องชู้สาวแบบนี้ต่อให้เป็นเรื่องจริงพูดไปก็ผิดหมิ่นประมาทได้ค่ะและอย่าลืมนะคะว่าถ้าการใส่ความนั้นเป็นการโพสต์ในสื่อโซเชียลที่ประชาชนเข้าถึงได้แบบนี้ไม่ใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาทธรรมดานะคะแต่เป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งจะมีโทษหนักกว่าการหมิ่นประมาทธรรมดาอีกค่ะสรุปสั้นๆหมิ่นประมาทพูดความจริงมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษยกเว้นเรื่องส่วนตัวที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนแบบนั้นผิดหมิ่นประมาทค่ะแต่ถ้าการพูดความจริงนั้นเข้าข้อยกเว้น4ข้อแบบนี้ไม่ผิดหมิ่นประมาทและไม่ต้องรับโทษเลยค่ะปิดท้ายกันด้วยสโลแกนพูดความจริงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่มีคติส่วนตัวไม่หยาบคายเท่ากับรอดปลอดภัยค่ะมิฉะนั้นคุณอาจจะต้องเตรียมเงินไว้จ่ายค่าเสียหายหรือติดคุกแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของเพจการไฟฟ้านครหลวงกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยได้ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าในช่วงนี้พบว่ามีมิจฉาชีพแอบปลอมบัญชีค่ะเพื่อที่จะแอบปลอมบัญชีไลน์เพื่อมาใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะคะระบุข้อมูลว่า MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงแจ้งเตือนประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าให้เพิ่มความระมัดระวังหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพสร้างบัญชีไลน์ปลอมค่ะเป็นการแอบอ้างนำตาสัญลักษณ์หรือว่าชื่อการไฟฟ้านครหลวง MEA ภาพแอปพลิเคชัน MEA Smart Line นะคะแล้วก็ใช้ชื่อบัญชีว่าฝ่ายทะเบียนกฟน.ไปใช้ในการติดต่อประชาชนอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมยืนยันนะคะว่า MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงไม่มีนโยบายติดต่อให้ทำธุรกรรมหรือว่าส่งลิงก์ผ่านไลน์ส่วนบุคคลค่ะทางด้านของ MEA ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะที่ใช้ไฟฟ้าจึงขอชี้แจงแล้วก็แนะนำจุดสังเกตพวกความปลอดภัยนั่นก็คือ1เลย MEA ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประชาชนนะคะผ่านทางไลน์ส่วนบุคคลไม่ส่งข้อความข้อมูลส่วนบุคคลเลขประชาชนข้อมูลทางการเงินรหัส OTP หรือส่งลิงก์เพื่อให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนอก App Store หรือว่า Google Play โดยเด็ดขาดวิธีสังเกตง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือ LINE Official Account ของจริงบัญชี LINE ทางการของการไฟฟ้านครหลวงนะคะจะต้องมีชื่อว่าMEA Thailand มีเครื่องหมายแอดนำหน้านะคะแล้วก็ต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวกำกับอยู่ที่หน้าชื่อเท่านั้นบัญชีที่ไม่มีสัญลักษณ์โล่รับรองหรือใช้บัญชีบุคคลทั่วไปถือว่าเป็นมิจฉาชีพค่ะการตรวจสอบค่าใช้ไฟฟ้าชำระค่าบริการหรือการขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัยนะคะผ่านช่องทางหลักของ MEA นั่นก็คือแอปพลิเคชัน MEA Smart Life นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชัน App Store Google Play เท่านั้นหรือที่เว็บไซต์ของ eservice.mea.or.th ค่ะเพราะฉะนั้นหากพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะพบเห็นข้อความหรือบัญชีไลน์ที่ต้องสงสัยให้ปฏิเสธตามคำเตือนนะคะให้ปฏิบัติตามคำเตือนนั่นก็คือปฏิเสธไปเลยไม่กดลิงก์ไม่แอดไลน์ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินที่สำคัญต้องกดรายงานปัญหาด้วยค่ะแล้วก็บล็อกไปเลยนะคะบัญชีดังกล่าวในระบบไลน์ทันทีหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ติดต่อได้ที่ MEA Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์1130ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและมาต่อกันที่เรื่องของเทศกาลกินเจกันบ้างนะคะซึ่งในปีนี้นะคะก็จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม10ตุลาคมนั่นก็คือวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9รวม9วัน9คืนค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจะมีการจัดงานนะคะเทศกาลกินเจภูเก็ตซึ่งที่ภูเก็ตเนี่ยก็

็จะเต็มไปด้วยธงสีเหลืองของเทศกาลกินเจภูเก็ตประเพณีกินผักนะคะที่คนภูเก็ตสืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า100ปีตลอดช่วงเทศกาลกินเจแต่ละศาลเจ้าก็จะมีการจัดพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์พิธีแห่พระโดยในวันที่18ตุลาคมคือวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจค่ะจะมีการส่งองค์หยกอ๋องซ่งเต้นะคะที่หน้าเสาโกเต้งเวลาประมาณ 22:30 น.เพื่อกลับสู่สวรรค์หลังจากนั้นนะคะจะมีพิธีส่งองค์กิ้วอ่องไต่เต้นะคะเมื่อขบวนส่งพระออกพ้นประตูไฟทุกดวงในอามต้องดับสนิทและปิดประตูใหญ่จุดชมขบวนพิธีส่งพระจะเริ่มจากถนนเพศกษัตรีต่อเนื่องไปจนถึงถนนภูเก็ตจนไปส่งออกทะเลที่สะพานหินทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาก็เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีถือศีลกินผักนะคะจังหวัดพังงาด้วยระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมที่ศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาพร้อมกับร่วมสนุกกับกิจกรรมกติกาง่ายๆนะคะเพียงแค่ท่านเข้าพัก50โรงแรมพื้นที่ร่วมรายการระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมก็รับไปเลยค่ะเสื้อกุยเฮงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะ1ตัวต่อ1การเข้าพักเท่านั้นเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะมาก่อนได้ก่อนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เพจ Facebook TAT ภูเก็ตนั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่กองทัพบกนะคะโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกขอเชิญชวนข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่33เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคุณสมบัติทั่วไปค่ะจะต้องเป็นผู้คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรมมีอายุ 40-55 ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทัศนคติที่ดีมีความพร้อมและยินดีให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบกมีจิตอาสาแล้วก็มีความพร้อมเสียสละส่วนรวมนะคะโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนนะคะท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองแผนการศึกษาโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกที่หมายเลขโทรศัพท์022415627ภายในวันและเวลาราชการค่ะก็สามารถที่จะโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกจับผับเถื่อนข้างสถานีตำรวจชนะสงครามพบข้อมูลจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พลพีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกจับผับเถื่อนข้างสถานีตำรวจชนะสงครามพบข้อมูลจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์พระเด็จศึกตรวจค้นสถานบันเทิงโอเคบาร์ที่ถนนข้าวสารโดยห่างจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามแค่เพียง100เมตรการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าสถานบันเทิงโอเคบาร์มีการเปิดให้บริการเกินเวลาและมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการและจากการตรวจค้นร้านดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด200กว่าคนในจำนวนนี้มีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปี20คนตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวเป็นสีม่วง31คนมีเยาวชนเข้าใช้บริการที่ตรวจพบสารเสพติดอีก4คนและนอกจากสารเสพติดแล้วยังไปพบบุหรี่ไฟฟ้าและอาวุธปืนด้วยนอกจากนี้ยังพบข้อมูลในสมุดบัญชีของร้านระบุถึงการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานเป็นยอดรวมประมาณเดือนละ 180,000 บาททุกเดือนซึ่งร้านนี้เปิดให้บริการมานานกว่า2ปีโดยจะขยายผลว่ามีหน่วยงานใดรับเงินจากร้านนี้บ้างและข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้นยังระบุด้วยว่าเจ้าของร้านแห่งนี้เป็นภรรยาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งทั้งนี้กรมการปกครองจะเตรียมเสนอผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งปิดสถานประกอบการทันทีเป็นเวลา5ปีและได้แจ้งความรวบรวมพยานหลักฐานส่งสืบสวนต่อเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนเยาวชนที่ตรวจพบสารเสพติดจะต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามขั้นตอนต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กระทรวงการต่างประเทศแถลงประธานาธิบดีสมาพันธ์ทรัสสวิตและประธานาธิบดีสิงคโปร์เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในห้วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกสัปดาห์หน้าคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
11: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสหรัฐนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกว่า190ประเทศรวมกว่า 15,000 คนและในห่วงของการประชุมดังกล่าวจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศได้แก่ประธานาธิบดีสมาพันธ์รัฐสวิตและภริยาจะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยมีคณะนักธุรกิจร่วมเดินทางมาด้วย เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิตในรอบ22ปีและเป็นการเยือนในโอกาสครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตในปีนี้ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆทั้งการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรม
12: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
13: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
14: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
15: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
16: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ะพาะเพลงหวานสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่านางลอยนางลืมนะครับส่งมอบพยัดเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมอีกแล้วครับท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงออกอากาศจากมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักฝ่ายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านชาเชิงเซาก็ฟังได้นะครับแล้วก็บอกกล่าวเล่าขานสุภสิทธิ์มาบอกว่าน้ำท่วมสูงมากนะครับให้กำลังใจครับท่านที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะครับรวมทั้งย่านภาคกลางเนี่ยเขาบอกว่าฝนหยุดตกแล้วละแต่ว่าน้ำมันก็ไหลมาจากการระบายน้ำหลายเขื่อนฮะเขื่อนเจ้าพระยาหรือจะเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นี้พูดถึงเขื่อนใหญ่ๆนะแม้กระทั่งที่กาญจนบุรีก็มีหลายเขื่อนนะครับแล้วก็เขื่อนพระรามหกนะฮะช่วงติดต่อระหว่างสระบุรีกับพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขื่อนระบายน้ำถ้าดูทางภูมิศาสตร์แล้วนะครับโอ้โหมีแม่น้ำมีคลองมากมายนะครับมันก็ท่วมกระท้นนะครับก็ส่วนไหนที่แห้งก็ดีใจด้วยนะครับก็ฟื้นฟูกันนะครับที่ไหนยังท่วมขังอยู่ก็จะต้องนะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากกันต่อไปหลายท่านเนี่ยเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วล่ะลูกแม่น้ำเนี่ยต้องสุภสิทธิ์ต้องขอชมเชยจริงๆเลยชาวอุทัยธานีสิงห์บุรีนะชัยนาทเนี่ยอ่างทองพระนครศรีอยุธยาเนี่ยปทุมธานีแม้กระทั่งสระบุรีลพบุรีเนี่ยเป็นผู้ที่เสียสละนะบางทีรู้นะว่าเขาเป็นที่ระบายน้ำเนี่ยคือว่าเอาน้ำระบายเพื่อไม่ให้น้ำไปท่วมกรุงเทพเป็นสำคัญเนี่ยคือการชะลอน้ำก็ยอมเสียสละนะฮะหลายท้องที่นี่ข้าวเกี่ยวแล้วก็รอดตัวไปหลายท้องที่ข้าวนี้เสียหายมากนะครับพืชผลเสียหายนะครับก็ยอมเสียสละนะครับก็ถือว่ามีน้ำจิตน้ำใจเนาะก็ถ้าตามภูมิศาสตร์ที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่โบราณมาแล้วแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9เขาจะบอกว่าฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านบอกว่าควรที่จะเป็นที่ระบายน้ำหรือแก้มลิงเนี่ยคำว่าแก้มลิงเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้ประชาชนชาวไทยได้รู้จักคำว่าแก้มลิงนะครับครั้งแรกสุภสิทธิ์ก็งงๆก็คือมันหมายความยังไงล่ะแก้มลิงเนี่ยก็คือว่าคือลิงเนี่ยอาหารเนี่ยยังไม่ได้กินไปแต่สามารถเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เปรียบเสมือนน้ำเนี่ยมันจะท่วมเราก็ระบายน้ำไปที่พักก่อนวันเวลาและระบายไปเรื่อยๆนะลงสู่อ่าวไทยท้องทะเลไปแต่เดี๋ยวนี้ทางภูมิศาสตร์นี่มันมีน้ำทะเลมันหนุนด้วยสินะกรุงเทพเนี่ยโอ้โหมากมายหลายสิ่งหลายอย่างที่มาประเดประดังกันหมดสิ่งก่อสร้างก็มาขวางทางน้ำนะครับเมื่อก่อนสมัยโบราณถ้าเรียนทางประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองเวนิสตะวันออกนั่นคือการดำเนินชีวิตอยู่กับคลองกับแม่น้ำแต่เดี๋ยวนี้เราได้ไปถมเอาเป็นถนนหมดแล้วหมายความว่าน้ำมันยังมาเหมือนเดิมมันก็มาท่วมมาทนนี่แหละระบายยากนะครับนี่ให้กำลังใจนะที่พูดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้กำลังใจผู้ประสบทุกข์ภัยนะวันเวลาจะทำให้ท่านผ่อนคลายไปเรื่อยๆความทุกข์นะ
ให้สุภาษิตได้มีโอกาสมาบรรเทาให้ท่านนั้นนะมีความสุขกับเพลงเพราะๆทั้ง2ชั่วโมงในภาคกลางวันที่มทว13ลพบุรีแห่งนี้และหลายท่านไม่อิ่มอกอิ่มใจไปฟังได้อีกที่วสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับรายการของเราได้รับการสร้างสรรค์จากสุดยอดสุนทรไทยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสดเนี่ย2สูตรเนี่ยคุณตาปรุงคอนสุวรรณและญาติพี่น้องยาหลายท่านเอาไปทานแล้วบอกว่าโอ้โหสุขภาพดีเลิศประเสริฐศรีก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เดี๋ยวนี้เดินปอสบายนะเป็นสุนทรไทยบำรุงร่างกายฟื้นฟูร่างกายอย่างแท้จริงรวมทั้งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนเนี่ยประสบการณ์มากกว่า10ปีจึงบอกกล่าวเรื่องราวของดวงตาที่มีปัญหามากมายนะอย่างชัดเจนแน่นอนระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพกับผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นฟูดวงตาดูแลดวงตาวิซอนวิซอนสองคำจำให้แม่นครับรวมทั้งงาดำสกัดนะผสมคอลลาเจนงาดำสกัดผสมคอลลาเจนนะสุภสิทธิ์รับจากบริษัทใหญ่มาไม่ได้ผลิตเองหรอกครับเขาผลิตได้มาตรฐานสูงมากเขาจำหน่ายถึงกระปุกละ860บาทแต่สุภสิทธิ์จำหน่ายเพียง300บาทนะครับ60แคปซูลเจลนะครับช่วงนี้นะครับก็อยากให้ท่านได้ทานเนาะก็สั่ง3กระปุกเนี่ยเราจะส่งให้ฟรีนะครับสามารถรวมกับงาดำสกัดคอลลาเจนเนี่ยก๊อบแก๊บตามข้อตามเข่าบำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมเล็บบำรุงผิวพรรณออร่าดีจากภายในสู่ภายนอกงาดำสกัดนะฮะเป็นแคปซูลเจลทานง่ายทานสะดวกสบายนะครับทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนถ้าเกิดว่าหนักหนาสาหัสเนี่ยไปทานหลังอาหารเช้าด้วยอีก1มื้อ2แคปซูลเจลเช่นเดียวกันแล้วก็ท่านมีเบาหวานความดันไขมันบอกว่าสามารถไปทานควบคู่ได้กับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นนะครับคือมีตัวช่วยเยอะพอสมควรเลยกับมรคินกสกัดในรูปของแคปซูลเจลและสารสกัดระดับพรีเมียมนะมีภูคาวมีเจียวกู้ล้านโอ้ยนะดูแลร่างกายทุกระบบเลยเพียง2แคปซูลเจลก่อนนอนนะครับนั่นคือดูแลรักษาไม่เป็นหนักไม่เป็นมากถ้าเกิดว่าเพิ่มเติมคือก่อนหลังอาหารเช้านะครับนี่คือสุภสิทธิ์สั่งมาเพราะญาติเพียงยาถามถึงบอกอยากจะทานนะไม่ว่าจะเป็นงาดำสกัดหรือจะเป็นปาราคินกสกัดสุภสิทธิ์ก็จัดให้แล้วกระปุกละ300บาทเท่านั้น60แคปซูลเจลนะครับก็นี่คือผู้สร้างสรรค์รายการนะอยากญาติเพียงยาได้เอาไปทานกันเอาไปดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับช่วงหน้าจะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นวิซอนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สูตร1สูตร2นะครับกับสุดยอดสุนทรไทย 100% สุภสิทธิ์และวิชันและยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสดหลังจากจบเพลงนี้ครับลานเทสะเทือนสายันสัญญาครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจต้องยกให้กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับแหมสารสกัดในระดับพรีเมียมจริงๆเลยนะครับระดับทริปเปิ้ล AA 3ตัวนะครับที่คนทั่วโลกนี้ต้องการลำดับ1-24ถามว่าออกฤทธิ์ไหมออกฤทธิ์แบบยอดเยี่ยมเลยก่อนดื่มหลังดื่มหลายท่านบอกว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆสุภสิทธิ์หลายท่านบอกว่านะสารสกัดแต่ละชนิดนั้นนะผสมผสานอย่างลงตัวเลยระหว่างนักวิทยาศาสตร์การอาหารและก็เภสัชกรแพทย์แผนปัจจุบันนะครับสารสกัดนะใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยืดหยุ่นใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสตีวีออลไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคฮะนะทุกโรคเลยนะดื่มได้มิได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคนะครับก็มียาเพียงยาของสุภสิทธิ์อยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับ บอกว่าอาหารการกินอะไรก็กินไม่ได้เลยมาก็มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นตัวช่วยบำรุงกำลังร่างกายแข็งแรงไปต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บได้นะครับแล้วก็ยอดเยี่ยมจริงนะเป็นโรคนะจะพูดตรงๆก็พูดโรคร้ายครับนะก็คือว่าสามารถไปทำครีโมได้บอกว่าลูกหลานเนี่ยเอาอาหารดีๆฮะชนิดว่าอาหารแบบหรูเลิศดีกินไม่ได้รังนกนะสีทองอะไรก็กินไม่ได้รังนกยังดีนะก็กินไม่ได้ยุคสมัยหนึ่งหลายปีมาแล้วเคยดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ก็เลยสั่งสุภาษิตโทรมาบอกว่าเอากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ไปลองหน่อยเมื่อก่อนนั้นได้รับการต่อต้านจากลูกจากสามีว่าทำไมดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ประมาณเนี้ยนะฮะไม่อธิบายต่อแต่ปรากฏว่าถึงเวลาจริงๆกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่แหละเป็นตัวช่วยทีนี้สามีและลูกเมื่อก่อนนี้ยังทำงานอยู่ตอนไม่เกษียณก็ดื่มได้พอหยุดแล้วก็คือว่ามันจะเป็นเพิ่มรายจ่ายกับครอบครัวเขาก็เกรงใจสามีภรรยาจนหลายปีต่อมาบอกว่าสุภาษิตกินอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวสั่งกาแฟเทียนฉายกาแฟสัก2กล่องสุภาษิตก็ส่งไปให้ปรากฏว่ากินได้อย่างเดียวฮะไปทำคีโมได้และทุกวันนี้แข็งแกร่งแข็งแรงคราวนี้ลูกหลานสนับสนุนเพียบซื้อไปนะสุภาษิตไม่ได้ประกาศชื่อเสียงนิ่งนามนะบอกว่าขอเมื่อก่อนประกาศได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ประกาศนะครับเป็นว่าสั่งโดยนะและทานดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แบบ3เวลาเลยฮะเช้ากลางวันเย็นบอกว่าชื่นใจฮะมันดีขนาดนี้นะครับก็อยากให้มั่นอกมั่นใจว่าสารสกัดในระดับพรีเมียมตั้งทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลเลยเป็นร้านเห็ดลิ้นจือส่งกลิ่นปัญญายุพัฒนะหมื่นปีทำให้เป็นโรคภัยแค่เจ็บอะไรเลยก็ดื่มได้และร่างกายดีปวดก็แก้ตามข้อตามข่าวก็มีเซอร์มอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก็แก้ปวดเมื่อยคุณพลมสมใจสายตาดีผมนาขึ้นมีใบประกาศสารสกัดส่งเสริมความจำมีตังค์หนังเช้ากิโลละปีละเลย1,100,000 บาทและสารสกัดทั้งหมดอยู่ครบถ้วนในกาแฟทินชัยคอฟฟี่นะครับกล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับที่สุภสิทธิ์นะฮะบอกเก่าเล่าขานมาไม่ได้โมนะฮะนะแต่ว่าไม่อยากสาบาน เดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหนะขนาดพูดต้องสาบานถึงจะมีคนเชื่อหรือไงเนี่ยก็จริงน้ำใสใจจริงนะฮะนะคนที่ฟังอยู่ก็คงจะเข้าใจนะครับคนที่เคยดื่มก็คงจะเข้าใจส่วนวิซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนนะกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทบอกหลายสิ่งหลายอย่างแทบไม่ต้องโฆษณาเลยเพราะว่ายาเพียงยาเนี่ยประทับใจทานแล้วทานดีทานแล้วทานต่อหลายท่านไปบอกด้วยนะบอกญาติสนิทพี่สายคนที่ท่านรักรับประกันว่าท่านไม่เสียหน้าและไม่ผิดพลาดหวังยั่งแน่นอนเมื่อทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และทานวิซอนแล้วมาบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์หรือวิชันครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองแวกังคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับโฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมบัติดุลปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบคือหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณและท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานแล้วดีด้วยท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะครับเรื่องราวของการปัสสาวะไม่อยู่ฉี่รถขากางเกงเนี่ยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยเนี่ยฟื้นฟูด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตหรือวิชันท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นวัยหมดประจำเดือนมันผิวหนังซูบซีดเหลืองคอเหี่ยวหย่อนยานวันนี้นะครับมาทานสูตรหนึ่งสุภาษิตหรือวิชัน2แคปซูลก่อนนอนกระดูกผูกระดูกพุนนะป้องกันไว้บำรุงกระดูกด้วยนะฮะทานสูตรหนึ่งสุภาษิตหรือวิชันซึ่งมีกระชายดำเป็นตัวนำกระชายดำนั้นถือว่าสุนภัยชั้นเลิศนะลูกหลานคนบนดอยเนี่ยลูกเยอะแยะไปหมด นี่แหละฤทธิ์กระชายดำนี่แหละและข้ามภูเขา3ลูกยังไม่เหนื่อยเลยกระชายดำนี่แหละแล้วก็สุนไพที่ไปเสริมกัน30ชนิดนะครับกระปุกละ350บาททาน2แคปซูลก่อนนอนแล้วก็มาพูดถึงสูตร2นะเรียกว่าสูตร1นะกระปุกสีแดงไปแล้วสูตร2รุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่กระดูกทับเส้นประสาทลูกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นเซนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุพรรณะนะครับทานเพียง3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นครับก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เนี่ยชาปรุงไปเท้าก็จะดีขึ้นเลือดลมดีขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะครับทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นกระปุกละ350บาทเรียกว่าสูตร2บรรจุ60แคปซูลเลยถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับหนักแล้วคือหลายๆท่านติดเตียงป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้โรคเกาต์รุมมาตอยนอนเป็นผักไม่มีเรี่ยวมีแรงกระดูกพุนนะทาน2สูตรร่วมกันราคากระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทสูตร1มีสุนไพ30ชนิดสูตร2 85ชนิดทาน2สูตรรวมกันได้สุนไพถึง115ชนิดดีถูกมีอยู่จริงมีทะเบียนยาคุณภาพสูงและปลอดภัยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฝาโอสถชื่อนี้จำไว้ร่างกายแข็งแรงอยากได้อะไรมากน้อยครับโทรมานะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วละกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ครับเชิญนะครับมี LINE มี Facebook สั่งซื้อตรงนั้นก็ได้หรือโทรมาก็ได้โทรมาก็ดีโทรมาที่0836931999ครับ

0: ินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออจังไรเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจังได
1: ้เออหลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยบ้างตาตังไม่อีกเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ้า
0: บ้าน
1: ต
0: ั้
1: งกลุ่มนึงตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่
1: าง
0: สว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะก็สั่งแล้วสิเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ
2: ้
1: า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะติดตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ลูกกัน
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ

ฟังให้มีความสุขนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าชอยเมียขี้หึงทศวรรษหิมพานต์และยงนภพงษ์ณนงนะครับบทเพลงก่อนหน้านี้กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันกับเพลงที่ชื่อว่าเทพีบ้านไพรคัทยามาสีกับเพลงที่ชื่อว่าหัวใจทศกัณฐ์เดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงแรกนี้ด้วยชายเมืองสิงห์นะครับแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนแล้วก็ฟังเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆอีกหนึ่งชั่วโมงในชั่วโมงหน้าอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันย่าเพียงยอดใหญ่อยากได้อะไรครับสุด1สุด2สุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสดกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนหรือจะเป็นงาดำสกัด 100% ผสมคอลลาเจนหรือจะเป็นมะระสกัด 100% เป็นรูปแบบของแคปซูลเจลทานง่ายอ่อนนุ่มสบายกระปุกละ300บาทถ้วนนะครับโทรมานะครับ0836931999ปิดเบรกด้วยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติชาวสิงห์บุรีกับเพลงที่ชื่อว่าทุกข์108อีกสักครู่เจอกันนะครับ

0: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
0: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
7: ผมร
6: ู้
7: สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณา
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเส้นปงบุกจับสถานบันเทิงย่านข้าวสารและกปภ.ขยายเวลาตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน69ผู้ประสบภัยช่วงกันยายนถึงตุลาคม69ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติสักครู่มาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชู

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเส้นปมบุกจับสถานบันเทิงย่านข้าวสารหลังตำรวจอ้างไม่พบความผิดปกติคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงกรณีกรมการปกครองนำกำลังเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารเมื่อเวลา 3:00 นของวันนี้คือวันที่10ตุลาคมจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางยาเสพติดหลายรายการทั้งที่สถานบันเทิงอยู่ห่างจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเพียงไม่กี่ร้อยเมตรโดยขณะนี้ได้สั่งปิดสถานบันเทิงแล้วพร้อมสั่งย้ายตำรวจ5ตำแหน่งหลักของโรงพักหรือ5เสือไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าก่อนหน้านี้ตำรวจสน.ชนะสงครามเข้าตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติจึงสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่หากพบความผิดจะดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณีที่ผู้กำกับการอาจถูกผู้ใต้บังคับบัญชาปกปิดข้อมูลหรือไม่นั้นยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนกรณีตำรวจสน.ดอนเมืองและกองบังคับการตำรวจนครบาล2บุกจับบ่อนพนันในหมู่บ้านหรูย่านดอนเมืองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าเป็นการดำเนินการหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและมีการวางแผนก่อนการเข้าจับกุมพร้อมยืนยันว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมายและพยานหลักฐานโดยขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: รัฐบาลยืนยันกปภ.ไม่ตัดน้ำประปาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมขยายเวลาตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน69ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยเป็นผู้ประสบภัยตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคม69คุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยลดภาระประชาชนด้วยมาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่1ทุกขนาดมาตรวัดน้ำในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยตามเงื่อนไขถึงวันที่30พฤศจิกายน2569รัฐบาลพร้อมอยู่เคียงข้างช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนางสาวพลทะเลกล่าวว่ามาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำประเภทที่1ที่อยู่อาศัยและอื่นๆทุกขนาดมาตรวัดน้ำในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยในเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569ได้รับสิทธิ์แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนซึ่งมีรายละเอียดคือ1เป็นผู้ประสบภัยในเดือนกันยายน2569
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
10: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา
4: ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
10: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
11: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
12: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่าปลายฟ้านะครับขับร้องโดยเบิ้ลปทุมราชและก็แมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับเพลงที่โด่งดังมากนะครับนักร้องตามเวทีลูกทุ่งหมอลำหรือเวทีลูกทุ่งทั่วไปนี่แหละมักจะนำไปร้องและก็ได้รับการตอบรับและก็ไพเราะเพราะพริ้งนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าปลายฟ้านะครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการยัดเพียงยะในชั่วโมงที่2คลื่นสถานีวิทยุมทบ13ลพบุรีความถี่ AM 1197นะ1197กิโลเฮิรตซ์อีก1ชั่วโมงนะครับในวันเสาร์วันนี้นะครับหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วชั่วโมงที่2นี้มาเสริมมาเพิ่มมาเติมนะครับนั่นคือผู้สร้างสรรค์รายการของเรายังดำรงคงอยู่เหมือนเดิมนั่นคือยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นครับไม่ทานไม่ได้เลยของดีขนาดนี้ยิ่งชายวัยทองวัยกลางคนเนี่ยต้องทานนะที่จริงทานได้ตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปนี่แหละทานได้แล้วก็ดีด้วยเป็นยาอายุวัฒนะด้วยยาอายุวัฒนะนอกจากว่าทานแล้วมันดีเลิศประเสริฐสีแข็งแกร่งแข็งแรงอายุยืนยาวและก็ที่สำคัญทำให้ดูหนุ่มสาวกว่าวัยนั่นเองนะครับส่วนมากสูตรภายในเป็นยาอายุวัฒนะทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสูตร1และสูตร2เนี่ยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสดนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะสรรพคุณเนี่ยสูตร1บำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนเนี่ยดูแลเบาหวานความดันไขมันด้วยท่านชายท่านหญิงเนี่ยเขาสู่วัยทองวัยกลางคนต้องทานเลยกระดูกผุกระดูกพรุนต้องทานทาน2แคปซูลก่อนนอนส่วนเป็นยาบำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชันและมายาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเนี่ยต้องยกให้กับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถบอกไม่ใช่บรรเทาเท่านั้นนะแต่เข้าไปล่วงลึกเลยดูแลรักษานะครับที่ตรงจุดในการทำให้ปวดให้เมื่อยให้ทุกทรมานนั่นคือไปดูแลและส่งเสริมฟื้นฟูร่างกายจากภายในสู่ภายนอกเลยนะครับหลายท่านมีปัญหาเรื่องราวของการปวดเมื่อยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อมันในลำไส้ให้อุดเส้นเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนหลายท่านท้องผูกเป็นพลาดึกทานสุด2รุ่งฟ้าโอสถก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ชาปริมือปลายเท้าทานสุด2รุ่งฟ้าโอสถนะครับเรียกได้ว่าครบสูตรนะสูตรภัย85ชนิดเนี่ยสุด2นะกลิ่นหอมมากดีมากนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทเรียกว่าสุด2รุ่งฟ้าโอสถฉลากสีน้ำเงินบรรจุถึง60แคปซูลเลยนะครับถูกมากดีมากสุนไพ 100% บอกตามตำรับยามีทะเบียนยามีคุณภาพสูงในการรักษาหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือรายแหล่ท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านก้าวรุมมาต่อยก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้รายท่านนอนเป็นผักไม่มีร่มมีแรงไม่มีกำลังวังชาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคนที่ติดเตียงก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางคนนี่ยกขายกแขนไม่ขึ้นก็มายกแขนยกขาขึ้นรายท่านก็วีน้ำวีผมอาบน้ำปะแป้งตัวเองได้และสามารถหุงข้าวไว้คอยนะรองรับลูกหลานนะคอยหน้านะคอยรับต้อนรับลูกหลานกลับบ้านเนี่ยโอ้โหหุงข้าวไว้แล้ววิเศษขึ้นหลายท่านนอนเป็นผักเลยก็มีเรื่องมีแรงมาดายรุ่นใดย่าบริเวณบ้านเก็บขยะอะไรโอ้ถือว่าดีเลิศประเสริฐสีแล้วล่ะกระดูกผุกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมก็ทานเพื่อเสริมเพิ่มบำรุงร่างกายนะครับราคาถูกมากครับราคาดีมากดีมากนี่คือถูกมากนะไม่ใช่แพงมากราคาดีมากนะครับกระปุกเดียว350บาทถ้าสั่งกระปุกเดียวจริงๆนะบวกค่าจัดส่ง50บาทถ้าไม่อยากเสียค่าจัดส่งทำอย่างไรดีสั่ง2กระปุก700บาทแล้วก็ส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทลดให้50บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี
นะทำไมส่งให้ฟรีและเป็นการบริการลูกค้านะบางครั้งนี่แทบไม่มีกำไรเลยล่ะนะก็คือว่าต้องการบริการลูกค้าส่วนมากลูกค้าของสุภาษิตเป็นวัยรุ่นสวนะบอกว่าต้องรอรับเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยหรือจะเป็นเบี้ยพิการอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้แหละมาสุภาษิตก็อยากช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ค่าจะส่งส่วนมากจะฟรีอยู่แล้วล่ะนะครับก็โทรมาเลยนะครับรวมทั้งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ด้วยกาแฟดิบกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มีโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็ดื่มได้มีแต่เสริมมีแต่เพิ่มทำให้ดีด้วยมีกำลังวังชานะมีความสุขและอร่อยด้วยกาแฟดีต้องอร่อยนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สารสกัดอันนั้นจัดเต็ม24ชนิดกาแฟราเบก้าคั่วบดจากประเทศสเปนเลยนะสุดยอดนะฮะกล่องละ250บาทหลายท่านตกใจว่ากล่องละ250บาทหลายท่านดูทีวีหรือไปดูเขาบอกเขาจำหน่ายกล่องละเกือบพันนะเป็นพันก็มีถ้าส่วนผสมเหมือนของสุภาษิตไลวิชันเนี่ยมันดูที่ส่วนผสมฮะใส่จริงใส่ปลอมเนี่ยยายเพียงยาจะรู้ว่าการเอาไปทานแล้วมันดีเลิศประเสริฐสีทำไมคนถึงดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะยอดเนี่ยตั้งแต่ผลิตครั้งแรกเนี่ยไม่มีลดฮะมีแต่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีเพราะว่าคนเอาไปดื่มแล้วมันได้ผลเหมือนสุภาษิตโฆษณาแปรสัมพันธ์ได้ร่างทองกลับมาตรงนี้แหละก็บอกเงินแสนเงินล้านก็ซื้อไม่ได้นะเอามาทานเอามาดื่มอร่อยด้วยดีด้วยกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่อย่าท่านได้ทานอย่าท่านได้ลองจะรู้ว่าดีฮะทานดีแล้วทานต่อดื่มดีแล้วบอกต่อนะครับทั้งสูตร1สูตร2ด้วยรวมทั้งวิสซอนด้วยวิสซอนนี้แทบไม่ต้องโฆษณาอะไรมากเลยสำหรับยาเพียงยาเก่าเนี่ยบอกหลายท่านบอกแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วสารพัดสารพันลองผิดลองถูกมามากมายหมดเงินมาเป็นหมื่นเป็นแสนพอมาเจอวิสซอนเท่านั้นเองแหละบอกว่ามันตาดีขึ้นจริงๆนะครับไม่ได้โกหกไม่จกตาเพราะเราตั้งใจในการผลิตตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน10ปีแล้วให้มันดีอีก100ปีก็ต้องดีฮะนั่นคือวิสซอนจากความตั้งใจจริงของสุภาษิตได้พูดกับเภสัชกรทั้งไทยและญี่ปุ่นบอกว่าต้องการผลิตพันเกี่ยวกับดวงตาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และก็เป็นจริงตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้วิสซอนยังคงดำรงคงอยู่ในการฟื้นฟูดวงตาของท่านนะครับยาเพียงยาของสุภาษิตจะบอกว่าจะถูกจะแพงไม่สนใจหรอกนะขอให้มันของมันดีจริงเถอะอุดหนุนอย่างแน่นอนและก็เป็นจริงครับวิสซอนทุกวันนี้ตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาจริงๆและก็ไม่ได้แพงเลยกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับช่วงนี้นะครับหลายท่านก็โทรมาจับจองแล้วนะครับหลายท่านก็สั่งซื้อเพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะส่งให้รวมทั้งงาดำสกัด 100% ผสมคอลลาเจนเนี่ยมันตามข้อตามข่าวที่มันดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยผมเผ่าเล็บผิวพรรณบอกว่าเป็นตัวช่วยเป็นตัวเสริมฮะเสริมกันดื่มกาแฟก็ดีแล้วสูตร1สูตร2ก็ดีแล้วเอาไปทานเสริมไปเพิ่มไปเติมเป็นตัวเร่งให้มันเข้าสู่เนาะแบบว่าได้ร่างทองอย่างแท้จริงนั่นคือที่ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยผิวพรรณดีเมลราปากแดงเชียวพอทานเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเลือดลมมันดีเป็นสูบฉีดแล้วมันดีนะฮะก็ทานกันไปงาดำสกัดสุภาษิตรับมาจากโรงงานใหญ่นะขอส่วนชื่อถ้ารับของแล้วจะอ้อว่าดีเพราะว่าสุภาษิตต้องรับผิดชอบตรงนี้เพราะว่าสุภาษิตเอามาเพื่อบริการลูกค้าของสุภาษิตนะครับไม่ได้ผลิตเองนะเพราะว่าสุภาษิตนั้นมีตัวยาดีๆอยู่แล้วนะครับคือสูตร1สูตร2นะครับตรงนี้มาช่วยมาแจมว่างั้นเถอะแล้วก็ขายถูกกระปุกละ300บาทแคปซูลเจล 100% แพ็คเกจนี้มาตรฐานบริษัทเขาบอกว่าราคาเนี่ยจัดจำหน่าย
เดิมของบริษัทเนี่ย860บาทนะแต่สุภสิทธิ์เอามาจำหน่าย300บาทนะครับกำไรไม่มีฮะเอามาบริการลูกค้าจริงๆนะครับแล้วก็สุด2มารคินกสกัดนะครับมีเจียวกู้หลานมีสารสกัดชั้นยอดอีก5ชนิดเนี่ยเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเอาไปทานแล้วจะดีขึ้นอย่างแน่นอนทานเพียง2แคปซูลเจลนะ60แคปซูลเจลนะราคา300บาทราคาเต็มๆบริษัทก็บอก860นะสุภสิทธิ์ก็สับสนตรงเนี้ยสุภสิทธิ์ก็จำหน่ายเพียง300บาทนะครับซื้อเพิ่มเติมไปเสริมกันยังไงก็แล้วแต่นะครับโทรมาที่สุภสิทธิ์เลยนะครับ0836931999แต่ที่ร้านที่มีตามร้านจำหน่ายที่สุภสิทธิ์ที่ไปวางจำหน่ายจะมีสูตร1สูตร2กาแฟเทนชัยกาแฟและวิสซอนเนี่ยร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองนะน้ำแห้งแล้วล่ะนะครับไปซื้อกันได้เลยทุกอย่างร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันอินป้าประหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สแก้วลบบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีฮะเทศบาลเมืองสิงห์บุรีประทานโทษหงอยู่อะนะครับมีทุกอย่างร้านโบเพสัตโคกสมโรงร้านคังยาชุมชนโคกสมโรงนะครับร้านโบเพสัตเนี่ยมีกาแฟเทนชัยกาแฟมีวิซอนมีสูตร1สูตร2ครับส่วนบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพลานิคมเนี่ยบอกเป็นคนใจบุญด้วยขายข้าวปลาอาหารขายของชำด้วยนะและขายกาแฟเทนชัยกาแฟดีด้วยและดื่มด้วยเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดบอกได้ร่างทองบอกสุภสิทธิ์ขาวหมดเลยเอามาดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟพันดีมิออร่านะบอกว่าดำอยู่ที่เดียวสุภสิทธิ์ก็อึ้งนะสุภสิทธิ์เป็นคนซื่อเนาะคิดไปคิดมามันอะไรล่ะดำอยู่ที่เดียวเนี่ยแม้นะตลกลึกตลกร้ายจริงๆเลยนะพี่บรรจงทำประโยชน์เขาทำข้าวปลาอาหารจำหน่ายด้วยนะเป็นกับข้าวเนี่ยบอกเอาหมูผักเนี่ยในร้านเนี่ยทำขายถุงละเท่าไหร่รู้ไหมถุงละ10บาท10บาทจริงๆฮะถ้าอยู่ใกล้เนี่ยสุภสิทธิ์จะไม่ทำกับข้าวเลยจะซื้อทุกวันในวันละ10ถุงนะข้าวปลาอาหารไปซื้อได้เลยฮะกับข้าวเนี่ยหมูจริงๆฮะทานบอกอิ่มเลยล่ะนะ10บาทเนี่ยไปซื้อกันเนาะพี่น้องชาวหนองนาพัฒนิคมเนี่ยรู้จักกันดีร้านจิ้งวันจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวิซอนนะครับไปซื้อกันเลยถ้าที่ไหนไม่มีอย่างไรไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเดี๋ยวนี้มีวิวัฒนาการที่ทันสมัยสั่งซื้อได้ตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999หลายท่านมี LINE หลายท่านมี Facebook ก็สั่งซื้อทั้งนั้นนะก็ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีออยมีทีมมีทะเบียนยาไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายเอาไปทานแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จกตานะครับไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสดงอาการการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับโทรมานะครับ0836931999ขอบคุณคุณรัญจวนหนูแก้วตัวหนองแซงเพื่อนหนองแซงสระบุรีทานมานานแสนนานวิซอน4กล่อง 2,700 บาทครับแล้วก็ป้าเทียมใจปัญญาหลักหรือป้าเล็กบางขันมากนะครับอยู่ตำบลบางขันมากเพื่อเมืองลพบุรีสั่งงาดำสกัด2กระปุกบาระสกัด1กระปุก900บาทนะส่งให้ฟรีด้วยนะเนี่ยขาดทุนหรือเปล่าไม่รู้ส่งให้ฟรีฮะพูดง่ายคุณพนัทโพสิริตำบลยางใช้โพทองอ่างทองกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคือ4กล่องแถม1กล่องนะครับ5กล่อง 1,000 บาทส่งให้ฟรีครับคุณพรศักดิ์บูโกกตำบลข้อกวายบ้านไร่อุทัยธานีตอนเช้าสุภสิทธิ์ตื่นปุ๊บมีเงินโอนเข้าบัญชีเลย 1,000 บาทบอกว่าส่งที่เดิมกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทขอบคุณครับคุณกิตสุภาพิมพ์ผาแป้นบอกวิสอนเบทานตาดีขึ้นมากยังไม่หมดตัวท่าแคมเพื่อเมืองจังหวัดลพบุรีสั่งกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทบอกก๊อปแก๊ปมันดีขึ้นหลายอย่างเลยคุณนายนาพลอยสีขำตัวเสาให้อำเภอเสาให้สระบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสุกัญญาเข็มกรัดเงินแสวงหาอ่างทองเป็นอาจารย์เกษียณแล้วนะฮะกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วก็คุณเนตรละเอียดตำบลแพรกศรีราชาแสงบุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเชนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่อัญชลีพรชิมสาหร่ายตำบลบ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
วิสซอน4กล่อง 2,700 บาทคุณสิริพรแซ่เตียวถนนลาดกระบัง 30/1 แขวงลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพงามารคินกสกัด3กระปุก900บาทคุณสุธรรมกระแพงแก้วตะบนทุ่งลูกนกกระแพงแสนนครปฐมสูตร11กระปุกกาแฟ2กล่อง1,850บาทนะครับที่เหลือยกยอดไปประกันในค่ำคืนนี้และในชั่วโมงหน้านะครับไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะครับหนีบ่ม้มหนีไม่พ้นภาษาภาคกลางแปลว่าหนีไม่พ้นมนแคนแก่นคูนครับส่งมอบให้ยัดเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านอยากได้อะไรโทรมาครับ0836931999นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินไปทางทุกทั้งประเทศหลายท่านส่งไปหลายวันแล้วของยังไม่ถึงก็โทรมาถูกมาถามได้แต่ว่าหลายท้องที่น้ำท่วมทำให้ของถึงช้าต้องขอประทานอภัยอย่างสูงนะครับ

0: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
1: ไม่มีแก้วแฟร์เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
0: อ่าเขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจดี
1: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
0: เอาพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
1: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
0: จ้าจ้า
1: เนาะ
0: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
1: ผม
0: ไปช่วยดี
1: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
0: เออผมหนาขึ้นเนาะ
1: เอา
0: จริงหนาขา
1: จริงเนาะ
0: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
1: ไม่ร่วงเนาะ
0: เออเราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
1: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
0: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
1: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
0: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
1: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
0: เนี่ยลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ยพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
1: โอ้โหสาธุขอบคุณ
0: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
1: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
0: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
1: ้สิบกล่องสองพันบาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
0: ่
1: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูปหนึ่งองค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่ห้า
2: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
3: ด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
3: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็รอใครรอค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมฝากดูแลสุขภาพนะครับตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยนะครับนะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับและก็เด็กเล็กๆเนี่ยมีปัญหาเรื่องราวของน้ำท่วมเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะครับและร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาซื้อเอาไปดูแลสุขภาพด้วยสำหรับ

โทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับเพลงลูกทุ่งอีสานเนี่ยส่วนมากจะยาวมากๆเลยนะครับทำให้สุภสิทธิ์ไม่ได้พูดออกนอกเรื่องนอกราวดีมีเฉพาะโฆษณาประชาสัมพันธ์และก็เพลงเพราะๆเท่านั้นเองนะครับให้บุญนำพาไหมไทยหัวใจศิลป์เพลงที่จบลงไปนั้นก่อนหน้านั้นเพลงแก้บนก้านตองทุ่งเงินนะครับเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวสุภสิทธิ์ส่งท้ายด้วยจินตลาภูลาภครับใจช้ำที่คำชะโนดนะครับหวังว่า2ชั่วโมงนี้จะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่ายัดเพียงยัดจะมีความสุขนะเพิ่มขึ้นอีกเมื่อนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งสุขภาพเอาไปดูแลสุขภาพตัวท่านเองและคนที่ท่านรักโทรมานะครับ0836931999นะครับชั่วโมงหน้าไปติดตามรับฟังสุภาษิตอีก1ชั่วโมงที่วสป711กิโลเฮิรตซ์สำหรับคลื่นนี้เวลาหมดก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยใจช้ำที่คำชะโนดจบเพลงจบรายการนะครับสุภสิทธิ์จะเจอกันใหม่ในค่ำคืนนี้สำหรับคืนนี้ขอท่านมีความสุขทั้งวันเลยนะครับสุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไป
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็ม

0: วงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
0: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
7: ผมร
6: ู้
7: สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณา
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะอย.แนะประชาชนบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยเน้นอาหารหลากหลายครบถ้วนลดหวานมันเค็มสักครู่มาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
13: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: ย.ชวนประชาชนร่วมเทศกาลกินเจประจำปี2569เลือกบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพและระมัดระวังสารปนเปื้อนในอาหารคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: นายแพทย์พิเชษฐ์พืชขุนทดรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจและเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากงดบริโภคเนื้อสัตว์และหันมารับประทานอาหารจากพืชการเลือกอาหารเจให้เหมาะสมและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยแนะเลือกซื้ออาหารเจสำเร็จรูปที่มีฉลากถูกต้องตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เลือกผักผลไม้สดใหม่และล้างให้สะอาดก่อนรับประทานเพื่อลดความเสี่ยงจากสารเคมีตกค้างและสิ่งปนเปื้อนพร้อมส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดเทศกาลควรรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบถ้วนตามหลักโภชนาการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งนี้อย.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์และเฝ้าระวังสารปนเปื้อนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: บรรยากาศการกินเจวันแรกที่จังหวัดพิษณุโลกคึกคักแม้ร้านจำหน่ายอาหารเจปีนี้เปิดจำหน่ายน้อยลงส่วนที่ขายดีก็จะเป็นร้านรายย่อยในตลาดสดคุณสุรเชษฐ์มากรรายงานค่ะ
4: ที่ตลาดใต้หน้าศาลเจ้าปุ่นทกงมาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ยังคงคึกคักมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารสดพืชผักผลไม้เพื่อนำไปประกอบอาหารเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นทุกวันแต่ที่จะมีประชาชนก็มาซื้อมากหน่อยก็เห็นจะเป็นร้านที่ติดธงสีเหลืองหรือว่าธงเจที่มีสัญลักษณ์ว่ามีอาหารเจจำหน่ายทั้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารประเภทของกินทั่วไปเช่นร้านน้ำเต้าหู้ปลาท้องโก๋ทอดคนจะมุงซื้อกันถึงขนาดต้องต่อคิวส่วนร้านที่จำหน่ายอาหารประเภทกับข้าวปีนี้ก็ได้ทำอาหารประเภทรับประทานง่ายๆมีผักล้วนๆเป็นส่วนผสมจะขายดีกว่าและเป็นการลดต้นทุนที่ต่ำลงด้วยที่ต้องเป็นแบบนี้เพราะวัสดุการประกอบอาหารปีนี้แพงขึ้นแต่ราคาขายอาหารโดยรวมทุกๆร้านก็จะยึดในราคาเดิมเข้าไว้ไม่ขึ้นราคาทำให้ขายหมดตั้งแต่ช่วงของการเปิดร้านไม่ถึง2ชั่วโมงส่วนร้านเต้าหู้และร้านเผือกทอดก็ขายจนหมดเกลี้ยงเพราะคนนิยมซื้อไปรับประทานกันในช่วงของเทศกาลกินเจในวันแรกถึงแม้ว่าเผือกจะหายากแต่ก็ยังขายในราคาเดิมเอาใจลูกค้าและคาดว่าตลอดช่วงเทศกาลกินเจปีนี้จะขายตลอดทุกวันไม่มีวันหยุดเนื่องจากเป็นช่วงที่ขายดีสำหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์สุรเชษฐ์มากรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
2: ปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมสกัดจับกุมชายชาวจีน5คนลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: เจ้าหน้าที่งานสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหมวดราชตระเวนป้องกันที่3กองร้อยทหารราบที่1411เจ้าหน้าที่หน่วยเฝ้าตรวจชายแดน31
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Capข่าวดีโฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
7: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
8: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
9: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะไปได้ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับช่วงนี้เราก็มีน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนนะครับวันนี้ไม่ลืมนะครับผมก็เอาโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงของเราเหมือนเช่นเคยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อยาสายตาหรือว่ายารักษาตา GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Capนิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลกินได้เดือนหนึ่งนะกินแล้วตาชัดแบบแจ๋วๆเลยนะครับตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตาวุ้นในตาเสื่อมเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Cap นิวไลท์นะจำชื่อยาแม่นๆ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดเอาแค่ขวดเดียวสั่งขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยนะครับหลายๆอย่างวันนี้สั่งยาขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยอย่างแรกที่แจกให้คือไฟฉายอย่างดี1กระบอกได้ทุกคนเลยครับได้ไฟฉายอย่างดี1กระบอกทุกคนเลยนะให้คนละ1กระบอกอย่างดีเลยนะครับ2ก็คือมีผ้าขนหนูผืนใหญ่ให้แฟนเพลงอีกคนละ1ผืนนะครับมีผ้าขนหนูให้กับแฟนเพลงด้วยเอาไว้ใช้นะครับนะฮะคนละ1ผืนนะครับยังไม่พอนะครับพอยังไม่พอแจกหมวกอีก2ใบนะครับเอาไว้ใช้เลยมีหมวกนะครับไว้ขี่จักรยานไว้ดูต่างๆปัญหาอะไรก็นะน้ำท่วมแดดออกดูสวนดูไร่ใส่ไปเลยครับนะฮะหมวกแก๊ปให้คนละ2ใบลุงกับป้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันนึกออกมั้ยจ๊ะเออนะโอ้โหแจกกี่อย่างเนี่ยได้ไฟฉายไป1กระบอกแล้วยังไม่พอแจกผ้าขนหนูให้อีกผืนหนึ่งนะครับโอ้โหยังไม่พอแจกหมวกแกร็บให้อีกคนละ2ใบเนี่ยนะครับโอ้โห4อย่างแล้วเนี่ยนะ4ชิ้นแล้วต่อมาอะไรครับยังไม่พอแจกถุงพลาสติกให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดด้วยกันเอาไว้ใส่ของนะครับถุงพลาสติกอีกคนละ1ปึ้งนะเอาไว้ใส่ของนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับถุงพลาสติกอย่างดีนะครับเอาไว้ใส่ของได้ก็เป็นถุงใหญ่อยู่นะนะเอาไว้ใส่พวกนะข้าวของอะไรต่างๆนั้นนะแล้วกันน้ำท่วมบ้างกันของกันฝนกันน้ำกันแดดอะไรก็ว่ากันไปนะครับถุงพลาสติกนี้อย่างดีนะครับนะพอยังนะบางคนบอกยังไม่พอเอาถ้ายังไม่พอต้องเชนแจกอีกอย่างนึงเอาเอาไหมเอาแก้วน้ำเก็บความเย็นให้แฟนเพลงพิเศษจริงๆช่วงนี้เลยจ้ะที่โทรมาสั่งซื้อแจกหมดนี่เลยเนี่ยโอ้โหอะไรบ้างวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดไฟชงไฟฉายนะครับผ้าขนหนูนะหมวกแก๊ปไปคนละ2ใบเลยให้หมวกไปคนละ2ใบเลยเนี่ยไปใส่กันแล้วมีผ้าขนหนูเนาะแล้วก็มีถุงพลาสติกอีกคนละ1ชุดถุง1ปึ้งใหญ่เลยอะไว้ใส่ของนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะแก้วน้ำเก็บความเย็นให้อีกคนละ1ใบโอ้โหหมดนี่เหมือนก็ซื้อยาฟรีๆแล้วเนี่ยแจกของให้ทีเนี่ยนะครับโอ้โหเนาะยาขวดละ900แจกของไปแล้วกี่บาทวะเนี่ยกำไรไม่ต้องพูดถึงนะครับนะฮะเออแค่รู้จักกันก็พอแล้วนะฮะอ้าวสั่งซื้อยาตาGG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะทะเบียนยา G544/59นะครับเป็นทะเบียนยาเลยนะครับตัวนี้นะไม่ใช่อาหารเสริมนะครับเป็นยาเลยเวลาป่วยต้องกินยานะไม่ใช่ไปกินอาหารเสริมนะครับอ้าว GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทตาชัดแจ๋วๆเลยซื้อขวดเดียวแจกให้หมดนี่เลยเนี่ย2 3 4 5 6 7อย่างเนี่ยนะอ้าวสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ094761 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นะครับนะโปรโมชั่นมีถึง6โมงเย็นเท่านั้นนะครับเอาแค่6โมงเย็นนะถ้าเกิดใครโทรมาช้ากว่า6โมงเย็นอดนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่อเลยครับ

0: โฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาวัลย์อ่อนตราดีพร้อมและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะไปได้ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับช่วงนี้เราก็มีน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนนะครับวันนี้ไม่ลืมนะครับผมก็เอาโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงของเราเหมือนเช่นเคยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อยาสายตาหรือว่ายารักษาตา GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Capนิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลกินได้เดือนหนึ่งนะกินแล้วตาชัดแบบแจ๋วๆเลยนะครับตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตาวุ้นในตาเสื่อมเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Cap นิวไลท์นะจำชื่อยาแม่นๆ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดเอาแค่ขวดเดียวสั่งขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยนะครับหลายๆอย่างวันนี้สั่งยาขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยอย่างแรกที่แจกให้คือไฟฉายอย่างดี1กระบอกได้ทุกคนเลยครับได้ไฟฉายอย่างดี1กระบอกทุกคนเลยนะให้คนละ1กระบอกอย่างดีเลยนะครับ2ก็คือมีผ้าขนหนูผืนใหญ่ให้แฟนเพลงอีกคนละ1ผืนนะครับมีผ้าขนหนูให้กับแฟนเพลงด้วยเอาไว้ใช้นะครับนะฮะคนละ1ผืนนะครับยังไม่พอนะครับพอยังไม่พอแจกหมวกอีก2ใบนะครับเอาไว้ใช้เลยมีหมวกนะครับไว้ขี่จักรยานไว้ดูต่างๆปัญหาอะไรก็นะน้ำท่วมแดดออกดูสวนดูไร่ใส่ไปเลยครับนะฮะหมวกแก๊ปให้คนละ2ใบลุงกับป้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันนึกออกไหมจ๊ะเออนะโอ้โหแจกกี่อย่างเนี่ยได้ไฟฉายไป1กระบอกแล้วยังไม่พอแจกผ้าขนหนูให้อีกผืนหนึ่งนะครับโอ้โหยังไม่พอแจกหมวกแกร็บให้อีกคนละ2ใบเนี่ยนะครับโอ้โห4อย่างแล้วเนี่ยนะ4ชิ้นแล้วต่อมาอะไรครับยังไม่พอแจกถุงพลาสติกให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดด้วยกันเอาไว้ใส่ของนะครับถุงพลาสติกอีกคนละ1ปึ้งนะเอาไว้ใส่ของนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับถุงพลาสติกอย่างดีนะครับเอาไว้ใส่ของได้ก็เป็นถุงใหญ่อยู่นะนะเอาไว้ใส่พวกนะข้าวของอะไรต่างๆนั้นนะแล้วกันน้ำท่วมบ้างกันของกันฝนกันน้ำกันแดดอะไรก็ว่ากันไปนะครับถุงพลาสติกนี้อย่างดีนะครับนะพอยังนะบางคนบอกยังไม่พอเอาถ้ายังไม่พอต้องเชนแจกอีกอย่างนึงเอาเอาไหมเอาแก้วน้ำเก็บความเย็นให้แฟนเพลงพิเศษจริงๆช่วงนี้เลยจ้ะที่โทรมาสั่งซื้อแจกหมดนี่เลยเนี่ยโอ้โหอะไรบางวันเนี่ยเยอะแยะไปหมดไฟชงไฟฉายนะครับผ้าขนหนูนะหมวกแก๊ปไปคนละ2ใบเลยให้หมวกไปคนละ2ใบเลยเนี่ยไปใส่กันแล้วมีผ้าขนหนูเนาะแล้วก็มีถุงพลาสติกอีกคนละ1ชุดถุง1ปึ้งใหญ่เลยอะไว้ใส่ของนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะแก้วน้ำเก็บความเย็นให้อีกคนละ1ใบโอ้โหหมดนี่เหมือนก็ซื้อยาฟรีๆแล้วเนี่ยแจกของให้ทีเนี่ยนะครับโอ้โหเนาะยาขวดละ900แจกของไปแล้วกี่บาทวะเนี่ยกำไรไม่ต้องพูดถึงนะครับนะฮะเออแค่รู้จักกันก็พอแล้วนะฮะอ้าวสั่งซื้อยาตาGG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะทะเบียนยา G544/9นะครับเป็นทะเบียนยาเลยนะครับตัวนี้นะไม่ใช่อาหารเสริมนะครับเป็นยาเลยเวลาป่วยต้องกินยานะไม่ใช่ไปกินอาหารเสริมนะครับอ้าว GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทตาชัดแจ๋วๆเลยซื้อขวดเดียวแจกให้หมดนี่เลยเนี่ย2 3 4 5 6 7อย่างเนี่ยนะอ้าวสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ094761 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นะครับนะโปรโมชั่นมีถึง6โมงเย็นเท่านั้นนะครับเอาแค่6โมงเย็นนะถ้าเกิดใครโทรมาช้ากว่า6โมงเย็นอดนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่อเลยครับ

0: ตาดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไป
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ของไทยใด
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0810

0: 1-757-7474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-259
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะปภ.เผยน้ำท่วม21จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครขณะฉะเชิงเทราระดับน้ำในพื้นที่ยังเพิ่มสูงขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
13: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
14: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
16: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
16: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
16: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ปภ.เผยมีน้ำท่วม21จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 100,000 ครัวเรือนขณะที่พิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกระดับน้ำเริ่มทรงตัวคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันเกิดขึ้น21จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครอยู่ที่104อำเภอ893ตำบล 6,673 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,135,377 ครัวเรือนคิดเป็น 3,100,000 กว่าคนขณะที่มีเพียงจังหวัดฉะเชิงเทราเท่านั้นที่ขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นโดยเข้าท่วม8อำเภอคืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอเมืองอำเภอบ้านโพอำเภอคลองเขื่อนอำเภอราชสารรวมอยู่ที่75ตำบล673หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่ฉะเชิงเทรา 54,000 กว่าครัวเรือนส่วนในพื้นที่พิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังคงทรงตัวนอกนั้นระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วอย่างไรก็ตามปภ.ยังคงเฝ้าติดตามระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง13ตุลาคมนี้ที่จะมีฝนตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ตำรวจบุกค้น4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติ 6,000 ล้านโยงแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาพนันออนไลน์พบต่างชาติถือครองบ้านพร้อมที่ดินผ่าน95บริษัทจับกุมผู้ต้องหาต่างชาติ11คนคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวจำนวน3รายและจากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่าทั้ง3รายมีการเดินทางเข้าออกประเทศหลายครั้งโดยในแต่ละคนจะมีการถือหนังสือเดินทางหลายสัญชาติจึงน่าเชื่อว่าเป็นการใช้เพื่อหลบเลี่ยงตัวตนและยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการหรูหลายโครงการโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าวมีบริษัทต่างๆที่ถือครองที่ดินจำนวนมากและเกี่ยวพันไปยังโครงการหมู่บ้านจัดสรรอื่นอีกหลายแห่งซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นนอนมินีถือครองบ้านพร้อมที่ดินจำนวน94หลัง95บริษัททั้งยังพบว่าหุ้นส่วนบริษัทในโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าวมีประกาศตำรวจสากลสีแดง2คนและมีหมายจับศาลอาญาพระโขนง1คนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้คัดกรองและวิเคราะห์จนพบว่ากลุ่มเป้าหมายเข้าข่ายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวต้องสงสัยเป็นนอมินีมีจำนวน95บริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม94แปลงเนื้อที่กว่า33ไร่มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกว่า 6,000 ล้านบาทเบื้องต้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้11คนประกอบด้วยสัญชาติจีน10คนและสหรัฐอเมริกา1คน
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาวัลย์อ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
7: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GigiCap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GigiCap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรทาวเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะเป็นได้ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับช่วงนี้เนาะก็มีน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนนะครับวันนี้ไม่ลืมนะครับผมก็เอาโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงของเราเหมือนเช่นเคยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อยาสายตาหรือว่ายารักษาตา GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Capนิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลกินได้เดือนหนึ่งนะกินแล้วตาชัดแบบแจ๋วๆเลยนะครับตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตาวุ้นในตาเสื่อมเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Cap นิวไลท์นะจำชื่อยาแม่นๆ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดเอาแค่ขวดเดียวสั่งขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยนะครับหลายๆอย่างวันนี้สั่งยาขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยอย่างแรกที่แจกให้คือไฟฉายอย่างดี1กระบอกได้ทุกคนเลยครับได้ไฟฉายอย่างดี1กระบอกทุกคนเลยนะให้คนละ1กระบอกอย่างดีเลยนะครับ2ก็คือมีผ้าขนหนูผืนใหญ่ให้แฟนเพลงอีกคนละ1ผืนนะครับมีผ้าขนหนูให้กับแฟนเพลงด้วยเอาไว้ใช้นะครับนะฮะคนละ1ผืนนะครับยังไม่พอนะครับพอยังไม่พอแจกหมวกอีก2ใบนะครับเอาไว้ใช้เลยมีหมวกนะครับไว้ขี่จักรยานไว้ดูต่างๆปัญหาอะไรก็นะน้ำท่วมแดดออกดูสวนดูไร่ใส่ไปเลยครับนะฮะหมวกแก๊ปให้คนละ2ใบลุงกับป้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันนึกออกมั้ยจ๊ะนะโอ้โหแจกกี่อย่างเนี่ยได้ไฟฉายไป1กระบอกแล้วยังไม่พอแจกผ้าขนหนูให้อีกผืนหนึ่งนะครับโอ้โหยังไม่พอแจกหมวกแกร็บให้อีกคนละ2ใบเนี่ยนะครับโอ้โห4อย่างแล้วเนี่ยนะ4ชิ้นแล้วต่อมาอะไรครับยังไม่พอแจกถุงพลาสติกให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดด้วยกันเอาไว้ใส่ของนะครับถุงพลาสติกอีกคนละ1ปึ้งนะเอาไว้ใส่ของนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับถุงพลาสติกอย่างดีนะครับเอาไว้ใส่ของได้ก็เป็นถุงใหญ่อยู่นะนะเอาไว้ใส่พวกนะข้าวของอะไรต่างๆนั่นนะแล้วกันน้ำท่วมบ้างกันของกันฝนกันน้ำกันแดดอะไรก็ว่ากันไปนะครับถุงพลาสติกนี้อย่างดีนะครับนะพอยังนะบางคนบอกยังไม่พอเอาถ้ายังไม่พอต้องเชนแจกอีกอย่างนึงเอาไหมเอาแก้วน้ำเก็บความเย็นให้แฟนเพลงพิเศษจริงๆช่วงนี้เลยจ้ะที่โทรมาสั่งซื้อแจกหมดนี่เลยเนี่ยโอ้โหอะไรบ้างวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดไฟฉายนะครับผ้าขนหนูนะหมวกแก๊ปไปคนละ2ใบเลยให้หมวกไปคนละ2ใบเลยเนี่ยไปใส่กันแล้วมีผ้าขนหนูเนาะแล้วก็มีถุงพลาสติกอีกคนละ1ชุดถุง1ปึ้งใหญ่เลยอะไว้ใส่ของนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะแก้วน้ำเก็บความเย็นให้อีกคนละ1ใบโอ้โหหมดนี่เหมือนก็ซื้อยาฟรีแล้วเนี่ยแจกของให้ทีเนี่ยนะครับโอ้โหเนาะยาขวดละ900แจกของไปแล้วกี่บาทวะเนี่ยกำไรไม่ต้องพูดถึงนะครับนะฮะแค่รู้จักกันก็พอแล้วนะฮะอ้าวสั่งซื้อยาตาGG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะทะเบียนยา G544/9นะครับเป็นทะเบียนยาเลยนะครับตัวนี้นะไม่ใช่อาหารเสริมนะครับเป็นยาเลยเวลาป่วยต้องกินยานะไม่ใช่ไปกินอาหารเสริมนะครับอ้าว GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทตาชัดแจ๋วๆเลยซื้อขวดเดียวแจกให้หมดนี่เลยเนี่ย2 3 4 5 6 7อย่างเนี่ยนะอ้าวสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ094761992นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทครับ0947619922ครับอ่ะชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นะครับนะโปรโมชั่นมีถึง6โมงเย็นเท่านั้นนะครับเอาแค่6โมงเย็นนะถ้าเกิดใครโทรมาช้ากว่า6โมงเย็นอดนะครับอ่ะช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่อเลยครับ

0: ชมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGG Cab New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย09476199220947619922ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะไปได้ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับช่วงนี้เนาะก็มีน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนนะครับวันนี้ไม่ลืมนะครับผมก็เอาโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงของเราเหมือนเช่นเคยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อยาสายตาหรือว่ายารักษาตา GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAPนิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลกินได้เดือนหนึ่งนะกินแล้วตาชัดแบบแจ๋วๆเลยนะครับตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตาวุ้นในตาเสื่อมเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCAP นิวไลท์นะจำชื่อยาแม่นๆ GGCAP นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCAP New Light 1ขวดเอาแค่ขวดเดียวสั่งขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยนะครับหลายๆอย่างวันนี้สั่งยาขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยอย่างแรกที่แจกให้คือไฟฉายอย่างดี1กระบอกได้ทุกคนเลยครับได้ไฟฉายอย่างดี1กระบอกทุกคนเลยนะให้คนละ1กระบอกอย่างดีเลยนะครับ2ก็คือมีผ้าขนหนูผืนใหญ่ให้แฟนเพลงอีกคนละ1ผืนนะครับมีผ้าขนหนูให้กับแฟนเพลงด้วยเอาไว้ใช้นะครับนะฮะคนละ1ผืนนะครับยังไม่พอนะครับพอยังไม่พอแจกหมวกอีก2ใบนะครับเอาไว้ใช้เลยมีหมวกนะครับไว้ขี่จักรยานไว้ดูต่างๆปัญหาอะไรก็นะน้ำท่วมแดดออกดูสวนดูไร่ใส่ไปเลยครับนะฮะหมวกแก๊ปให้คนละ2ใบลุงกับป้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันนึกออกไหมจ๊ะเออนะโอ้โหแจกกี่อย่างเนี่ยได้ไฟฉายไป1กระบอกแล้วยังไม่พอแจกผ้าขนหนูให้อีกผืนหนึ่งนะครับโอ้โหยังไม่พอแจกหมวกแกร็บให้อีกคนละ2ใบเนี่ยนะครับโอ้โห4อย่างแล้วเนี่ยนะ4ชิ้นแล้วต่อมาอะไรครับยังไม่พอแจกถุงพลาสติกให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดด้วยกันเอาไว้ใส่ของนะครับถุงพลาสติกอีกคนละ1ปึ้งนะเอาไว้ใส่ของนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับถุงพลาสติกอย่างดีนะครับเอาไว้ใส่ของได้ก็เป็นถุงใหญ่อยู่นะนะเอาไว้ใส่พวกนะข้าวของอะไรต่างๆนะนะแล้วกันน้ำท่วมบ้างกันของกันฝนกันน้ำกันแดดอะไรก็ว่ากันไปนะครับถุงพลาสติกนี้อย่างดีนะครับนะพอยังนะบางคนบอกยังไม่พอเอาถ้ายังไม่พอต้องเชนแจกอีกอย่างนึงเอาเอาไหมเอาแก้วน้ำเก็บความเย็นให้แฟนเพลงพิเศษจริงๆช่วงนี้เลยจ้ะที่โทรมาสั่งซื้อแจกหมดนี่เลยเนี่ยโอ้โหอะไรบางวันเนี่ยเยอะแยะไปหมดไฟชงไฟฉายนะครับผ้าขนหนูนะหมวกแก๊ปไปคนละ2ใบเลยให้หมวกไปคนละ2ใบเลยเนี่ยไปใส่กันแล้วมีผ้าขนหนูเนาะแล้วก็มีถุงพลาสติกอีกคนละ1ชุดถุง1ปึ้งใหญ่เลยอะไว้ใส่ของนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะแก้วน้ำเก็บความเย็นให้อีกคนละ1ใบโอ้โหหมดนี่เหมือนก็ซื้อยาฟรีๆแล้วเนี่ยแจกของให้ทีเนี่ยนะครับโอ้โหเนาะยาขวดละ900แจกของไปแล้วกี่บาทวะเนี่ยกำไรไม่ต้องพูดถึงนะครับนะฮะเออแค่รู้จักกันก็พอแล้วนะฮะอ้าวสั่งซื้อยาตาGGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะทะเบียนยา G544/9นะครับเป็นทะเบียนยาเลยนะครับตัวนี้นะไม่ใช่อาหารเสริมนะครับเป็นยาเลยเวลาป่วยต้องกินยานะไม่ใช่ไปกินอาหารเสริมนะครับอ้าว GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทตาชัดแจ๋วๆเลยซื้อขวดเดียวแจกให้หมดนี่เลยเนี่ย2 3 4 5 6 7อย่างเนี่ยนะอ้าวสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ094761992นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทครับ0947619922ครับอ่ะชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Light นะครับนะโปรโมชั่นมีถึง6โมงเย็นเท่านั้นนะครับเอาแค่6โมงเย็นนะถ้าเกิดใครโทรมาช้ากว่า6โมงเย็นอดนะครับอ่ะช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่อเลยครับ

0: ยาดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไป
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรักษ์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ของไทยได้
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577

0: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
7: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณา
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
12: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
14: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: โดนครับซื้อครับ
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
16: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
16: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
16: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: จับตาค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้อีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างตะวันออกตะวันตกกรุงเทพปริมณฑลเจออากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่ประชาชนเตรียมรับมืออาจเกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่ขณะน้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายเหลือแต่จังหวัดฉะเชิงเทราน้ำยังท่วมหนัก8อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 54,000 ครัวเรือนเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำบางประกงโดยเร็วส่วนเส้นรังสิตนครนายกน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ปภ.เผยมีน้ำท่วม21จังหวัดรวมกรุงเทพประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 100,000 ครัวเรือนขณะที่พิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกระดับน้ำเริ่มทรงตัวนายกรัฐมนตรีนัดผู้ว่าภาคใต้ตอนล่างถกแผนเผชิญเหตุรับมือฝนน้ำหลากช่วง 2-3 เดือนนี้พร้อมเร่งรัดสำรวจและจ่ายเงินเยียวยาประชาชนโดยเร็วรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคไม่ตัดน้ำประปาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมขยายเวลาตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน69ผู้ประสบภัยตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคม69ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติทันทีรัฐบาลชวนคนไทยร่วมติดตามเวที IMF World Bank รับชมฟรีผ่านเว็บไซต์ World Bank Live12ตุลาคมนี้เปิดโอกาสส่งคำถามถึงเวทีโลกพร้อมติดตามประเด็น AI การจ้างงานโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของ SME ตำรวจบุคคล4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติ 6,000 ล้านโยงแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาพนันออนไลน์พบต่างชาติถือครองบ้านพร้อมที่ดินผ่าน95บริษัทจับกุมผู้ต้องหาต่างชาติ11คนกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกบุกจับผับย่านข้าวสารอยู่ห่างจากสถานีตำรวจชนะสงครามแค่100เมตรเปิดเกินเวลาเสพยาปล่อยเยาวชนเข้าใช้บริการพบข้อมูลเจ้าของร้านเป็นภรรยาตำรวจนายหนึ่งและมีการจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทขณะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเด้ง5เสือสอนอชนะสงครามเข้ากรุเส้นปมบุกจับสถานบันเทิงย่านข้าวสารหลังตำรวจตรวจอ้างไม่พบความผิดปกติส่วนบ่อนพนันย่านดอนเมืองยันไม่มีนักการเมืองเอี่ยวเศรษฐวุฒิอดีตในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไม่ทนโพสต์กลางดึกเตรียมใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเอาผิดคนที่ร่วมทำร้ายตนเองหลังถูกย้ายไปเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีย้ำอย่างเคารพสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านรักพี่น้องฝ่ายปกครองในอำเภอบ้านสร้างทุกคนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจเลิกสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าขณะตั้งด่านตรวจเน้นตักเตือนก่อนปรับกำชับงานเร่งด่วนปราบปรามภัยคุกคามทลายบ่อนอบายมุขการพนันค้ามนุษย์หากปล่อยปละละเลยผู้บังคับการผู้กำกับการในพื้นที่เจอย้ายด่วนภายใน24ชั่วโมงเกิดเหตุลิฟต์ขนของภายในบริษัทขนส่งซอยสาธุประดิษฐ์34ร่วงกระทันหันสาววัย47ปีก้าวเท้าเข้าลิฟต์ขาเดียวร่วงตามถูกลิฟต์หนีบศีรษะเสียชีวิตส่วนชายอีกคนที่เข้าไปก่อนบาดเจ็บรัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑล
6: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
7: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
8: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
9: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะไปได้ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับช่วงนี้เนาะก็มีน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนนะครับวันนี้ไม่ลืมนะครับผมก็เอาโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงของเราเหมือนเช่นเคยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อยาสายตาหรือว่ายารักษาตา GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAPนิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลกินได้เดือนหนึ่งนะกินแล้วตาชัดแบบแจ๋วๆเลยนะครับตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตาวุ้นในตาเสื่อมเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCAP นิวไลท์นะจำชื่อยาแม่นๆ GGCAP นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCAP New Light 1ขวดเอาแค่ขวดเดียวสั่งขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยนะครับหลายๆอย่างวันนี้สั่งยาขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยอย่างแรกที่แจกให้คือไฟฉายอย่างดี1กระบอกได้ทุกคนเลยครับได้ไฟฉายอย่างดี1กระบอกทุกคนเลยนะให้คนละ1กระบอกอย่างดีเลยนะครับ2ก็คือมีผ้าขนหนูผืนใหญ่ให้แฟนเพลงอีกคนละ1ผืนนะครับมีผ้าขนหนูให้กับแฟนเพลงด้วยเอาไว้ใช้นะครับนะฮะคนละ1ผืนนะครับยังไม่พอนะครับพอยังไม่พอแจกหมวกอีก2ใบนะครับเอาไว้ใช้เลยมีหมวกนะครับไว้ขี่จักรยานไว้ดูต่างๆปัญหาอะไรก็นะน้ำท่วมแดดออกดูสวนดูไร่ใส่ไปเลยครับนะฮะหมวกแก๊ปให้คนละ2ใบลุงกับป้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันนึกออกไหมจ๊ะเออนะโอ้โหแจกกี่อย่างเนี่ยได้ไฟฉายไป1กระบอกแล้วยังไม่พอแจกผ้าขนหนูให้อีกผืนนึงนะครับโอ้โหยังไม่พอแจกหมวกแกร็บให้อีกคนละ2ใบเนี่ยนะครับโอ้โห4อย่างแล้วเนี่ยนะ4ชิ้นแล้วต่อมาอะไรครับยังไม่พอแจกถุงพลาสติกให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดด้วยกันเอาไว้ใส่ของนะครับถุงพลาสติกอีกคนละ1ปึ้งนะเอาไว้ใส่ของนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับถุงพลาสติกอย่างดีนะครับเอาไว้ใส่ของได้ก็เป็นถุงใหญ่อยู่นะนะเอาไว้ใส่พวกนะข้าวของอะไรต่างๆนั้นนะแล้วกันน้ำท่วมบ้างกันของกันฝนกันน้ำกันแดดอะไรก็ว่ากันไปนะครับถุงพลาสติกนี้อย่างดีนะครับนะพอยังนะบางคนบอกยังไม่พอเอาถ้ายังไม่พอต้องเชนแจกอีกอย่างนึงเอาเอาไหมเอาแก้วน้ำเก็บความเย็นให้แฟนเพลงพิเศษจริงๆช่วงนี้เลยจ้ะที่โทรมาสั่งซื้อแจกหมดนี่เลยเนี่ยโอ้โหอะไรบ้างวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดไฟชงไฟฉายนะครับผ้าขนหนูนะหมวกแก๊ปไปคนละ2ใบเลยให้หมวกไปคนละ2ใบเลยเนี่ยไปใส่กันแล้วมีผ้าขนหนูเนาะแล้วก็มีถุงพลาสติกอีกคนละ1ชุดถุง1ปึ้งใหญ่เลยอะไว้ใส่ของนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะแก้วน้ำเก็บความเย็นให้อีกคนละ1ใบโอ้โหหมดนี่เหมือนก็ซื้อยาฟรีๆแล้วเนี่ยแจกของให้ทีเนี่ยนะครับโอ้โหเนาะยาขวดละ900แจกของไปแล้วกี่บาทวะเนี่ยกำไรไม่ต้องพูดถึงนะครับนะฮะเออแค่รู้จักกันก็พอแล้วนะฮะอ้าวสั่งซื้อยาตาGGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะทะเบียนยา G544/9นะครับเป็นทะเบียนยาเลยนะครับตัวนี้นะไม่ใช่อาหารเสริมนะครับเป็นยาเลยเวลาป่วยต้องกินยานะไม่ใช่ไปกินอาหารเสริมนะครับอ้าว GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทตาชัดแจ๋วๆเลยซื้อขวดเดียวแจกให้หมดนี่เลยเนี่ย2 3 4 5 6 7อย่างเนี่ยนะอ้าวสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ094761 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับอ่ะชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Light นะครับนะโปรโมชั่นมีถึง6โมงเย็นเท่านั้นนะครับเอาแค่6โมงเย็นนะถ้าเกิดใครโทรมาช้ากว่า6โมงเย็นอดนะครับอ่ะช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่อเลยครับ

0: ดีโฉมใหม่ GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGG Cap New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย09476199220947619922ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดร่วงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะไปได้ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับช่วงนี้เราก็มีน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนนะครับวันนี้ไม่ลืมนะครับผมก็เอาโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงของเราเหมือนเช่นเคยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อยาสายตาหรือว่ายารักษาตา GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Capนิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลกินได้เดือนหนึ่งนะกินแล้วตาชัดแบบแจ๋วๆเลยนะครับตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตาวุ้นในตาเสื่อมเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Cap นิวไลท์นะจำชื่อยาแม่นๆ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดเอาแค่ขวดเดียวสั่งขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยนะครับหลายๆอย่างวันนี้สั่งยาขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยอย่างแรกที่แจกให้คือไฟฉายอย่างดี1กระบอกได้ทุกคนเลยครับได้ไฟฉายอย่างดี1กระบอกทุกคนเลยนะให้คนละ1กระบอกอย่างดีเลยนะครับ2ก็คือมีผ้าขนหนูผืนใหญ่ให้แฟนเพลงอีกคนละ1ผืนนะครับมีผ้าขนหนูให้กับแฟนเพลงด้วยเอาไว้ใช้นะครับนะฮะคนละ1ผืนนะครับยังไม่พอนะครับพอยังไม่พอแจกหมวกอีก2ใบนะครับเอาไว้ใช้เลยมีหมวกนะครับไว้ขี่จักรยานไว้ดูต่างๆปัญหาอะไรก็นะน้ำท่วมแดดออกดูสวนดูไร่ใส่ไปเลยครับนะฮะหมวกแก๊ปให้คนละ2ใบลุงกับป้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันนึกออกไหมจ๊ะนะโอ้โหแจกกี่อย่างเนี่ยได้ไฟฉายไป1กระบอกแล้วยังไม่พอแจกผ้าขนหนูให้อีกผืนหนึ่งนะครับโอ้โหยังไม่พอแจกหมวกแกร็บให้อีกคนละ2ใบเนี่ยนะครับโอ้โห4อย่างแล้วเนี่ยนะ4ชิ้นแล้วต่อมาอะไรครับยังไม่พอแจกถุงพลาสติกให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดด้วยกันเอาไว้ใส่ของนะครับถุงพลาสติกอีกคนละ1ปึ้งนะเอาไว้ใส่ของนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับถุงพลาสติกอย่างดีนะครับเอาไว้ใส่ของได้ก็เป็นถุงใหญ่อยู่นะนะเอาไว้ใส่พวกนะข้าวของอะไรต่างๆนะเพื่อกันน้ำท่วมบ้างกันของกันฝนกันน้ำกันแดดอะไรก็ว่ากันไปนะครับถุงพลาสติกนี้อย่างดีนะครับนะพอยังนะบางคนบอกยังไม่พอเอาถ้ายังไม่พอต้องเชนแจกอีกอย่างนึงเอาไหมเอาแก้วน้ำเก็บความเย็นให้แฟนเพลงพิเศษจริงๆช่วงนี้เลยจ้ะที่โทรมาสั่งซื้อแจกหมดนี่เลยเนี่ยโอ้โหอะไรบางวันเนี่ยเยอะแยะไปหมดไฟฉายนะครับผ้าขนหนูนะหมวกแก๊ปไปคนละ2ใบเลยให้หมวกไปคนละ2ใบเลยเนี่ยไปใส่กันแล้วมีผ้าขนหนูเนาะแล้วก็มีถุงพลาสติกอีกคนละ1ชุดถุง1ปึ้งใหญ่เลยอะไว้ใส่ของนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะแก้วน้ำเก็บความเย็นให้อีกคนละ1ใบโอ้โหหมดนี่เหมือนก็ซื้อยาฟรีๆแล้วเนี่ยแจกของให้ทีเนี่ยนะครับโอ้โหเนาะยาขวดละ900แจกของไปแล้วกี่บาทวะเนี่ยกำไรไม่ต้องพูดถึงนะครับนะฮะแค่รู้จักกันก็พอแล้วนะฮะอ้าวสั่งซื้อยาตาGG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะทะเบียนยา G544/9นะครับเป็นทะเบียนยาเลยนะครับตัวนี้นะไม่ใช่อาหารเสริมนะครับเป็นยาเลยเวลาป่วยต้องกินยานะไม่ใช่ไปกินอาหารเสริมนะครับอ้าว GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทตาชัดแจ๋วๆเลยซื้อขวดเดียวแจกให้หมดนี่เลยเนี่ย2 3 4 5 6 7อย่างเนี่ยนะอ้าวสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ094761992นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทครับ0947619922ครับอ่ะชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นะครับนะโปรโมชั่นมีถึง 6:00 นเท่านั้นนะครับเอาแค่ 6:00 นนะถ้าเกิดใครโทรมาช้ากว่า 6:00 นอดนะครับอ่ะช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่อเลยครับ

0: กรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด

0: สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไป
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083 8686083แล้วพบกันนะครับ
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆ

0: ทรายจะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
5: ผมร
4: ู
5: ้สึกว่าถูกคนแก
4: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
6: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
6: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
7: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอน เสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686 0

0: พ่อตาเรียกพี่ครับเริ่มต้นกับเสียงเพลงยอดฮิตของรายการนี้นะครับเข้าไปใน YouTube ช่องพันธุระเรคคอร์ดครับเวอร์ชั่นต้องเป็นพันธุระเรคคอร์ดแล้วคุณจะได้ทำนองนี้ครับถ้าเป็นที่อื่นก็ไม่รู้นะครับก๊อปปี้กันไปก๊อปกี้กันมานะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของพ่อตาเรียกพี่จากทางด้านของคนแต่งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องการให้เผยแพร่เพลงเอาไปเถอะลิขสิทธิ์ไม่ห่วงห้ามมันเป็นเพลงที่ได้อนุรักษ์เพลงลูกทุ่งกันไว้ได้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับเรามาเข้าข่าวเรื่องราวของข่าวกันต่อครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบพระคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเสริมประเภทน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับก็สั่งซื้อกันเยอะเลยนะครับวันที่10เดือน10มีรายการพิเศษครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับก็อย่างที่บอกครับมันมีทั้ง9ชนิดทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมมารวมอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันอะขวดนึง60แคปซูลรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดมันก็จะได้ครบโดสของมันแล้วมันจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายคุณเป็นอะไรบ้างล่ะลุกขึ้นฉี่ทั้งคืนไหมกลับมีปัญหาเรื่องปวดท้องปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวทั้งตัวไหมกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกเดินนี่จะกรอบแกรบกรอบแกรบเลยมีไหมครับลดอาการมือชาเท้าชาหรือจะเป็นบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับแล้วก็ลดไขมันลดความดันลดเบาหวานพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แต่ละตัวแต่ละตัวมันรวมไว้ทั้ง9ชนิดปกติเขาขายน้ำมันงาดำขวดเดียวเขาก็คุ้มละพอแล้วหรืออย่างโรงงานนี้ก็ผลิตออกมาน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวอย่างเงี้ยพอแล้วครับก็เอาสัก9ชนิดเลยรวมกันเลยครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่า60แคปซูลนี่ไม่ใช่น้อยนะและชนิดที่2ครับน้ำมันมะระ3ชนิดกับงาดำอีก1ชนิดเป็น4ชนิดตะกี้9ชนิดอันนี้เป็น4ชนิดครับน้ำมันมะระก็ไม่ใช่มาแค่มะระขี้นกนะมีทั้งมะระจีนมะระหวาน3ชนิดแล้วมารวมกับน้ำมันงาดำอีก1ชนิดเป็น4ชนิดครับได้ก็ซื้อ2แถม1เลยนะครับซื้อ2แถม1ก็ช่วยสำหรับผู้ที่มีปัสสาวะบ่อยๆขับสารพิษในร่างกายกระดูกข้อต่อปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยเรื่องชุมชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดสำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็รับประทานน้ำมันมะระ3ชนิดกับน้ำมันงาดำ1ชนิดรวมเป็น4ชนิดในเม็ดแคปซูลเดียวกันสกัดเย็น 100% ครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก่อนอาหารแค่นั้นนะครับเรื่อยถ่ายไปเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณครับหลายคนบอกโอ้โหยกนิ้วให้สั่งกันบางคนสั่ง5ชุดนะ5ชุดนะ2แถม1เนี่ยวันที่10เดือน10สั่งกัน5ชุดบางคน3ชุดบางคน2ชุดสต็อกเกลี้ยงเลยครับสต็อกเกลี้ยงเลยครับแหมเดือน10วันที่10เดี๋ยวปีหน้ารอแล้วกันนะเอ้ยปีหน้าว่าเดือนหน้าวันที่11เดือน11วันที่11เดือน11จะแถมอะไรบ้างคอยดูต่อไปแล้วกันโปรแกรมนี้ครับหลายคนเดาบอกเดือนหน้าแจกอยู่มั้ยแจกครับผมขอบริษัทเข้ามายอดผมได้นะครับผมเอามาจากบริษัทเนี่ยบริษัทให้ผมมาขายเนี่ยเขาบอกเขาส่งไปทั่วประเทศมียอดคุณเนี่ยคุณอเนกคุณทำยอดนำริ้วเลยทั้งประเทศเนี่ยโอ้โหผมสุดปลื้มเลยเพราะงั้นผมบอกผมไม่เอาส่วนตรงที่จะต้องสมนาคุณนะผมเอาส่วนที่แถมให้ผมได้ไหมอ้าวก็ได้เขาก็บอกผมเอาไปผมไม่ได้ไปขายนะผมเอาไปแถมให้กับคุณผู้ฟังเขาบอกโอ้โหอาจารย์นี่สุดยอดเลยครับผมเป็นอะไรที่ผมได้กำไรมาผมก็แถมให้ผมไม่จำเป็นจะต้องไปขายนี่ผม ผมก็เอาที่ขายส่วนขายที่แถมก็ส่วนแถมผมเป็นคนอย่างนี้นะครับเหมือนกับเอนไซม์ไบโอเนกตราไบโอผมได้ของแถมมาผมก็คืนทุนให้คืนกำไรให้กับผู้รู้ฟังผมขายก็ได้แต่ผมไม่ขายผมแถมผมใจร้ายไหมล่ะผมใจดีแถมให้ครับอ้าวก็เป็นเรื่องของผู้สำเร็จรายการนะครับยังไงอยากสั่งก็โทรมา0817577474จดได้ไหมคนแก่บางคนจดไม่ได้บอกฟังทุกวันจดไม่ได้081เอาจดไว้757หาบหาบแบบซื้อหวย757รอคุณร้อยหรือ10บาทคุณ10บาท757 7474เบิ้ลต้องบอกว่าเลขหวยอย่างเงี้ยจำแม่นปู่ย่าตายายชอบเล่นครับขอบคุณครับยังไงก็สั่งซื้อดูแลสุขภาพร่างกายกันชื่นใจครับบางทีได้คุยกับคนมีอายุได้คุยกับคนแก่โอ้ยหลานเอ้ยยายก็แก่แล้วดีครับอยู่จนแก่แล้วได้คุยกับผมเนี่ยถือว่าผมชื่นใจนะผมถือว่าคนแก่อายุยืนผมชอบคุยกับคนอายุเยอะๆฮะอยู่กันนะคือไม่ค่อยจะรู้เรื่องหูไม่ค่อยดีครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการแล้วสั่งซื้อสินค้ามาครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวครับมาอีกแล้วสั่งซื้อสินค้าเอาข้างนอกช่วยรับหน่อยไปประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบิ๊กรานท่านผบ.ตร.ยันตำรวจส่งสำนวนโกงสอบท้องถิ่นทันใน30วันแล้วทำไมปปช.ฟ้องไม่ทันฝากขัง84วันแต่ปปช.ทำไม่ทันแต่ตำรวจทำทันภายใน30วันเอ๊ะมันยังไงกันพลตำรวจสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นภายหลังคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งสำนวนคดีต่ออัยการสูงสุดไม่ทันกำหนดฝากขัง84วันหลักฐานที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามซึ่งเป็นผู้จับกุมส่งสำนวนให้ปปช.มากน้อยเพียงใดว่าเท่าที่ตนทราบสำนวนคดีที่ตำรวจส่งให้ปปช.ดำเนินการตามภายในกรอบเวลาผู้สื่อข่าวถามว่าหลักฐานที่ตำรวจส่งให้ปปช.เพียงพอต่อการเอาผิดผู้ต้องหาหรือไม่ผบ.ตร.บอกหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมตามข้อเท็จจริงได้ส่งให้ทันตามกรอบเวลาซึ่งคดีพวกนี้คณะพนักงานปปช.เป็นผู้สอบสวนส่วนการที่ตำรวจเป็นผู้ทำสำนวนพื้นฐานให้กับปปช.นั้นท่านผบ.ตร.บอกว่าตำรวจทำส่งเบื้องต้นภายใน30วันส่วนรายละเอียดต้องถามปปช.ผู้สื่อสำนักนวลมาท่านผบ.ตร.ย้ำว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบก็ทำสำนวนส่งทันไปนาน30วันประสานงานกับปปช.ซึ่งหากปปช.จะประสานดำเนินการอย่างไรเพิ่มเติมเราก็พร้อมรับดำเนินการและเราดำเนินการส่งสำนวนไปแล้วเมื่อถามว่าการทำงานระหว่างหน่วยงานที่มีการประสานกันเนี่ยปัจจุบันมีกรณีลักษณะที่มีผู้ต้องหาจำนวนมากในหนึ่งคดีดำเนินการสอบสวนไม่ทันจนต้องปล่อยตัวออกมาเนี่ยจนสุดท้ายต้องไปติดกับการจับกุมตัวเหมือนคดีในอดีตอย่างคดีของนายญาติเรื่องดื่มชูกำลังและไม่ได้ตัวผู้ต้องหาเลยทำให้บริษัทจะซ้ำรอยหรือไม่ผบ.ตร.ก็บอกหากมีหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะช่วยดำเนินการติดตามโดยจะใช้ความสามารถเต็มที่และในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะทำให้ดีที่สุดครับบังเอิญผู้ต้องหา3คนนี้ถ้าออกนอกประเทศล่ะไม่ออกนอกประเทศตามประตูแต่แล้วอาจจะออกช่องทางธรรมชาติจะตามตัวได้ไหมจะตามตัวเจอไหมเออครับก็เป็นสิ่งที่น่าคิดถึงกันเนาะว่ากันไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังซึ่งก็เขาก็แจงนะปปช.ก็แจงที่ฟ้องไม่ทันปล่อย3ผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยรับคุมหนีไม่ได้จ่อแจ้งข้อหา 6,000 คนปลายปีในอัศพลสันไตรภพสส.ศรีสะเกษในฐานะประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมคณะกรรมการว่าเรื่องการสอบพนักงานท้องถิ่นวันนี้ทางกรรมการได้เชิญผู้แทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้แทนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบปปป.ผู้แทนสภ.นครนายกนครราชสีมาพัทลุงเพชรบูรณ์สตูลศรีสะเกษพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยความคืบหน้าเรื่องนี้ปปช.ได้แจ้งแล้วว่ากรณีผู้ถูกหา3รายได้รับการปล่อยตัวแล้วเมื่อ7ตุลาคมนั้นเนื่องจากครบกำหนดฝากขังสูงสุดตามกฎหมาย ตามกฎหมายให้สามารถฝากขังได้สูงสุด7ผลัดและก็ครบไปแล้วแต่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมประทางปปชไม่สามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องได้ทันจนทำให้ผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวทางผู้แทนปปชก็ชี้แจงเรื่องนี้ว่าข้อเท็จจริงคือปปปได้แจ้งข้อหา157ซึ่งสามารถฝากได้เพียง4ผลัดทางปปปก็ฝากขังอีก4ผลัดไปแล้วเมื่อนำผู้ต้องหามาส่งตัวให้กับปปชก็สามารถฝากขังได้เพียง3ผลัดนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปปชทั้งหมดแต่รับมาจากปปปโดยทางปปชได้แจ้งอีกว่าเรื่องนี้ทางปปชดำเนินการตั้งแต่แรกจะไม่ทำการฝากขังเพราะดีว่าระบบการไต่สวนของปปชใช้เวลานานพอสมควรเชื่อว่าระยะเวลา80กว่าวันนั้นดำเนินการไม่ทันแน่แต่ในเมื่อปปชรับเรื่องมาจากปปปก็พยายามดำเนินการเร่งให้ถึงที่สุดแต่ก็ไม่ทันเจ็ดผลัดทางด้านของนายอัศพลบอกว่าส่วนนี้มีคำถามว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายถูกปล่อยตัวเนี่ยจะมีมาตรการควบคุมตัวเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือไม่ทางปปชก็ยอมรับตามตรงว่ามาตรการควบคุมการหลบหนีไม่มีแต่หากผู้ต้องหาหลบหนีไปประเทศไหนก็ตามก็ดำเนินการตามขั้นตอนของส่งไร้คำแนนต่อไปอย่างไรก็ตามระยะเวลาตอนนี้ปปชอยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหารายได้รับการแจ้งมาตรฐานเดียวกันและจะต้องเสนอต่อกรรมการปปชพิจารณาตั้งเป้าจะแจ้งข้อหาทั้งหมด 6,000 กว่ารายในคราวเดียวกันคาดว่าจะแจ้งข้อหาในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเลื่อนจากที่เคยระบุไว้ช่วงปลายเดือนตุลาคมเนื่องจากระหว่างการไต่สวนได้มีทุกข์หาเพิ่มเติมนอกเหนือจากหน้าในหน้าหลักอีกทั้งขณะนี้ปปชได้รับข้อมูลมากขึ้นซึ่งต้องขยายเวลาในการแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อผู้ต้องหาได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วต้องชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน15วันขอขยายได้15วันหรือจะไม่มาชี้แจงก็เป็นสิทธิทั้งนี้ปปชได้ตั้งทีมไต่สวน7ทีมทีมละ 5-6 คนตามภูมิภาคต่างการไต่สวนรับผิดชอบ1คนต่อ300รายขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว 1,000 กว่าปากและตอนนี้ปปชยังไม่มีการผู้ใดเป็นพยานแม้จะยื่นมาขอเป็นจำนวนมากก็ตามส่วนในหน้าหลักปปชได้สอบไปแล้ว44สายขณะนี้ระหว่างการติดตามไม่ครบ110สายของในหน้าในหน้าหลักปปช.ยังพบในหน้าสายรองที่รับเงินและส่งต่อให้ในหน้าสายหลักระบุตัวสอบประคำแล้ว51รายซึ่งปปช.ยืนยันว่าในหน้ารองที่ระบุตัวได้จะอยู่ในกลุ่มผู้กล่าวหา 6,000 กว่ารายด้วยส่วนคดีปปป.ส่งมาให้ปปช.มีเจ้าหน้าที่2รายคือกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เป็นผู้ต้องหาที่ปปป.ส่งสำนวนให้ครบทั่วแล้วอ๋อที่โดนจับไปแล้วละกันประกันตัวมาใช่ไหมพบมียอดเงินในสมมติ15ล้านบาทคดีอยู่ตามสภ.ต่างๆกรรมการก็เชิญมา6สถานที่ตำรวจแล้วมีดำเนินคดีไปแล้ว81คดีส่งมายังปปช.แล้ว31คดีเหลืออีก50คดีซึ่ง81คดีนี้เป็นกรณีจ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อสอบผ่านจึงมาแจ้งความก็มีชื่อสตูล27คดีปปช.ครบแล้วครับส่งปปช.ครบแล้วส่วนสาเหตุที่ทางกรรมธิการทำเช่นนี้เนื่องจากทุกจังหวัดทั่วประเทศต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมการที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็เพราะการสอบราชการท้องถิ่นปฏิเสธไม่ได้ว่าครั้งหน้าการสอบจะต้องจัดขึ้นหากในหน้าเหล่านี้กระทำความผิดแล้วไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขาก็จะต้องกลับมาอีกครั้งอีกทั้งอยากให้ทุกจังหวัดดำเนินการเอาผิดเป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งทราบว่ามีบางจังหวัดที่คืนเงินก็ถือว่าไม่มีความผิดคืนเงินแล้วไม่มีความผิดมันยังไงไงพี่กนคืนเงินแล้วไม่มีความผิดผิดสิผิดตรงที่ว่าความผิดมันสำเร็จแล้วไงคิดคดโกงแล้วไงเอาเงินไปแจกไปขอเงินเขาอะใช่ไหมแต่เขาบอกถือว่าไม่มีความผิดคืนเงินแล้วไม่มีความผิดเขาสอบไม่ได้ก็คืนเงินไปไม่มีความผิดหรอเออเข้าใจเหมือนกันแน่นะโอ้ไปเปลี่ยนเรื่องก็จะติดตามดูต่อไปว่า3คนดร.วินและน้องสาวดร.วินแล้วก็จ่าพิชิตจะมีความผิดหรือไม่หรือปล่อยออกมาแล้วก็ลอยนวลว่ากันไปครับติดตามดูให้ดีแล้วกันนะครับคุณฟังอะไรคือความถูกต้องอะไรคือความจริงบิ๊กลานค้น4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติ 6,000 ล้านครับโยงสแกมเมอร์จีนนี่แหละครับมันมาหากินในประเทศไทยเราเนี่ย4หมู่บ้านหรูบุกรวบผู้ต้องหาหมายแดงอินเตอร์โพลสแกมเมอร์ที่ทางการจีนต้องการตัวมูลค่าทรัพย์สินกว่า 6,000 ล้านครับ ท่านบตร.คนนี้ท่านได้รับตำแหน่งแล้วท่านทำงานลุยเลยซึ่งก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวที่ไปลุยทุนจีนที่ประเภทมังกรจีนเกิดมาหาพ่อเป็นพ่อไทยนะครับเมื่อวานก็ไปลุยจับมาครับพ่อจีนเองก็บอกไม่รู้ว่าเป็นพ่อนึกว่าเป็นพ่อของคนไทยลูกของคนไทยว่างั้นตำรวจตม.ตำรวจนครบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองบุกจับต่างชาติทุจริตทะเบียนราษฎร์ที่ท่านผบ.ตร.พลตำรวจสำราญนวลมาสั่งการให้พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการของสตม.พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับแล้วก็ยังมีทางด้านของพลตำรวจโทชติวัฒน์เหลืองวิไลด้วยนะครับและนายตำรวจอีกหลายท่านซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านท่านผบ.ตร.ก็ลุยมาแล้วนะครับไปในพื้นที่ที่อำเภอแม่สายเชียงรายความเชื่อมโยงตั้งแต่ผู้จัดหาเอกสารผู้รับรองเจ้าบ้านนายหน้าไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐพบผู้เกี่ยวข้องรวม36รายออกหมายจับ15หมายหมายค้น7หมายสามารถจับได้แล้ว24รายแบ่งเป็นตามหมาย5รายจับซึ่งหน้า19รายประกอบด้วยชาวจีน3รายคนไทย2รายชาวเมียนมา19รายชุดสืบสวนขยายผลนำกำลังจับผู้ต้องหารายสำคัญเพิ่มเติมอีก4รายที่มีพฤติการแตกต่างกันเชื่อมโยงการได้มาซึ่งสถานะบุคคลประจำตัวเลขประจำตัวประเทศไทยและใช้สิทธิ์ต่างๆในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายครับยังไงพ่อทิพย์แม่ทิพย์ซึ่งตรวจค้นหมู่บ้านหรูย่านวังทองหลางก็จับนายอี้หลงแซ่จางหรืออาหลงถือบัตรประชาชนคนไทยด้วยเลขขึ้นต้นด้วยเลข5เมื่อปี57มีชื่อเข้าทะเบียนราษฎรในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายต่อด้วยบัตรประชาชนครั้งสุดท้ายปี64สืบสวนพบว่านายอี้หลงเนี่ยมีภรรยาชาวจีนมีลูกด้วยกันจ้างคนไทยจดทะเบียนรับรองบุตรเป็นพ่อทิพย์นายอี้หลงภรรยาและบุตรจะเดินทางไปจีนจะได้ตรวจเอกสารพบว่าชื่อบิดาของเด็กไม่ตรงกับข้อที่จริงไปส่งตรวจ DNA ปรากฏว่าเด็กชาวจีน DNA บิดาที่แท้จริงก็คือนายอี้หลงจากนั้นขยายผลตรวจสอบเพิ่มชื่อและขอบัตรพบว่ามีการทุจริตทางทิเบตราชเพื่อใช้สิทธิสัญชาติไทยประกอบธุรกิจเบื้องต้นพบมีเงินหมุนเวียนในบัญชีนายอี้หลงและภรรยารวมกว่า581ล้านบาทครับอีกทั้งทรัพย์สินอื้อซ่าที่บ้านที่ดินรถยนต์หรูมูลค่ากว่า312ล้านบาทรวมทั้งมีเส้นเงินเชื่อมโยงบริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์2แห่งนำเงินรายได้จากธุรกิจขายของที่วัดเล็งในยี่ย่านเยาวราชไปซื้อบ้านที่เข้าตรวจค้นเนี่ยนะครับโอ้โหร่ำรวยร่ำรวยเลยและในขณะเดียวกันนะครับท่านบตร.ก็ลุยต่อวันนี้ท่านก็ไปลุยปฏิบัติการเฟสที่8ครับทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูเข้าค้น17จุดในพื้นที่บางนาสวนหลวงพระราม9ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑาหลังจากสืบทราบมาว่าเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทถือครองบ้านและที่ดินมูลค่า 6,000 ล้านบาทออกหมายจับบุคคลต่างด้าวจำนวน86หมายจับและจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้จำนวน11คนสัญชาติจีน10คนสหรัฐอเมริกา1คนท่านผบ.ตร.บอกว่าสืบเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยมีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวทั้งหมด3รายรายแรกมิสเตอร์โชถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและกัมพูชาผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนในความผิดที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเมื่อ30มกราคมปี61เหตุเกิดที่เมืองอู่หลานจัตุรัสเฉิงเฉิงมีผู้เสียชีวิต3รายจากการตรวจสอบมิสเตอร์โชคนนี้เป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการบ้านอยู่บ้านหรูย่านพระราม9ศรีนครินทร์ซึ่งเป็นบ้านหรูมีมูลค่าราคาขาย 50-69 ล้านบาททั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่ามิสเตอร์โชคนนี้ยังเป็นสแกมเมอร์อีกด้วยครับโอ้ส่งไปให้ทางการจีนและก็แบ็คลิสต์เลยรายที่2มิสเตอร์กูถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนตุรกีกัมพูชาผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนมีความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงชักชวนผู้อื่นข้ามพรมแดนในผิดกฎหมายเมื่อ23เมษายนปี67เหตุเกิดที่จังหวัดจิงหนิงเฉียนเมืองหลี่ซุยทางตอนใต้และมณฑลจ้อเจียงรายชื่อที่3มิสเตอร์เจียนถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนเซนคิโซเฟอร์ลันผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนในความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงออนไลน์เมื่อ4ธันวาคมปี67เหตุเกิดที่มณฑลเหอหนานทั้ง2คนเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านที่ดินในโครงการบ้านหรูย่านกรุงเทพกีฑาซึ่งเป็นหมู่บ้านหรูมีราคาขายตั้งแต่77ถึง98ล้านบาทโอ้โหบ้านราคารวมร้อยล้านเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากรก่อนพบกลุ่มบริษัทต้องสงสัยเข้าขายใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองบ้านพร้อมที่ดินจำนวน94หลัง95บริษัทอีกทั้งยังพบว่าหุ้นส่วนบริษัทในโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าวมีประกาศตำรวจสากลสีแดงมีโนติส2คนและมีหมายจับศาลอาญาพระหนอง1คนคือมิสเตอร์ลินสัญชาติจีนเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการบ้านอยู่ร้านพระราม9ศรีนครินทร์ประกาศตำรวจสากลสีแดงในฐานความผิดเกี่ยวกับการเป็นองค์กรอาชญากรรมในการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานรักษาความปลอดภัยฐานะเมืองแบงบูมณฑลอานฮุยมิสเตอร์บายสัญชาติจีนเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการบ้านหรูย่านกรุงเทพกีฬามีประกาศตำรวจสากลสีแดงในฐานความผิดเกี่ยวกับเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติฉ้อโกงออนไลน์ออกเมื่อ19สิงหาคมปี65โดยสำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะเมืองไถหยวนมณฑลซานซีแล้วก็อีกคนหนึ่งครับสัญชาติจีนเหมือนกันครับมิสเตอร์หังเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการหรูเมืองบางนาวงแหวนมีหมายจับศาลอาญาพระโขนงในความผิดร่วมกันนำสินค้าที่ยังไม่ผ่านวิธีการศุลกากรซ่อนเร้นหรือรับของที่เกี่ยวข้องกับความผิดอ้างยี่และเป็นคนต่างด้าวที่ดินได้ที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายโอ้โหมันเข้ามาในเมืองไทยมันรวยๆกันทั้งนั้นเยอะมากครับโครงการบ้านหรูแต่หลังไม่ต่ำกว่า50ล้านสักหลังนึงครับมาเข้ามาโครงการบ้านหรูย่านบางนาก็ราคาขายบ้านในโครงการประมาณ52ล้านโดยโครงการนี้มีเป้าหมายในการดำเนินการ19บริษัทจดทะเบียนรวม145ล้านออกหมายจับผู้ต้องหาต่างด้าวได้19คนแบ่งเป็นสัญชาติจีน17คนกัมพูชา1คนฮ่องกง1คนถือครองบ้านรวม19หลังเนื้อที่6ไร่รวมมูลค่ากว่า 1,050 ล้านบาท 1,000 กว่าล้านครับหมู่บ้านหรูย่านพระราม9ศรีนครินทร์ราคาขายในโครงการ50ถึง69ล้านบาทโดยโครงการนี้มีเป้าหมายในการดำเนินการ30บริษัทแบ่งเป็นสัญชาติจีนได้28คนนะครับออกหมายจับกัมพูชา2ถือครองบ้าน29หลังเนื้อที่8ไร่2งาน18ตารางวามูลค่า 1,600 ล้านถึงบอกแล้วตัวเลขมันรวมเป็นพันๆล้านนี่แสดงว่ามันซื้อแต่ละหมู่บ้านนี่บ้านไม่ต่ำกว่า50ล้านสักหลังหนึ่งสำนักงานตำรวจชาติเปิดปฏิบัติการปราบปรามโนมินีแล้ว7เฟสในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศตรวจสอบแล้ว297บริษัทที่ดิน309แปลงรวมกว่า217ไร่มูลค่า 3,039 ล้านบาทศาลออกหมายจับ238หมายจับได้118คนและมีคดีศาลพิพากษาแล้ว20คดีครับโอ้ตำรวจไทยเหนื่อยเลยนะเยอะแยะไปหมดครับอ้าวมันก็เข้าใจเนาะมาชุบตัวอยู่ในประเทศไทยร่ำรวยร่ำรวยกันจริงๆปะจูนะ
2: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกา าฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
0: ไปต่อก็ได้เรื่องของข่าวพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2นำกำลังทลายผับดังเมืองผับดังถนนข้าวสารโอเคบาร์ปล่อยเด็กเข้ามั่วยาจ่ายสวยเดือนละ107,000จ่ายใครอ่ะเดือนละ107,000จ่ายใครจ่ายผู้กำกับหรือจ่ายใครโอ้ครับพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองด้วยนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติการนายเรื่องรักรักเรื่องยังมีผู้หนึ่งแหมชื่อนายเรื่องรักเรื่องยังมีตามคุณแกนะนายเรื่องรักเรื่องยังมีผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยกองอาสารักษาดินแดนนายศักดิ์ชัยรจนะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์ประเด็นศึกอันสิงห์ประเด็นศึกเข้าตรวจสอบสถานบริการโอเคบาร์โอเคบาร์ถนนข้าวสารแขวงตลาดยอดเขตพระนครกรุงเทพ พบมาเปิดสถานบริการโดยไม่มีมารยาทยังไงนั่นไงนั่นไงกรุงเทพนะเนี่ยกลางใจเมืองกรุงเทพนะเนี่ยตอนนั้นตอนไฟไหม้ต้องตรวจให้รู้ผลภายใน1เดือนหลังจากไหม้ลาดพร้าวไปแล้วเป็นไงที่นี่เปิดมานานแล้วโอเคบาร์ไม่มีมารยาทสถานบริการเปิดได้ไงลักลอบจำหน่ายเครื่องแอลกอฮอล์เกินเวลาทำได้ไงปล่อยปละเลยให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการทำได้ไงพบพฤติการใช้สารเสพติดจำหน่ายลูกโป่งหัวเราะให้กับนักท่องเที่ยวทำได้ไงก็ทำได้เพราะมันจ่ายไปแล้วเดือนละ170,000จ่ายให้ใครตรวจสอบพบว่าสถานที่นี้มีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นร้านตั้งอยู่ชั้น2ของอาคารภายในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีเวทีสำหรับการแสดงดนตรีมีพื้นที่ให้บริการหลายโซนโดยมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งจัดให้มีดนตรีการแสดงเพื่อความบันเทิงบริเวณทางเข้าร้านมีการรักษาความปลอดภัยประมาณ 4-6 คนแต่ไม่มีการตรวจบัตรประชาชนหรือตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าสถานบริการเจ้าหน้าที่จึงเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีส่วนปล่อยปละละเลยเกี่ยวข้องกับสถานบริการดังกล่าวในช่วงเวลาที่สถานประกอบการยังคงเปิดให้บริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนถึงเกือบรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งโอ้ปิดเพลงแล้วเปิดไฟเงียบปิดเพลงก็เงียบแล้วก็เปิดไฟผู้ใช้บริการมีพฤติการน่าสงสัยเดินออกจากห้องน้ำห้องเดียวกันหลายครั้งก่อนตรวจสอบห้องน้ำพบหลอดพลาสติกที่คาดว่าใช้บรรจุยาเสพติดอาทิมีผงขาวลักษณะคล้ายเสพยาแล้วทิ้งตกให้เกินพื้นยาพบเห็นเยาวชนมีอายุต่ำกว่า20ปีจำนวนมากเข้ามาใช้บริการภายในร้านมีการสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำหน่ายลูกโป่งแก้วหัวเราะหัวเราะทั้งวันเลยหัวเราะตลอดเช้าเลยไหมเนี่ยแก้วหัวเราะจากการตรวจสอบฐานข้อมูลระบบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการไม่พบว่าโอเคบาร์ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการแต่อย่างใดอยู่ได้ไงครับท่านชัดชาติขณะที่ลักษณะการประกอบกิจการพบว่ามีการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มมีดนตรีแสดงเพื่อความบันเทิงรวมถึงมีการเต้นยินยอมไม่มีการเต้นบนเวทีและบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งลักษณะสถานบริการตามกฎหมายจึงได้วางแผนเข้าจับกุมครับโอ้โหยาเสพติดไม่ใช่น้อยนักท่องเที่ยวประมาณ102 คนมีอายุต่ำกว่า20 ปี30 คนครับต่ำกว่า20 ปี30 คนชาย20หญิง10เด็กต่ำสุดเพียง15 ขวบมี1 คนเข้ามาใช้บริการด้วยลูกใครเหล่าเต้ามาเนี่ยต่ำกว่า15 ปี1 คนเข้ามาใช้บริการผลตรวจปัสสาวะนักเที่ยวมีสีม่วง31 รายเป็นเยาวชนต่ำกว่า20 ปีจำนวน4 รายพนักงานคือดีเจ2 คนพบอาวุธปืน1 กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนสิ่งเทียมอาวุธปืน1 กระบอกยาเสพติดถูกทิ้งเกลื่อนที่พื้นภายในร้านจำนวนมากและลูกโป่งหัวเราะพร้อมอุปกรณ์ทิ้งภายในร้านเก็บเป็นหลักฐานครับสืบทราบมาว่ามีการบันทึกจ่ายสวยให้หลายหน่วยงานเดือนละ 177,000 ให้หลายหน่วยงานด้วยนะเอามาเปิดเผยสาธารณชนได้รับทราบได้มั้ยหน่วยงานไหนมั่งห่วยแตกสำหรับการรับราชการกล้ามั้ยท่านมท.2ท่านกล้าเปิดมั้ยมีบันทึกจ่ายสวยให้หลายหน่วยงานเดือนละ177,000กล้าที่จะเปิดไหมหน่วยงานราชการหน่วยไหนที่ห่วยแตกเนี่ยแล้วก็มารับสวยกันแบบนี้สั่งเปิดต่อไปก็เฮ้ยแต่มีคำสั่งแล้วให้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่4 สิงหาคมปี 69ฮะพบว่าสำนักงานเขตพระนครออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่วันที่4สิงหาคมแล้วเนื่องจากตรวจพบว่าประกอบการมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขด้านอัคคีภัยซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและยังพบสถานบริการแห่งนี้ยังเปิดบริการตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อ4 สิงหาคมปี 69ก็ปีนี้เนาะกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาก็เมื่อ2 เดือนที่แล้วสั่งก็สั่งไปดิกูจ่ายสวยแล้ว700,000เอ้ย107ต่อเดือนกูก็เปิดได้ทำไมเอามีอะไรเปล่าโอ้โหแก๊สหัวเราะลูกโป่งหัวเราะเยอะแยะเลยมันเป็นไงเว้ยพอเป่ามาแล้วมันแก๊สออกมาแล้วนั่งหัวเราะกันทั้งวันคืนหรือว่าไงอยากรู้อยากรู้จักไม่รู้จักหากประชาชนมีข้อร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและจังหวัดร้องเรียนผ่านสายศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย1567ตลอด24 ชั่วโมงนะครับท่านมท.2ท่านว่าไงโอ้ปิดเพลงแล้วเปิดไฟโทรศัพท์หมายเลข1567ตลอด24 ชั่วโมงครับสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยตลอด24ชั่วโมงขอบคุณนะครับท่านพลละพีสุวรรณชวีและผลปรากฏว่า5เสือโรงพักโดนย้ายไหมแน่นอนเหลือเกินครับเรียบร้อยหลงในฝ่ายปกครองไปลุยกันนะครับถนนข้าวสารนี่วัยรุ่นเพียบครับเงินเดือนไม่พอกินกันนะพวกนี้เนาะครับต้องไปหาลำไพ่พิเศษได้เงินมาครับร่ำรวยแล้วตายไปเอาไปยังไงอะเอาไปได้ไหมนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามีใครบ้างไม่ต้องพูดถึงนะครับเขตนั้นเขตใครครับก็ต้องโดนชนะสงครามครับนี่ไงว่าแล้วเด้ง5เสือสอนอชนะสงครามเข้าสปกบกนครบาล1เส้นปมปกครองบุกทลายผับดังเข้าสารเขตของชนะสงครามพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงกรณีตี3ของวันที่10ตุลาคมกรมการปกครองนำกำลังบุกตรวจสถานบันเทิงถนนข้าวสารจับผู้ต้องหาได้ของกลางพวกยาเสพติดหลายรายสถานบริการใกล้กับสนชนะสงครามห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยเมตรไม่รู้ไม่เห็นตำรวจไม่เคยเห็นเลยสถานบันเทิงดังกล่าวนั้นตอนนี้ได้มีการสั่งปิดไปเรียบร้อยแล้วมีคำสั่งเด้ง5เสือสนชนะสงครามไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาลเพื่อให้กรรมการในการไต่สวนคดีนี้ดำเนินการไปอย่างยุติธรรมครับต้องมีอีกนะเนี่ยไม่ได้มีแค่ชนะสงครามนี่หรอกไม่ใช่มีแค่ลาดพร้าวที่ไฟไหม้ไปหรอกผมว่าต้องมีอีกมีไม่ใช่น้อยครับท่านชัดชาติหมัวต้องห่วงน้ำท่วมไอ้ทางนี้เล่นกันเพลินและติดชึงติดชึงครับเด็กเล็กก็เข้ากันไปเต็มไปหมดเออเด็กเรามันไม่เสียได้ไงมันมีสถานบันเทิงแบบนี้เนาะครับอ้าวอย่าทำร้ายเด็กกันมากกว่านี้เลยนะครับประเทศชาติเราทุกวันนี้โอ้ติดยากันคลั่งยากันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าแม้กระทั่งเพื่อนกันยังฆ่ากันเลยเมามองหน้ากันไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วมันเละเทะไปหมดในสังคมไทยเราครับขอบคุณท่านผบ.ตร.คนใหม่ครับที่ท่านลุยในเรื่องเหล่านี้ครับหมดเวลามาหมดเวลาหมดครับหมดเวลาแต่เราอยู่กันคุณผู้ฟังอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวกลับมานะครับเรื่องราวของข่าวจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
6: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม081

0: วงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: สุดยอดผลิต

พันธุ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577

0: พ่อตาเรียกพี่นะครับเป็นบทเพลงเพราะๆเรื่องนำมาฝากกัน3เพลงรวดกับความปรารถนาดีในช่วงนี้ครับเป็นอะไรบ้างล่ะน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
0: กลับมาใหม่ครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมะระขี้นกน้ำมันมะระขี้นกผสมกับน้ำมันงาดำครับส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายอ่อนเพลียใช่ไหมครับจากลดน้ำตาลลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านอนุมูลอิสระต่อต้านเรื่องของโรคมะเร็งครับเพราะว่าน้ำมันมะระขี้นกกับน้ำมันงาดำนั้นจะช่วยบำรุงกระดูกด้วยข้อต่อเสื่อมหรือบำรุงเลือดบำรุงหัวใจครับรับประทานแล้วไม่มีสารเคมีตกค้างครับรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยกับมะระขี้นกน้ำมันมะระขี้นกและน้ำมันงาดำผสมประสานกันครับสกัดเย็น 100% สินค้ามาใหม่สนใจสอบถามได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เป็นเรื่องของความดันเบาหวานเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านของทางด้านของบำรุงร่างกายอ่อนเปรี้ยเพลียแรงน้ำมันสกัดมะระขี้นกกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ของมาใหม่ครับเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่จะมาขายคู่กับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อกันมาที่0817577474 0817577474สนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับเราจะได้บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับมาเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงครับกับบทเพลงของความไพเราะอีกบทเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าขอบคุณที่เข้าใจครับงานเพลงเพราะอีกหนึ่งบทเพลงที่เลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังครับ

0: พันธุ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
1: กลับสินค้ามาใหม่ครับสำหรับทางด้านน้ำมันมะระขี้นกผสมกับน้ำมันงาดำที่จะช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูร่างกายของท่านไม่ว่าจะเป็นความดันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกบำรุงกระดูกหรือข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจกลับปวดร้าวไปถึงข้างล่างเลยนะครับมันเรียกว่าเส้นแทบจะยึดนะครับน้ำมันงาดำกับน้ำมันมะระขี้นก2ตัวนี้จะมาช่วยกันครับก็ราคาพิเศษสำหรับช่วงแนะนำสินค้าของเราครับสุดยอดอาหารเสริมที่อยากจะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านน้ำมันมะระขี้นกผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อจากผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำผสมมะระขี้นกได้เลยครับมาถึงบทเพลงสุดท้ายครับถ้าอยากจะได้กระโทรมาที่0817577474 0817577474กลิ้งกลางเข้ามาเราจะได้ส่งไปให้ถึงบ้านนะครับสั่งซื้อเราขอบพระคุณนะครับสำหรับการที่ซื้อสินค้าเราแล้วคุณผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับส่งท้ายกันด้วยงานเพลงนี้ครับเวลาหมดเวลาไล่หลังมาแล้วนะครับสุดท้ายกับงานเพลงสนุกครับศิลปินของพันธุรัตน์เรคคอร์ดครับ
2: บอกนี้ทัดหน้าคน
1: ลำลากเลยนะครับ
2: บอกนี้
1: กินอะไรถึง

0: ราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 081
1: ประเทศไทยบ้านเรากรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกครับการประชุมของ IMF World Bank นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าจะมีผู้นำจากภาคการเงินทั่วโลกเนี่ยมากันที่ประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ตำรวจท่องเที่ยวก็จัดเต็มระดมรถอัจฉริยะโดรนคุมเข้มการประชุมในครั้งนี้นะครับเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วการประชุมครั้งนี้เนี่ยเขาจัดมาในรูปแบบของGreen Meeting ก็คือสีเขียวนะน่าจะเดากันออกก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการระดมรถ EV นะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาใช้320คันด้วยกันนะครับขณะเดียวกันใครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันพรุ่งนี้นะครับผมเน้นย้ำกันแล้วก็มีเรื่องของฝ่ายปกครองที่บุกไปทลายผับเถื่อนถนนข้าวสารแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการจับกลุ่มแล้วก็เด้ง5เสือสอนอชนะสงครามนะครับอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมที่ถนนข้าวสารเนี่ยก็เป็นความสำคัญที่เราต้องจับตามองกันเหมือนกันในเรื่องนี้ขณะเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมด้วยตนเองครับบุกไปค้น4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติโยงแก๊งสแกมเมอร์ต่างชาติพนันออนไลน์พบชาวต่างชาติถือครองบ้านผ่าน95บริษัทแล้วก็ยังคงต้องติดตามเรื่องใหญ่ของประเทศไทยในวันนี้เรื่องของฝนตกนั่นเองนะครับผมก็กรมอุตุนิยมวิทยาสั่งจับตามองในช่วงนี้นะครับมีประกาศเตือนก็คือตั้งแต่วันที่9และจนถึง13ตุลาคมจะมีฝนตกในหลากหลายพื้นที่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลงรายละเอียดพร้อมกันครับ
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
3: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S

0: ดีเซล S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: สิบเก้านาฬิกา35 นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับผลพวงจากการที่มหาดไทยลุยทลายผับเถื่อนถนนข้าวสารใกล้สน.ชนะสงครามครับทำให้ล่าสุดมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเรียบร้อยแล้วนะครับก็เด้งเข้ากรุตามระเบียบครับย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ครับคุณผู้ฟัง3 ทุ่มเลยครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการที่มีชื่อว่าสิงห์เผด็จศึกก็เข้าไปตรวจสอบสถานบริการที่ถนนข้าวสารนะร้านตั้งอยู่บนชั้น2ของอาคาร2ชั้นจุดนี้เนี่ยเปิดบริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบจนถึงเกือบรุ่งเช้าอ่ะนะแล้วพอตำรวจเข้าไปเนี่ยเจอเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีหลายคนเลยนะครับใช้บริการอยู่ที่นั่นสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการจำหน่ายลูกโป่งอัดแก๊สหัวเราะให้กับลูกค้าด้วยพบนักท่องเที่ยว102 คนในจำนวนนี้มีผู้ที่อายุต่ำกว่า30มีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปี30คนอายุต่ำสุดที่เจอ15ปีเท่านั้นนะครับเจอ1คนผลตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด31รายนะครับแล้วในจำนวนนี้เนี่ยเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี4รายพนักงานเป็นดีเจ2รายจากการสืบสวนพบว่ามีการบันทึกจ่ายสวยให้หลายหน่วยงานนะครับเดือนละเท่าไหร่ทราบไหมเดือนละกว่า 177,000 บาทครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแล้วนะครับนอกจากนี้สำนักงานเขตพระนครเคยมีคำสั่งให้สถานบริการแห่งนี้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2569แล้วเนื่องจากว่าพบความเสี่ยงด้านสาธารณสุขความปลอดภัยและอัคคีภัยนะคือเข้าไปเที่ยวที่นี่ทั้งไม่สะอาดแล้วก็เสี่ยงนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนได้แต่สถานบริการก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับพลตำรวจโทสยามบุญสมท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจนครบาล1เพื่อให้คณะกรรมการในการไต่สวนคดีนี้ได้ดำเนินการอย่างยุติธรรมนั่นเองนะครับทั้งนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าไปตรวจผับแห่งนี้ตอน 3:00 แต่ว่าก่อนหน้านี้ 1:00 เนี่ยตำรวจสน.ชนะสงครามลงพื้นที่ไปแล้วครั้ง1แต่ว่าครั้งที่ตำรวจสน.ชนะสงครามลงพื้นที่ไปเนี่ยบอกว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดนี่สิครับผิดปกติมหันต์เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยสั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไรทำไมถึงบอกว่าไม่พบความผิดปกติแล้วหากพบความผิดก็จะดำเนินการโทษทางอาญาและวินัยต่อไปครับแหมมันก็ชัดเจนแล้วนะครับก็พบว่ามีการส่งสวยให้เจ้าหน้าที่ด้วยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ตอน 1:00 ไม่พบอะไรแต่ว่าพอผ่านมาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ 3:00 นะท่านรัฐมนตรีช่วยลงไปนะท่านอธิบดีลงไปเจอเลยนะครับอีกกรณีนึงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองและบก.น.2ได้บุกจับกลุ่มบ่อนพนันแห่ง1ย่านดอนเมืองครับพบเป็นการปฏิบัติการของตำรวจหลังได้รับแจ้งข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่โดยพบว่าเพิ่งเปิดให้เล่นเจ้าหน้าที่จึงวางแผนอยู่หลายวันก่อนเข้าเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มเพราะว่าบ่อนดังกล่าวเปิดในหมู่บ้านหรูขนาดใหญ่และเข้าไปดำเนินการตรวจสอบได้ยากจึงต้องวางแผนให้รอบคอบครับส่วนบ่อนดังกล่าวจะมีนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวข้องหรือไม่ประเด็นนี้พลตำรวจโทสยามเนี่ยยืนยันว่าไม่ว่าจะมีบุคคลใดเกี่ยวข้องก็ตามตำรวจก็จะดำเนินคดีไปตามกฎหมายและพยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับหวังว่าพยานหลักฐานจะชัดเจนนะครับเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะครับอีกคดีครับท่านผบ.ตร.นำทีมเองครับบุกไปค้น4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติที่เชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์พบชาวต่างชาติถือครองบ้านผ่าน95บริษัท พลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังตำรวจเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูเข้าตรวจค้น17จุดแล้วก็มีการออกหมายจับบุคคลต่างด้าวจำนวน86หมายนะครับหลังพบเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทถือครองบ้านและที่ดินมูลค่า 6,000 ล้านบาทสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้จำนวน11คนสัญชาติจีน10คนสหรัฐอเมริกา1คนนะครับท่านผบตรเนี่ยบอกว่าการจับกุมครั้งนี้ได้มีการดำเนินการตรวจสอบพบหมู่บ้านหรู4โครงการได้แก่โครงการบางนาสวนหลวงบางนาวงแหวนพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาพบบ้านพร้อมที่ดิน94หลังกว่า33ไร่95บริษัทถือครองโดยนอมินีคนไทยแล้วก็พบผู้ต้องหาถึง96คนนะครับพนักงานสอบสวนดำเนินการแล้ว95คดีมีการประสานปปงให้เข้ามาร่วมปฏิบัติการด้วยเนื่องจากว่าพบมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องบ้านพร้อมที่ดินกว่า 6,000 ล้านบาทครับผู้ต้องสงสัยที่น่าสนใจก็คือนายหลี่เฉาเขาคนนี้เนี่ยนะครับเข้ามาในไทยครั้งแรกเมื่อปี2560ตอนนั้นนายหลี่ยังไม่มีหมายแดงจากประเทศจีนก่อนที่จะไปก่อคดีที่ประเทศจีนในคดีฆาตกรรมครับแล้วคดีนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต3รายเจ้าตัวก็รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อยู่ในเมียวดีและชเวโกโกนะฝั่งเมียนมาหลังจากก่อคดีแล้วนายหลี่ไม่สามารถเดินทางไปประเทศไหนได้จึงตัดสินใจไปที่กัมพูชาไปทำพาสปอร์ตครับโดยใช้เงิน 85,000 ดอลลาร์โอ้ไปตีเป็นเงินไทยสูงถึง 2,800,000 บาทครับแล้วก็ถือหนังสือเดินทางแคมโบเดียเนี่ยนะครับเข้ามาที่ประเทศไทยมาซื้อทรัพย์สินบ้านและที่ดินโดยผ่านต้นน้ำคือบริษัทนะเป็นธุระจัดหาให้นอกจากนี้ครับก็พบว่าคนไทยที่อยู่ในบริษัทของนายหลี่คนไทยคนนี้เนี่ยแจ้งว่าไม่ทราบในรายละเอียดอ้างว่าแค่ได้เข้าไปกู้เงินทางออนไลน์เท่านั้นคาดว่าอาจมีการนำเอกสารหลักฐานของเขาไปใช้ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยเด็ดขาดต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังพบอีกคนหนึ่งนะชื่อว่านายเฉินคนนี้เนี่ยถือหนังสือเดินทางหลายประเทศเลยมีทั้งหนังสือเดินทางจีนตุรกีและกัมพูชาซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับของประเทศจีนเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงชักชวนผู้อื่นข้ามแดนโดยผิดกฎหมายท่านพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่ากลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแต่เขาเนี่ยใช้ไทยราวเป็นพื้นที่ลี้ภัยและถือครองทรัพย์สินโดยบ้านทั้ง94หลังที่ตำรวจเข้าอายัดในวันนี้รวมถึงการออกหมายจับและการเข้าจับกุมต่างๆเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อบ้านตามโครงการหมู่บ้านหรูต่างๆในกรุงเทพมหานครรวม4โครงการด้วยกันทั้งหมด94หลังแล้ว94หลังนี้พบความเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนซี่ขายบ้านและอสังหาริมทรัพย์ที่ชาวต่างชาติมาติดต่อซื้อบ้านตามโครงการต่างๆครับส่วนจะมีทนายความคนดังหรือคนที่มีชื่อเสียงคนไหนไปอยู่ในสำนักงานกฎหมายที่ช่วยเครือข่ายนี้หรือไม่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ารอก่อนนะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความชัดเจนนะครับว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวรอฟังกันละกันนะครับคุณผู้ฟังครับได้เกิดเหตุสลดครับอันนี้น่ากลัวมากเลยเป็นเหตุการณ์ลิฟต์ส่งของสลิงขาดครับเป็นอาคารอยู่ย่านสาธุประดิษฐ์34แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็อาการสาหัสอีก1รายนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่สน.บางพงพางครับภายในขนส่งเอกชนเบนโตะเดลิเวอรี่อยู่ซอยสาธุประดิษฐ์34แขวงบางพงพางเขตยางนาวาที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นอาคาร2ชั้นที่บริเวณหน้าลิฟต์ส่งของขนาด2ตันพบศพของนางสาวอลอนอายุ49ปีตรวจสอบที่ตัวลิฟต์พบว่าสลิงด้านบนเนี่ยขาดแล้วก็ในที่เกิดเหตุยังมีคนงานชายอีกรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับคือขาขวาเนี่ยหักเลยหน่วยกู้ภัยช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวไปแล้วก่อนหน้านี้ครับจากการตรวจสอบภาพของกล้องวงจรปิดชั้น2นะครับโอ้ยแอบน่ากลัวของผู้ฟังคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยพนักงานชายเขาเข็นรถใส่กล่องสินค้าเข้าไปในลิฟต์นะครับคนงานชายเนี่ยเข้าไปในลิฟต์ก่อนนะส่วนนางสาวอลอนเนี่ยเธอช่วยดันรถเข็นเข้าไปในลิฟต์ จังหวะที่เธอก้าวเท้าเข้าไปในลิฟต์เนี่ยจังหวะก้าวเข้าไปได้ครึ่งตัวเนี่ยเป็นจังหวะที่สายสลิงลิฟต์ขาดพอดีปึ้งอะไรเงี้ยก็ร่างผู้เสียชีวิตนั้นก็เลยถูกทับนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่บาดเจ็บนะครับให้อาการหายดีโดยเร็วนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปถึงเจ้าของสถานที่ผู้ประกอบการนะครับเรื่องความปลอดภัยนี่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายเนี่ยมันต้องตรวจสอบบ่อยๆมั่นคงแข็งแรงเพราะว่าสุดท้ายถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดผลกระทบต่อคนทำงานต่อชีวิตและร่างกายของเขาเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะครับพักกันก่อนคู่เดียวครับ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้19:48 นกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกจังหวัดครับเตรียมรับฝนระลอกใหม่เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนด้วยนะครับท่านนายกกำชับนะครับตอนนี้ต้องเฝ้าระวังภาคใต้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าในช่วงนี้ฝนก็จะตกหลากหลายพื้นที่แล้วภาคใต้เนี่ยจะเข้าสู่หน้าฝนของเขาแล้วนะครับจังพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนผ่านเป็นปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมครับแต่ภาคใต้เนี่ยเดี๋ยวเจอฝนตกหนักนะอาจจะมีฝนตกแช่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนายกก็เป็นห่วงบอกว่าติดตามพร้อมรับมือเลยนะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ปภ.ครับแล้วก็เป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนครับนายกกล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาในการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่ตามที่คาดการไว้เชื่อว่าทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการดูแลประชาชนโดยอาศัยข้อมูลจากทุกหน่วยงานและประสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อทั้งนี้ประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนนั้นต้องครอบคลุมถึงการทำให้ประชาชนกลับเข้าบ้านได้อย่างปลอดภัยจัดการขยะการฟื้นฟูระบบน้ำและไฟฟ้าการใช้เส้นทางและสาธารณูปโภคได้อย่างตามปกติตลอดจนการเข้าถึงเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วพร้อมกำชับให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเร่งสำรวจส่งรายชื่อมายังปภ.โดยเร็วนะครับจะได้โอนเงินให้กับประชาชนนั่นเองครับนอกจากนี้ไปดูสถานการณ์ที่ปราจีนบุรีหน่อยครับท่านนายกสั่งเลยนะครับให้กระทรวงสาธารณสุขวางแผนส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปยังโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงโรงพยาบาลค่ายทหารและโรงพยาบาลของกองทัพที่มีศักยภาพรองรับโดยให้กระจายผู้ป่วยตามความพร้อมของแต่ละแห่งไม่กระจุกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจักรพงษ์เพียงแห่งเดียวลดความจำเป็นในการเปิดโรงพยาบาลสนามต้องใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพิ่มเติมและเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาในสถานที่ที่มีความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ครับส่วนฉะเชิงเทราก็ยังคงน่าห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำยังท่วมหนักอยู่เลยคุณผู้ฟังชาวบ้านริมคลองกลางหลังสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจุดนี้จุดสำคัญครับในการระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนลงสู่คลองชนประทานเดือดร้อนหนักก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำท่วมขังนานกว่า2 สัปดาห์มีการเร่งระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนสูบผ่านสถานีสูบน้ำบ้านใหม่โดยมีการนำท่อสูบน้ำพญานาคของชาวบ้าน6เครื่องมาสมทบกับเครื่องสูบน้ำของสถานีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่บ้านเรือนบางหลังถูกน้ำท่วมสูงกว่า1 เมตร 20 เซนติเมตรส่วนผลไม้จมน้ำบ่อกุ้งเสียหายชาวบ้านก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาชะลอการสูบน้ำในช่วงน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับแต่ก็ยืนยันว่าพร้อมให้เร่งระบายในช่วงที่ระดับน้ำทะเลลดลงก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพื้นที่อื่นนั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เสียสละนะครับก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนการเยียวยาผู้ประสบภัยขณะนี้ได้โอนเงินช่วยเหลือแล้ว 48,600 ครัวเรือนคิดเป็นประมาณ 12% ของจำนวนครัวเรือนที่คาดการไว้ก็ถือว่าเริ่ม โอนไปบ้างแล้วนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยต้องเร่งช่วยเหลือด้านอื่นควบคู่กันไปด้วยนะโดยงบประมาณอย่างก็ต้องใช้อย่างรอบคอบถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตรวจสอบได้ครับสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่ยังคงมีน้ำท่วมขังใน6เขตฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มรวมประมาณ97ชุมชนด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนริมคลองครับทั้งนี้สาเหตุหลักเกิดจากการที่กทม.ถูกล้อมด้วยมวลน้ำ3ด้านนะครับทั้งจากด้านปทุมธานีนครนายกนะทางเหนือฉะเชิงเทราทางตะวันออกและสมุทรปราการทางใต้ตลอดจนการรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยนะครับกรุงเทพมหานครก็ติดตามการผันน้ำฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดครับขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกณัฐพงษ์เพราแก้วเสนาธิการทหารและพันเอกเจษดาเฟื่องฟูผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังต่อเนื่องมานาน15วันแล้วครับตอนนี้ระดับน้ำลดลงนะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะสำหรับหมู่บ้านฟลอราวิลมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,800 ครัวเรือนครับ

ยื่นยติซักฟอกของฝ่ายค้านนะครับนายกบอกว่ามั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยที่โดนแบบล็อกเป้าเตรียมโดนซักถามเนี่ยชี้แจงได้นะครับส่วนพรรคกล้าทำเนี่ยถ้าโหวตให้นายกจะว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาฟังนะครับคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันว่าอยู่ที่คณะกรรมการประสานหรือว่าวิปจะกำหนดกรอบเวลาอภิปรายช่วงใดส่วนที่ฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายพรรคเพื่อไทยอาจต้องการให้เกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายกกล่าวว่าไม่คิดแบบนั้นนะอยู่ด้วยกันก็มีมารยาทอยู่แล้วและมั่นใจเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่าพรรคกล้าทำจะมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเป็นไปได้หรือเปล่านายอนุทินกล่าวว่าเอาจริงๆนะไม่เคยคุยกับพรรคกล้าทำและไม่ได้มีดีลอะไรกันแต่หากว่าพรรคกล้าทำนะครับซึ่งสถานะก็ไม่ได้อยู่ในวิปฝ่ายค้านแล้วไงแต่ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะแต่ถ้าเกิดว่าพรรคกล้าทำเนี่ยมาช่วยเอาโหวตให้กับฝั่งรัฐบาลนายกบอกว่าก็สาธุครับผมนอกจากนี้นายกยังตอบด้วยว่ายังไม่ได้คิดเรื่องของการปรับเก้าอี้คณะรัฐมนตรีเลยหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกยืนยันครับให้เครดิตฝ่ายค้านว่าเป็นผู้ให้คำแนะนำซึ่งต้องเตรียมความพร้อมหรือแก้ไขในสิ่งที่เรายังทำไม่สมบูรณ์และไปหาข้อมูลมาชี้แจงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังว่าการอภิปรายครั้งนี้เนี่ย5วันจะเป็นอย่างไรเพราะฝ่ายค้านก็บอกแล้วว่าครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักเลยครับคุณผู้ฟังกินเจกันหรือเปล่าครับเข้าสู่เทศกาลกินเจกันแล้วนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับไปกันที่จังหวัดภูเก็ตครับศาลเจ้าในภูเก็ตกว่า40แห่งประกอบพิธีเสาโกเต้งนะครับและตะเกียงเทวดา9ดวงนะเป็นเสาโกเต้งแล้วก็ตะเกียงเทวดา9ดวงเนี่ยนะครับขึ้นสู่ยอดเสาแสดงสัญลักษณ์การเริ่มประเพณีถือศีลกินผักซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ครับก็เห็นบรรยากาศนะครับความคึกคักของเหล่าม้าทรงชายหญิงนับร้อยที่มาร่วมพิธีมีการใช้ของมีคมมีการใช้ขวานดาบเป็นอาวุธตามตำนานฟันตามร่างกายน้องๆหนูๆดูแล้วอย่าทำตามนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นการใช้ของมีคมเนี่ยของเหล่าม้าทรงทั้งหลายเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นการรับทุกข์แทนผู้เข้าร่วมถือศีลกินผักแต่ละศาลเจ้าก็จะมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆอย่างเช่นทำโขกุ้นมันคือพิธีการเลี้ยงทหารพิธีเหลี่ยมแก้งเป็นการสวดมนต์ตั้งแต่กิ้วอ๋องไต่เต้เข้าประทับในอามหรือว่าศาลเจ้าพิธีอัญเชิญลำเต้าปักเต้าหรือว่าเทวดาผู้กำหนดเวลาเกิดเวลาตายพิธีอาบน้ำมันขึ้นบันไดมีดพิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์รวมทั้งพิธีแห่พระรอบเมืองซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้11ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมในเทศกาลถือศีลกินผักครั้งนี้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับโลกนะครับการประชุม IMF World Bank ก็จะเป็นการประชุมที่เรียกว่าเป็น Green Meeting นะครับมีการใช้รถ EV กว่า320คันนะครับในการดูแลให้เป็นไปตามคอนเซปต์ก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีการจัดการกับขยะอาหารรถพลาสติกและกระดาษด้วยแล้วก็ตำรวจก็ดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษนะครับผมขณะเดียวกันนะครับเน้นย้ำกันเลยพรุ่งนี้11ตุลาคมครับจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วทั้งประเทศไทยนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมส่งหีบบัตรเลือกตั้งแล้วที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมก็คือเรียกง่ายๆเป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะมีขึ้นวันพรุ่งนี้11ตุลาคมใครมีสิทธิ์อย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าการดำเนินการในวันนี้เรียบร้อยดีคาดว่ากระบวนการส่งบัตรเลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่งทั่วประเทศจะสำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่นไม่มีข้อติดขัดอะไรพรุ่งนี้11ตุลาคมความพร้อมของสำนักงานประกันสังคมต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้นอยู่ที่
100% นะครับพร้อมสำหรับการเลือกตั้งอย่างแน่นอน

0: ท่านยืนยันแบบนี้เมื่อถามว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุสุดวิสัยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นบางหน่วยเลือกตั้งประสบภัยน้ำท่วมหรือมีเหตุอื่นๆเกิดขึ้นจะทำอย่างไรท่านรัฐมนตรีบอกว่าภายหลังมีคำวินิจฉัยของศาลในเรื่องการลงทะเบียนและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการกำหนดการแก้ไขระเบียบและปรับปรุงรายละเอียดให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยดังกล่าวส่งผลให้ต้องเพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งจากเดิมเนี่ย 2,000 เป็น 5,233 หน่วยทั่วไทยเพื่อรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ12ล้านคนหลังเพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งแล้วนะครับก็เกิดสถานการณ์น้ำท่วมก่อนหน้านี้นะน้ำท่วมนะก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่11ตุลาคมบางพื้นที่ก็ยังคงท่วมอยู่นะครับโดยเฉพาะการเดินทางประชาชนอาจจะมีปัญหาจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจากอำเภอนึงไปยังอีกจุดหนึ่งให้ประชาชนสามารถดำเนินการเลือกตั้งได้นี่คือทั้งหมดของเคาะข่าวค่ำครับหมดเวลาแล้วครับลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาในการนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายนพดลลัญชเวโรจน์รองประธานศาลอุทธรภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9พลโทชาคริตอุจจารัตนะแม่ทัพภาคที่4พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และนางสาวปวีณาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีต่อมาเวลา 17:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569โดยมีนายอดุลบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดข้างเคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินเข้ายังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีประทับพระราชอาสน์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผ่าซีหามะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นองค์การที่ทรงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในการปฏิบัติความดีและการได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์สำหรับองค์การหรืออายะนี้ถูกประทานลงมาเพื่อตอบข้อซักถามของสตรีเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการถูกกล่าวถึงและผลบุญต่อหน้าอัลเลาะห์โดยทรงประกาศชัดเจนว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์และการทำความดีไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงจังหวัดปัตตานีโดยเทศบาลเมืองปัตตานีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศาสนิกชนชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างท่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระมหาคัมภีร์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดครั้งที่19ประจำปี2569ฝ่ายชายได้แก่นายต่วนมูไฮมีนนิยามาจังหวัดปัตตานีและฝ่ายหญิงได้แก่นางสาวรัตนาสหมานจากจังหวัดนครนายกพระราชทานถ้วยรางวัลแก่รองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2รางวัลชมเชยและพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดและผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบการของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต
เสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดุอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพและผลสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยสายใยสนุกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนิทรรศการบูรณาธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทส.จัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายพร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันถารด้วยครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมที่มีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาแล้วส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารดังนี้พนาท่านราตูในกามาทาวาเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประ
มงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นาทีถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนท์ธนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหารทีวันเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์สปอร์ตเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวด้วยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Be No. 1และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be No. 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจากหัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องโดยสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็น1ใน4สถานีวิจัยพืชเขตหนาวของมูลนิธิโครงการหลวงก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้ตรวจติดตามศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งพ่อเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียร์เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและขยายโอกาสทางการตลาดจากนั้นได้เดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงส่วนในช่วงบ่ายได้ตรวจติดตามการก่อสร้างสวน80พรรษาโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์กเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ของประชาชนทั้งนี้การตรวจติดตามดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน100ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณพื้นที่ชุมชนโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนส่งผลให้น้ำท่วมขังบริเวณโรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนกว่า300ครัวเรือนอาคารสถานที่สิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเมื่อสถานการณ์น้ำลดลงจะได้รับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าเพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการและดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติต่อไปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.มูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดซำตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.หอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลพะไทยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอาลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยที่สวดมาติกาและสลับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัท CGL จำกัดนางระดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครที่สวดมาติกาสลับปกรณ์เวลา 19:00 น.นายกิตติศักดิ์เพชรพาและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูป หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันทร์ช่ำช้อยนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดวัดผู่แก้วและวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลนและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุราธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปสวดพระพิธรรมถวายพระศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทินายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะ ผู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และทรงผลักดันจนเกิดเป็นข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชชุดกษัตริย์นักพัฒนาสู่โครงการหลวงติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: ย้อนกลับไปเมื่อ57ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่ห่างไกลความเจริญทรงทราบว่ามีชุมชนชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่เป็นแห่งๆประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอยโดยการบุกรุกแผ่วถางป่าและการปลูกฝิ่นก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดบั่นทอนสังคมเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงมีพระราชดำริให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเมื่อพุทธศักราช2512เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาลดการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเป็นทุนดำเนินงานโดยให้ชาวไทยภูเขาหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆที่มีรายได้ทดแทนเช่นกาแฟผักผลไม้เมืองหนาวดอกไม้ไม้ผลซึ่งไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเพื่อดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆรวมถึงจัดหาแปลงศึกษาทดลองไม้ผลเขตหนาวซึ่งต่อมาได้เรียกชื่อว่าสวน 200,000 ซึ่งหมายถึงสวนที่มาจากเงินที่ได้พระราชทานไว้ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาโดยมีหม่อมเจ้าพิเสด็จรัชนีเป็นผู้อำนวยการโครงการพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนดำเนินงาน
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AMสเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: ายคน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะ

กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: ริโอ1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
2: ป่วยจนล้มไป
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: ไทยใด
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกำลัง
5: ผมร
6: ู้
5: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
0: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอก

พิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817800

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยกำชับสื่อสารด้วยภาษาเข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคร่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02555555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: อง
1: จับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนย้ำต้องไม่มีพื้นที่ไหนที่ถูกละเลยคุณยศวัฒน์พงประภาสได้เงินค่ะ
4: ที่โรงแรม CF ปัตตานีจังหวัดปัตตานีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าตอนนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกครอบคลุมแทบทุกจังหวัดในภาคใต้เริ่มจากจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ในห้วงเวลานี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมพร้อมย้ำการเตรียมความพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำได้ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการดูแลประชาชนด้วยการคาดการณ์สถานการณ์ให้ล่วงหน้าและมีการเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพผู้คนต้องไม่มีพื้นที่ไหนที่ถูกละเลยขณะที่การสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งด้วยการสื่อสารที่ทั่วถึงเข้าใจง่ายใช้ถ้อยคำภาษาที่อ่านและเข้าใจทันทีเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจไม่ต้องอธิบายทางเทคนิคหรือเหตุผลอะไรที่ไม่จำเป็นต้องย้ายออกเมื่อไหร่กลับเข้ามาได้ตอนไหนทำอะไรบ้างกำหนดให้ชัดเจนขณะที่การให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นจะต้องให้ได้รับการดูแลทั้งปัจจัย4ต้องครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ7แนวทางได้แก่ติดตามประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงตรวจสอบปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรอพยพและแจ้งเตือนประชาชนกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐและจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งวันนี้ได้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 302,139,000 บาทแบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดได้แก่กรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยารวม 29,411 ครัวเรือนเป็นเงิน 264,699,000 บาทครัวเรือนละ 5,000 บาทใน5จังหวัดได้แก่กรุงเทพระยองนนทบุรีปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งสิ้นจำนวน 7,488 ครัวเรือนเป็นเงิน 37,440,000 บาท
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก ่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
0: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของสายันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักจนหลงส่งมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับจะบอกว่านะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับรักญาติเพียงญาติานะครับเช่นเดียวกับแฟนรายการก็รักรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เช่นเดียวกันเราส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยให้กันและกันทุกๆวันทุกๆช่วงครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการยัดเพียงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับบอกภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยที่ฟังรายการตรงนี้ได้และก็ส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการยัดเพียงยัดยาทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่ปลายพญานะฮะจังหวัดกระบี่นะมียัดเพียงยัดยาของสุภสิทธิ์อยู่ท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆซึ่งทานอยู่ทานยาสุภสิทธิ์มาโดยตลอดนะฮะคุณป้าวิมลแสนแก้วไม่ทราบว่าฟังรายการในค่ำคืนนี้อยู่หรือเปล่านะครับและยัดเพียงยัดยาหลายท่านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับก็ส่งสิ่งไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพของยัดเพียงยัดยาทุกๆท่านนะครับขณะที่ผู้สูงวัยนะครับเขาจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไม่เสียเงินเสียทองแต่ประการใดไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันนะครับเรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับฝากไว้ด้วยนะครับญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาสเขากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับต้องขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับหลายท่านฟังในภาคกลางวันแล้วก็มาฟังในภาคกลางคืนด้วยนะครับก็มีข่าวสารเนาะรู้สึกว่าจะเป็นที่ลำปางนะครับนักศึกษานะครับจะจบอยู่แล้วนะครับและกับคุณป้านะครับโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตนะครับดังนั้นนะครับไปที่โล่งแจ้งหรือมีฝนฟ้าคะนองอย่างไรกรุณาเข้าร่มนะครับอย่าไปเสี่ยงภัยเลยนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีข่าวสารตรงนี้เหมือนกันในยามภาคกลางและหลายๆท้องที่นะครับก็มีฟ้าผ่าเนี่ยยากที่จะช่วยเหลือเนาะก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเรื่องราวของปัจจุบันนะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับแบบให้เราเซอร์ไพรส์กันมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอย่าตัวไปเสี่ยงกับอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นหยกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับแล้วก็วิซอนนะครับนะยาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยสรรพคุณสูงด้วยเขาเรียกว่าจัดเต็มสุนไพครบถ้วนตามตำรับยาไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนไพบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ไหลวิชานนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับ
และท่านทานมาเป็นประจำไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตมีแต่ดีกับดีเป็นสุนทรีเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของเรา72ชั่วโมงแล้วก็ผ่านระบบขับถ่ายไปแล้วก็ทานขึ้นมาทดแทนอยู่ตรงนี้แหละพอครบ72ชั่วโมงหรือ3วันเนี่ยก็ถ่ายลงไปเหมือนเปรียบเสมือนอาหารนะเพราะว่าเป็นสุนทรี 100% นะครับไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารอย่างแน่นอนนะครับดังท่านที่มีปัญหาเรื่องตับไตเนี่ยมาทานสุนไพเนี่ยจะนะฮะจะรอด นั่นคือไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับขณะนี้นะครับสูตร1ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชันได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานดั้งเดิมก็เป็นขุนแผนนางพิมพ์สูตรหนึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่าสุนไพบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสรรพคุณเหมือนเดิมทุกประการครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากร่างกายที่อ่อนแอนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้กระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยหยุดไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเลยถ้าเป็นไข้เนี่ยถ้าเกิดมีสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นอยู่ก็เอาไปทานเป็นยาแก้ไขแก้ปวดหัวได้เช่นเดียวกันนะครับหลายท่านเครียดนอนไม่หลับนะหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อทานแล้วก็ตรวจโรคนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นท่านชายนะครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงความเป็นชายขาดหายไปนะครับมาทานสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นนะครับแล้วก็ท่านหญิงครับเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพนะเรื่องจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจนะครับที่มันหิวย่นหย่อนใจจากภายในสู่ภายนอกไว้หมดประจำเดือนนะครับก็มาทานนะครับสองแคปซูลก่อนนอนบอกหนักหนาสาหัสแล้วไปทานหลังอาหารเช้าด้วยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทถ้าเกิดทานแล้วร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ทานเพียงมื้อเดียว2แคปซูลก่อนนอนนะครับกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตรหนึ่งจะได้จำง่ายนะครับสุนไพบำรุงร่างกายสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นเรียกง่ายๆสุภสิทธิ์นะครับสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยหลายท่านมีปัญหาท้องผูกเป็นพันละดึกเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับวันนี้ทานสูตร2รุ่งฝาโอสถและดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะบอกสรรพคุณนะครับนั่นคือหลายท่านปวดเมื่อยตามร่างกายชาประเมยไปเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินบำรุงสมองรีผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยครับทานสุด2นะครับหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะโรคเกาต์รูมาตอยชาปรือเหมือไปเท้าเนี่ยทานสุด2ก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฝาโอสด3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกไม่ได้ถ่ายกัน7วัน5วัน10วันอันตรายนะครับวันนี้มาทานเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปและไม่ให้แข็งไปนะครับนั่นก็คือว่าถ่ายเป็นปกติไม่ถ่ายแรงถ่ายแรงมากๆเนี่ยทำให้สูญเสียเกลือแร่นะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านไม่มีรูปแรงนอนเป็นผักเป็นปลาทาน2สูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงวิตามินยามีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับส่วนวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้และพรุ่งนี้ประมาณ7 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาที่0836
0698-693-1999ไปเพลิดเพลงเพราะกับสันติดวงสว่างครับรักษาม.2ส่งมอบพยัคฆ์เพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้ากินมาหลายอย่างแล้วใช่กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้าดีไห
1: มเจอวิสันเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออทำไรใครเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อีกเออเขาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ตาตังมาเออจ้า
1: บ้านตังกลุ่มนึงตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งไปกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี้
1: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าฟังแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าฟังเ
0: ถอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยีนทานทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินตันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะที่ตามกินอยู่เลยเนี่ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนมึนหัวเอ็นเอ็นฟังไว้เอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทานร่วมกัน
3: เลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: จะดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: เอาจริงหนาหนา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เออแล้วเราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับ ค่ะดีจังผมชอบว่าจะอาจารย์เนี่ยสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็เพราะหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: โอ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะก็มาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เตียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต็มหมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็รอใครรอค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะก็

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมฟังเพลงเพราะพ่อชำชำกันมามากมายหลายเพลงแล้วนะครับรักจนหลงรักษาม.2สุนารีราชสีมากลับไปถามเมียดูก่อนนะครับและเมื่อสักครู่นี้อีแซวยิ่งแก่ยิ่งกวนนะโย่งนะพวงนะนงนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกพิพันธ์เวชภัณฑ์นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นอยากได้อะไรโทรมา0836931999ครับ

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติชัยมงสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาประธานโทษนะนางกลางไพรนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในภาคกลางวันนะครับญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องราวของการทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ประทับใจกันจำนวนมากมายบอกว่ากาแฟเดี๋ยวนี้มีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าพอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วประทับใจร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นฮะปลอดภัยแน่นอนฮะหลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำดันไขมันบอกมาดื่มแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นตาก็ดีขึ้นเหมือนสุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์เลยแล้วก็ทานกันทั้งสามีภรรยากันเลยนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรเอ่ยฮะเจ๊หมูป่าโมงนี่จะส่งมาให้สุภสิทธิ์เนี่ยได้รู้จักมากคุณมากมายนะฮะพี่แป๊ดนะสาวบ้านแคนะครับดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่บอกว่ามีอาการเบาหวานแล้วก็พอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่รู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็ตาก็ดีขึ้นเขาบอกว่าเป็นสาวแป๊ดเป็นแฟนตาเข็มเพื่อนของเจ๊หมูเองเจ๊หมูขายอะไรก็มาช่วยกันซื้อและฟังสุภาษิตเป็นประจำเลยชื่นใจนะฮะแล้วก็มีหลายท่านนะคุณทิพวรรณข้าราชการพยาบาลวิชาชีพอ่างทองเกษียณมาแล้วก็ฟังรายการสุภาษิตทุกๆวันดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำนะแล้วก็บอกว่าชื่นชอบรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและแสดงความยินดีที่ดีเจสุภาษิตจะได้รับรางวัลนพเก้าดาวมงกุฎเพชรนะครับได้รางวัลระดับประเทศนะคือบอกว่าเป็นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยอดเยี่ยมนะซึ่งสุภสิทธิ์ลง Facebook แล้วก็เจ๊หมูก็ไปลงต่อแล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีมากมายจะได้รับรางวัลจากท่านสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานมอบรางวัลซึ่งจะมอบในวันที่11มิถุนายน2569เนาะ21มิถุนาวัยพจน์ลาบวชนั่นเองนะวันเดียวกันนะแล้วก็มีมากมายหลายท่านเลยส่งข้อความให้สุภสิทธิ์นะครับแล้วบอกชื่นชมนะครับแล้วก็คุณป้าซึ่งอยู่ใกล้กับร้านเจ๊หมูป่าโมกฮะคุณป้ากิมยงแซ่ดันแซ่ดันนะครับซึ่งทานวิศรดื่มกาแฟเฉียนฉายเขาไปบอกทานมาเป็นหมื่นแล้วสุภสิทธิ์ซื้อที่ร้านเจ๊หมูปาโมอ่างทองแล้วก็วิศรด้วยดื่มกาแฟด้วยบอกว่าลูกสาวนะจะไปลอกตาอะไรเนี่ยที่โรงพยาบาลบอกต้องไปเป็นเดือนปรากฏว่าเดี๋ยวจะมาทานวิศรยินดีฮะวิศรเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงขอท่านมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงแรกนี้ด้วยสาลิกาลืมไพรพงศ์ศรีวรนุชนะครับไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับเชื่อมั่นแล้วยัดเพียงเจ้ายาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภาษิตโทรมานะครับ0836931999 0836931999อีกสักครู่เจอกันในชั่วโมงหน้านะครับ

0: ทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบงพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลัง
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
5: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่สำลึกตรง

0: ขุนข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะจุลพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันหากพรุ่งนี้ฝนตกจนไม่สามารถเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้จะย้ายไปยังเขตลงคะแนนที่ปลอดภัยทันทีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยก่อนวันลงคะแนนจริงในวันพรุ่งนี้11ตุลาคม2569เวลา 8:00 นถึง 16:00 นพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งกว่า 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสโดยสำหรับข้อห่วงใยด้านสถานการณ์ฝนตกหนักหรือว่าภัยพิบัติที่พี่น้องประชาชนหลายคนกังวลว่าจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปเลือกตั้งนั้นในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีระบุว่าได้มีการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้เรียบร้อยแล้วหากมีประกาศทางราชการระบุให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งอำเภอหรือทั้งเขตจะไม่สามารถจัดหน่วยเลือกตั้งได้ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการเลือกตั้งจะพิจารณาย้ายสถานที่ลงคะแนนเสียงไปยังอำเภอหรือเขตใกล้เคียงที่ปลอดภัยทันทีโดยจะยึดหลักความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์และสิ่งสำคัญที่สุดคือจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งสถานที่ใหม่ให้ทราบโดยเร็วที่สุดทั้งนี้กระทรวงแรงงานเชิญชวนและเน้นย้ำผู้มีสิทธิ์ทุกคนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเริ่มจากการตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันโดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ทหารกองกำลังผาเมืองสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้เกือบ3ล้านเม็ดขุนชัชวันวังที่ยองรายงานค่ะ
5: ปฏิบัติการสกัดจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในครั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้สนที่กำลังร่วมกับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่334ตำรวจภูธรแม่อายและฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่กระจายกำลังตั้งจุดสกัดตามถนนเชื่อมต่อออกมาจากแนวชายแดนจนกระทั่งพบรถยนต์กระบะสีเทาต้องสงสัยติดแผ่นป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ขับออกมาจากเส้นทางแนวชายแดนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเข้ามาในพื้นที่บ้านห้วยน้ำเย็นตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่รถกระบะคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ติดตามพร้อมวางกำลังสกัดกั้นในทุกเส้นทางคนขับรถคันดังกล่าวเห็นจวนตัวจึงตัดสินใจทิ้งรถหนีเข้าป่าไปจากการตรวจสอบภายในรถพบกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังซุกซ่อนอยู่จำนวน14ใบภายในมียาบ้าบรรจุอยู่รวม 2,800,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดรถของกลางพร้อมยาบ้าไว้และอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับผู้บ่าวเสียงสุดสแสดนมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาสวัสดีสวยๆครับญาติเพลงญาติยาครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็ยังมีชั่วโมงที่3รออยู่ในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเมื่อสักครู่ดีเจสุภสิทธิ์นะไปพักเบรกนะดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ฮะแล้วท่านบอกนอนหลับหรือเปล่าเนี่ยดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นอนหลับสบายดีฮะเพราะว่าย้ายเพียงยาของสุภสิทธิ์นะครับโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าก่อนนอนเนี่ยฟังรายการสุภสิทธิ์แล้วก็ดื่มกาแฟบอกหลับสบายดีเดิมทีเดียวนั้นสุภสิทธิ์จัดรายการกลางคืนนะมักจะมีอาหารการกินมาทานด้วยซื้อก๋วยเตี๋ยวเอามาทานฮะปรากฏว่าน้ำหนักเพิ่มฮะเขาบอกเลยมื้ออาหารนะครับนั่นคือว่าต้องมาดูแลเอาใจใส่เนาะต่อสุขภาพก็เลยบอกว่าดื่มกาแฟไปด้วยเลยเออปรากฏว่าดีฮะตื่นมาสดชื่นเลยกาแฟทินชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะย้ายเพียงยาวของสุภสิทธิ์เนี่ยก่อนนอนหรือช่วงนี้ก็ทานก่อนก็ได้นะครับเผื่อหลับไหลไปจะได้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาทานนั่นคือว่ามีสูตร1สุภสิทธิ์ลิวชั่นเนี่ยทาน2แคปซูลก่อนนอนหรือจะเป็นวิซอนดูแลดวงตาในทานก่อนนอนเช่นเดียวกันนะครับย้ายเพียงยาครับช่วงที่2ยังสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบรรณกาตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถแล้วก็วิซอนดูแลดวงตากาแฟทินแชคอฟฟี่และท่านบอกว่าทานมาหมดครบถ้วนแล้วและทุกวันนี้ก็สุขภาพดีโดยทั่วหน้าเนาะสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าสรรพคุณในเหนือคำโฆษณาจริงๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสูตรหนึ่งบรรลุนการสุภสิทธิ์และวิชันสุดภัยไปถึง30ชนิดเนี่ยยิ่งใช้เวททองไวกลางคนต้องทานเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงกระปรี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงบอกว่ามีเรี่ยวมีแรงกระฉับกระเฉงนั้นมันดีหลายอย่างนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมีเบาหวานกำลังเขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานไปตรวจโรคประจำแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุภสิทธิ์และวิชั่นคือมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาฟื้นฟูร่างกายไปดูที่ต้นเหตุไปดูที่สาเหตุนั่นคือฟื้นฟูร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนแล้วก็มีโอกาสอย่างไรก็ทานสูตร2ไปด้วยยารุ่งฟ้าอุสดบรรเทาการปวดเมื่อยนะกระดูกทับเส้นประสาทลูกโกโอ้ยนั่งโกโอ้ยนอนโกโอ้ยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินทองกลมหนังเตียงหมกขับเมื่อมันในลำไส้พอกินข้าวได้นอนหลับลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพันละดึก5วัน7วัน10วันยังไม่ถ่ายเนี่ยถ่ายมาเป็นพี่ขี้กระต่ายนะครับนั่นคือเป็นก้อนเล็กๆนะก็บอกว่าเมื่อมันในลำไส้สูงก็ทานสูตร2นี่แหละ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นทานให้ร่างกายดีทานให้หายนะครับหลายท่านบอกว่าเออไปทานเยอะจังเลยสุนภัยไม่อันตรายครับมีแต่ว่าทานแล้วทำให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกติภาวะปกติคือร่างกายแข็งแรงหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฟ้าอุสุดบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับแล้วก็ดูแลเลือดลมเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับบำรุงผิวพรรณด้วยนะถือว่าดีเลยเปิดสิทธิ์สีฮะถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรแหละท่านติดเตียงแหละท่านป่วยเรื้อรังแหละท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้แหละท่านนอนป่วยเป็นผักเป็นปลาเนาะวันนี้หลายท่านนะมาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะครับเมื่อทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรียาเพียงยาของสุภสิทธิ์ครับนะของแกล้จะหมดอย่างไรนะครับสั่งซื้อกันด่วนรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะ4แถม2เนี่ย6กระปุก 1,400 บาทถูกมีอยู่จริงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุด1สุด2นะครับแล้วก็วิซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้อแสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาเสื่อมในตาเสื่อม
ประวัติขึ้นตาเพิ่มกว่าแม่นยำในการมองเห็นกระปุกละกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟทินชัยคอฟฟี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกสรรพคุณกันละเอียดยิบยับดื่มทุกวันดีทุกวันนะดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกหุ่นเพลียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีแบบแปลกแวกสกัดส่งเสริมความจำมีต่างหางเช้าจากทิเบตประเทศจีนกิโลเป็นล้านเห็นเลนจื้อสมกรีเป็นยาอายุวัฒนะเงินปีรบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนอนหลับสบายดีผิวพรรณดีมีออร่าครับโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ดื่มได้เพราะว่ากำลังแค่มันทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าไม่มีไขมันไทคอเลสเตอรอลติดกิสลายและก็น้ำตาลนั่นเองมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อบแก้ปุ่นเม็ดก็หายไปนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันชงน้ำร้อนนะชงกับน้ำร้อนห้ามชงกับน้ำเย็น ชงกับน้ำร้อนถ้วยกาแฟทั่วไปประมาณ120ซีซีจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นมิติช้อนดิดติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มทุกวันที่ทุกวันดื่มวันละ2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านนะดีมีประโยชน์นะสารสกัดระดับพรีเมียมทริปเปิลเอนะครับนะดื่มเธอแล้วจะรู้ว่าดีฮะ กล่องละ250บาท2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้ว4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารอันตรายนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ประธานอภัยนะมีเสียงสุนัขเข้าไมโครโฟนคงจะได้ยินไปทางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยะเพียงยัดยาแล้วก็ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเอาร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนเลยนะครับขายดีทุกวันร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักลบบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสมโรงร้านข้างยาชุมชนโคกสมโรงร้านเราดีมีครบทุกอย่างไปซื้อได้เลยร้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวีซอนนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยด้วยใจสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมป้าบุญส่งคันทับตำบลสามงามโพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณพี่สมจิตทวีวุฒิตำบลเจ้าปลุกมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุชินดวงมณีหรือคุณกิ๊กกี้ตำบลหนองปริงหนองแคสระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่องวิซอน4กล่องทั้งหมด 3,700 บาทซื้อตามโปรคุณนายนาพลอยสีขามตำบลเสาไห้อำเภอเสาไห้สระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าพยาวแจ่มใจตำบลศรีสำราญอำเภอ2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสมเกียรติตรีเจตป้อมการตลาดตะวันน้ำเต้าเพื่อบางบานพระนครสิทธิยากาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมางอคีโรดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ปทุมนะฮะตะวันหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญส่งเกิดหลำตะวันสังโศกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมรสะอาดเอี่ยมคุณป้าสมรลูกค้าเก่าเจ้าประจำจระเข้ใหญ่บางประมาสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณบุปผาวงสาระตะวันดงคอนสันคุริจังหวัดเชียงรายกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่หนิมเม่นทองคำตะวันหาดอาสาสัพยาชินาศกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่มาลีเมืองเจริญโพตลาดแก้วท่าวงลบบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยุพินอยู่แย้มตะวันเนินขามเพลินเนินขามจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมจิตกองจันทร์ตะบนหนองหัวโพหนองแสงสระบุรีทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์อย่างในหมดก็สั่งก่อนวันนี้สั่งรุ่งสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่น2กระปุก700บาทนะครับที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้ยัดเพียงยาครับอยากได้อะไรมั่งน้อยโทรมาที่สุภสิทธิ์สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันเอาไปทานเอาไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรง
อายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: ยาพ
0: ิ
1: ซซอรี่จ้ะ
0: ยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: แปดกล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: แล
0: ้
1: วของพ
0: ี่
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผมพี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะนะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ
0: ๋
1: อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเนาะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังเผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี่
1: บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณ
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้า
2: ที่คุณชินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ้าคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้าไม่ดับ
4: ก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ย มีสามีขับรถมาโดนใจดีใจดีไปนู่นแล้วนะ จากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวส่งเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊
3: ะ
2: ขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
5: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย

ความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับไม้พี่รงพอนะครับก่อนหน้านี้นิรันดรไตรอรทัยนะครับและก่อนหน้านั้นอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงไผ่พงศธรนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกเพศพันธุ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับทางรัฐบาลนะครับจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าของชีพของเราโดยมีรถพุ่มพวงนั่นคือหลายท่านเคยเห็นร้านรถเนี่ยที่เขาขนสินค้าเป็นถุงเป็นถุงขายถุงละ10บาท20บาทนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสุภสิทธิ์เคยเห็นและเคยซื้อด้วย แล้วก็อาจจะมีทั่วทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะครับนั่นคือว่ารถระยะเวลาในการจับจ่ายใช้สอยรถไปถึงหน้าบ้านท่านนะครับคือเป็นการใช้จ่ายที่ประหยัดขึ้นนะครับและเป็นวิธีที่เคยใช้มาก่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นการสะดวกสบายและก็ราคาประหยัดนะครับก็ดูกันว่าจะนะครับตอบโจทย์เรื่องราวของการอยู่การกินของคนไทยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องราวของสุขภาพนี้นะครับบอกกับตัวเองเสมอให้ปฏิบัติตามนะเรื่องราวของสุขภาพของเรานะนั่นคือดูแลสุขภาพนะครับนั่นคือเขาบอกว่าดื่มน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเป็นประจำจะปลอดโรคนะครับกินไข่ลวกวันละ2ฟองใส่พริกไทยดำที่ตำเอง1ช้อนชาจะห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์นะครับหยุดกินน้ำตาลทรายเพราะว่าเป็นสาเหตุที่การก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บการกินทุเรียนนะฮะเขาบอกว่าช่วยทำให้แก่ช้านะครับจริงหรือเปล่าสุภาษิตเนี่ยก็พอกินได้แต่ไม่ก็ได้ชอบเท่าไหร่ซึ่งมันฝืนธรรมชาติไหมส่วนมากคนจะชอบกินทุเรียนกันเป็นจำนวนมากนะครับทานได้บ้างนะครับกินแตงโมช่วยแก้เลือดอุดตันลิ่มเลือดและช่วยบำรุงเลือดถ้าเป็นผู้ชายจะทำให้สมรรถภาพทางเพศแข็งแกร่งแข็งแรงสตรีกินสับปะรดจะช่วยให้กระชับช่องคลอดกินกล้วยไข่ช่วยบำรุงตับไตผิวตากระดูกเหมาะสำหรับคนทำงานหน้าคอมนะฮะบอกท่านหญิงบอกทำให้หน้าอกโตด้วยเรื่องจริงไม่จริงเนี่ยอยู่ในทางไลน์เนาะกล้วยน้ำว้าซึ่งที่จริงเป็นผักเป็นผลไม้มันก็ดีอยู่แล้วในกล้วยน้ำว้านำไปเผาทั้งเปลือกช่วยรักษาการปวดหัวตัวร้อนและก็เบาหวานกล้วยหอมถ้าเด็กกินจะช่วยให้ความจำดีและสตรีวัยทองช่วยปรับฮอร์โมนด้วยนะครับและให้กินกับน้ำมะพร้าวอ่อนจะดีนะครับถ้าสตรีกินมากไปนะก็บอกว่าแหมนะครับเรื่องราวของนะเซ็กมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเขาบอกว่าโรคฮันจิสันนะฮะสำหรับสตรีนะครับเขาบอกว่าไม่อยากจะพูดนะเขาบอกว่าจะทำให้เซ็กจัด สิบนะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช้กินแล้วก็นวดหน้านวดร่างกายทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยรักษาโรคฟ้ากระจะดีมากเพราะน้ำมันมะพร้าวจะเป็นสารตั้งต้นของเครื่องสำอางทุกชนิดนะครับแล้วก็กินน้ำมันหมูดีที่สุดเพราะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ขับทิ้งไม่เหมือนน้ำมันพืชสุภาษิตเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเจียวน้ำมันหมูใช้ในบ้านนะพอต่อมาเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้น้ำมันพืชตลอดแล้วก็เปลืองด้วยสิทั้งหมดทั้งปวงมันไปอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเขาบอกกินหัวหอมแดงนะกินหอมแดงหอมหัวใหญ่กระเทียมและตามไปด้วยมะนาวฝานบางๆทั้งเปลือกและ 2-3 ชิ้นจะช่วยดับกลิ่นเพื่อลดไขมันตัวร้ายในหลอดเลือดดีกว่ากินยาลดไขมันซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายมากนะครับหลายท่านบอกว่าโอ้โหนะกินไม่ครบไม่ถ้วนอย่างไรฮะก็สามารถนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทดแทนซึ่งเป็นสูตรภัย 100% สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตไหลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ
และกาแฟทินชัยกาแฟแล้วก็วิสันดูแลดวงตาเนาะไปดูแลตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับอยากได้อะไรพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นโทรมาหรือสอบถามให้ซื้อสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันที่0836931999ช่วงนี้สุภสิทธิ์ยังสิงแหบสิงแห้งอยู่นะครับจากการใช้ซุ้มเสียงหนักนะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยอาจจะเสียงผิดเพี้ยนไปวัดหนึ่งตอนใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้ด้วยเบียร์พร้อมพงลำเพลินวงศกรกับเพลงที่ชื่อว่าสิงขนองลำแล้วก็ไปพักสักครู่ชั่วโมงน้ำมีเพลงหลากหลายสไตล์รอท่านอยู่นะครับ

0: ่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรักษ์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
1: ของไทยได้
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
8: ผมร
7: ู
8: ้สึกว่าตัวคนแก่
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใคร

0: เหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
1: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
2: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
3: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
4: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอม
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลางใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

วัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตาสลานะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์จนถึงชั่วโมงที่3แล้วนะครับสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจสามารถจะสอบถามพวกความแม่ใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์เพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรภัณฑ์บุรุษกาตราสุภสิทธิ์หรือวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นบรรเทาการปวดเมื่อยนะเป็นยาระบายอ่อนๆกับสุนทรภัณฑ์แก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถนะทั้ง2สูตรในกระปุกราคาเดียวกันคือ350 บาทซื้อนะ2กระปุกนะบอกว่าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยคือว่ากระปุกละ350 บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากดีมากนะครับสูตร1บรรลุการสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฝาโอสถจะสังเกตได้ง่ายคือสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับและก็วิสอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนครับคือคนโตเนี่ยทานวันละเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยละ800มิลลิกรัมคนวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยทานเม็ด1เท่ากับคนโตถ้า7ถึง12ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ดสตรีมีครรภ์ท้องแก่เนี่ยท้องอ่อนท้องแก่ยังไม่คลอดเนี่ยห้ามทานนะครับห้ามทานวิสอนนะคลอดแล้วค่อยทานนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับส่วนกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่ก็สารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเดียวก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลดแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายท่านได้จดได้ในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นี้หลายท่านบันทึกเทปฮะบอกโทรศัพท์ก็บันทึกเสียงได้ก็บันทึกแล้วก็เอาไปจดนะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจำหน่ายช่องทางคือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือทาง Facebook เนี่ยหลายท่านก็สั่งทาง LINE สั่งทาง Facebook แต่ว่าเว็บไซต์อะไรเหล่านี้ไม่ได้สั่งทางนั้นนะครับสั่งทาง LINE ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์อาจจะบอกกล่าวเล่าขานไม่ครบไม่ถ้วนคือญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์หลายท่านก็ฟัง1ชั่วโมงก็หลับ2ชั่วโมงก็หลับหลายท่าน3ชั่วโมงยังตาแป้ว บอกให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ฟังแล้วเพื่อนเพื่อนจะเรียนใจหลับบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรฮะตื่นบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะสุภสิทธิ์ก็จัดรายการทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าโอแก้วตันเอ็นป้าผ่านป้าจุบันข้อปุลุงสมัยป้าสวงช่างทองบ้านสะทงป้าประหันตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชโยทองชโยอังทองป้าชวีโพธิสภาพบ่มงาทาวงไม่ทราบว่าหลับไปหรือยังพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตายเพิ่มมารุบรีพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบุญโพรังนพโพทองอ่างทองพี่เพชรทูลจันงามโพทองอ่างทองป้าบุญสมวินาวันหมู่บ้านดอนยอบ้านหมอสระบุรีป้าแปลงรถแสงก้าวตากฟ้าป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองที่คมสร้างตัวเองเพิ่มมารุบุรีเมื่อก่อนมีเบาหวานกำดันไขมันไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยามา
เท่าไหร่ก็ไม่ลดคุมอาหารแล้วทานยาก็ไม่ลดพอมาดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ลดทุกตัวเลยคุณหมอชื่นชมนะครับคุณลุงพันมาธารลักษณ์ตำบลบ้านอีดอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านที่ความไม่เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับหลายท่านจดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้บอกว่าตัวเองนั้นนะครับก็สั่งซื้อแล้วทานดีแล้วก็อยากให้ญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนได้แข็งแกร่งแรงก็ให้เบอร์ท่านเหล่านั้นไปด้วยหลายท่านโทรเข้ามาหาสุภสิทธิ์ก็บอกได้รับการแนะนำต่อๆกันมาขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาพันธ์และกระจัดจำหน่ายในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับให้กำลังใจครับทุกท่านเลยหลายท่านขับรถหลายท่านพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเป็นตำรวจทหารเข้าเวรเข้ายามคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขแม้กระทั่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยต่างๆก็ไม่ได้หลับได้นอนแม้กระทั่งรปภ.ยามที่เฝ้าตามสถานที่โรงงานต่างๆทุกคนมีความสำคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรนะฮะคือจะเล็กจะใหญ่แต่ก็ต้องทำงานและก็ที่สำคัญทุกฝ่ายทุกหน้าที่ทุกภารกิจมีความสัมพันธ์เท่าเทียมกันหมดให้กำลังใจทุกท่านนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วมีบทสัมภาษณ์แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงเลยนะครับเริ่มต้นด้วยยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องตามไปด้วยสุนารีราชสีมาพูดกับภาพครับและมีนายงนภพวงศ์ณนงค์ด้วยนะครับช่อยไออีแต๋วรอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พายุสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้นรุ่งดิ้นจ้ะมันแดงแดงแล้วมันจะมองพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคุ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอน
1: แล้วบริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีดีดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับ
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับว่าตาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแต้งลงเป็นแต้งเขี้ยวสุเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะถึงจะเห็น
0: ถ
1: ึ
0: งเห็น
1: แล้วแบบมันก็น้ำคลานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเยี่ยมหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยว
1: ลงไป
0: อ๋อ
1: มันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ย
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอละครับพอมาพอไป
1: แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: เดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนวดเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงท่านงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะท่านจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นกล้องมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: เอาดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ
0: ้
2: าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่จะทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนครับ 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น และพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งและสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วก็นอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางรี่เนี่ยแถบบางรี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้ค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับครับทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับ
2: จ้าจ้าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะ

0: สั่งแล้วไงว่าหลับตื่นหลับตื่นไม่รู
1: ้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเหรอ
0: คนหลับจะไม่รู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายขนาดเมียฉันนอนหลับอยู่ฉันยังดูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย

0: ล้วเดี๋ยวๆๆทําไมอ่ะแกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทําไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้า
2: ทําไม
1: อ้าวไม่งั้นเค้าจะเรียกหัวขโมยอ
0: ่
1: ะ
0: ขโมยมีหัว
1: ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
2: ต้องเป็นผู้ร้ายจะขึ้นมาลักได้อย่างงี
1: ้
2: เหรอ
1: เออผู้ดีที่ไหนเขาจะไปลักของล่ะ
2: เออผู้ร้ายเป็นผู้ร้าย

0: เขาถ่ายไว
1: ้โอ้โหเขาขโมยเขาถ่ายไว้ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่เขาถ่ายไว้
2: อ๋อถ่ายไว้
0: เขาเนี่ยแต่เองไม่เข้าใจเขาเลยว่ะ
1: โอ้โหนี่ย่องรุ่นนี้แล้วไม่น่าพูดเขาแล้ว

0: ฉันอายคนหนึ่งโอ้ตาเองไม่เข้าใจเขา
1: อีกตาเองอีกอ่ะโยมโยมพอแล้ว
2: พอเลย
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
2: ้ลืมใส่เ
1: หรอถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
2: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย
2: จ่ายจ่า

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน ไม่ใช่ฮะ
0: ไม่ใช่
1: แล้ว
0: เคยใส่กางเกงใน
1: ไ
0: หม
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: เหรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: โอ้ใส่ทำไมแล้ว
0: อะไร
1: เวลาถอดแล้ว

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ฟังเพลงโจ๊ะโจ๊ะมันๆนะครับคนที่บ้านไม่ว่าใช่ไหมตั๊กกะแตนชลดานะครับก่อนหน้านี้มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเมกท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ด้วยดีเสมอมาและหวังว่ากำลังแรงใจตรงนี้จะมีตลอดไปเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าผ่านเกณฑ์คนจนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2500

0: ุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
0: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมร
6: ู
7: ้สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
9: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
3: 0983299909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้าน

0: การอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
2: วันนี้ถ้าขับขี่
3: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
4: 0812901691
5: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อย ปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้ไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ด
1: ี
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
8: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
7: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
8: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่น

0: การมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับดีเจตะละเลเตเตครับวันนี้ตะละเลเตเตมาครับไม่ได้ไปไหนวันนี้วันเสาร์อ้าวคุณย่าอำพันอยู่กำแพงเพชรเป็นไงทักทายหน่อยสิ
2: สวัสดีครับคุณย่าอำพัน
1: คุณย่าศรีอยู่ฉะเชิงเทรา
2: สวัสดีครับคุณย่าศรี
1: ครับผมชื่อ
2: ผมชื่อพัน
1: หรือว่าดีเจ
2: ตาระเรเตเต
1: อ้าวสวัสดีคุณผู้ฟังหน่อยทั่วประเทศเลยนะ
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานวงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไททิปโอสดได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่081-290-1691ครับ
1: แล้วก็เบอร์ลุงโชเล่ล่ะ
2: 081-924-4377ครับ
1: ครับผมเนี่ยจำแม่นเลยนะ2เบอร์วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับวันนี้ตะละเลเตเตอยู่กับเรานะครับก็หลายท่านบอกว่าแม้สามารถเก่งกล้าสามารถเหลือเกินตะละเลเตเตเนี่ยท่องยันทุนก็ได้ท่องชินบัญชรก็ได้ไอ้เราให้ท่องบ่อยๆแล้วก็รู้สึกอายที่เราท่องไม่ได้ใช่ไหม เอาวันนี้เอาอะไรดียันทุนหรือว่าชินบัญชรดีเอาอะไรดีเอาชินบัญชรนี่เอายันทุนนี่ว่ายันทุนนี่ว่า
2: ตามใจปู่
1: ตามใจปู่เอายันทุนก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่อยชินบัญชร ไอ้เนี่ยมีการกระแอมก่อนไปเฮ้
2: ยันทุนนี่มิตังอวะมังคารัญจโยจามานาโพสกุณสัตสัทโทปาปะกะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนาวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอาวะมังคารัญจโยจามานาโพสกุณสัตสัทโทปาปะกะโหทุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนาวินาสมิตุยันทุนนิมิตังอาวะมังคารัญจโยจามานาโพสกุณสัตสัทโทปาปะกะโหทุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนาวินาสมิตุ
1: จบแล้วล่ะ
2: จบแล้ว
1: จบแล้วไปเลยไปอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวเลยนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาใหม่นะชั่วโมงนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลด้วยนะครับนะ FM เท่าไหร่นะลุงโชเล
0: ่สตูลนะ
1: 91.75 นะครับ
0: สตูลนี่ 91.75 FM นะ
1: ครับชั่วโมงนี้แล้วก็ทักทายวสป711ด้วยนะครับ
0: สวัสดีชาววสป.ที่กำลังรับฟังกันอยู่
1: ครับรวมไปถึงทั้งจอสอ1ทั้งค่ายจักรพงศ์นะครับ
0: จักรพงศ์855ปราจีนบุรีนี่ฟังกัน
1: ตำรวจตะเวนชายแดนมีทั้งที่ทุ่งสงมีทั้งที่กาญจนบุรี
0: ฟังกัน
1: มีตำรวจภูธรภาค6อุตรดิตถ์ด้วยนะ
0: อุตรดิตถ์เนี่ยภาค6นี่ก็90.50เนี่ยนะ
1: ครับเรามีโรงเรียนในร้อยจุลจอม9ในร้อยจุลจอม9นี่อยู่บ้านอยู่นครนายกครับ
0: 89.75 FM เนี่ยนะ
1: ครับผม
0: รับฟังกัน
1: รวมไปถึงจังหวัดทหารบกลพบุรี
0: จอทล1197 AM เนี่ยแหละ
1: ครับผม
0: ฟังกัน
1: วันนี้ภาคเหนือก็ฝนตก 60% นะ
0: 60% ในภาคเหนือ
1: เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัย
0: ตากกำแพงเพชรและจังหวัดเพชรบูรณ์นะ
1: พี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ 60% ครับ
0: ร้อยละ60ก็มีที่จังหวัดเลยบึงกาฬนครพนมสกลนครขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและ
1: อุบลราชธานีครับภาคกลางก็เยอะ170นะครับ
0: ภาคกลางเนี่ยนะ
1: ครับโดยเฉพาะลพบุรี
0: ลพบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง
1: พระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและ
0: จังหวัดสมุทรสงคราม
1: เอาน้องเตดูที่ภาคตะวันออกตกกี่เปอร์เซ็นต
2: ์ภาคตะวันมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
1: โดยมี
2: ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัด
1: นครนายก
2: ปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรี
1: นี่ภาคตะวันออกบ้านภาษีตกเลยนะฉะเชิงเทราภาษีตะละเลเตเตมาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง160นะครับก็จะตกอยู่ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี
0: นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาแล้วก็นราธิวาสนะ
1: พี่น้องที่ทุ่งสงนะครับที่นครศรีธรรมราชนะบ้านเกิดของนายอำเภอลำตุนที่นะพวกเราคนลพบุรีจะดูแลท่านให้ดีที่สุดเลยนะจะไม่ปล่อยมาง่ายๆเหมือนบ้านสร้างนะ บ้านสร้างปล่อยมาง่ายเลยถ้าชาวบ้านบ้านสร้างบอกเอานะอำเภอผมคืนมา
0: ก็ว่ากันไปนะ
1: คำสั่งออกไปแล้วเนาะ
0: เห็นคำสั่งนะ
1: ครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง160ครับ
0: ตกที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง
1: และก็จังหวัดสตูล
0: จังหวัดสตูลด้วยนะ
1: มันไปตกกรุงเทพเยอะจังเลยนะ
0: กรุงเทพมหานครนี่ก็ร้อยละ 80% เนี่ย
1: ตกเยอะเลยครับวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะครับ
0: วันนี้อยู่โคกตูม
1: อยู่กับเหย้าเฝ้ากระเรือนไม่ได้ไปไหนนะครับ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าเขาได้เนี่ย
1: ครับธรรมดาต้องไปที่บ่อสายใช่ไหม
0: วันนี้ไม่ไป
1: วันนี้ไม่ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดอนพุธ
0: ตอนพุธกับสิงจังหวัดสระบุรี
1: ครับผมก็ดูลมฟ้าอากาศด้วยมันจะสักขนาดไหนเนาะเอาวันนี้วิทยุมาแล้วครับยาย่าบิงมาแล้วนะครับ
0: มาแล้วว
1: ิทยุหมดไปแล้ว12เครื่องครับเหลืออีก8เครื่อง
0: ก็สั่งซื้อกันได้แล้ว
1: ยาย่าบิงมาไม่เยอะมาแค่40กระปุกเองแต่ว่าไปแล้ว20ครับพานารักษ์ขันจะดูแลสายตาด้วยยายาบิงก็รีบสั่งเลยนะวันนี้นะ
0: เป็นแบบชนิดครับสูงกระปุกก็800
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จรับประทานเลย2เม็ดครับ
0: 2เม็ด
1: หรืออยากจะทานแบบดีแค
0: ่ดีแค่ก็คุณภาพดีต่อตา
1: ราคาดีต่อใจ
0: ด
1: ี
0: แค่นี่ก็เป็นแบบซอฟเยลนะ
1: ครับเป็นซอฟเยลฉะนั้นแล้วนะราคามันจะต่างกันเพราะว่ากระปุกหนึ่งมีแค่30เม็ดเอง400บาท
0: แต่ถ้าซื้อ2กระปุกนี่
1: 650บาทครับ
0: ซื้อ4กระปุกล่ะ
1: 1,300 บาทแถมฟรีให้1กระปุกเลย
0: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
1: ครับคุณภาพดีต่อตา
0: ราคาดีต่อใจนี่แหละ
1: ราคาเดียวกันกับโปรมิกซ์ออยล์
0: 2กระปุกก็650บาทเหมือนกัน
1: 1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงไต2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูไตนะ
0: เรื่องของตับเรื่องของไต
1: ครับเรื่องของไตเรื่องของตับต้องได้รับการบำรุงแต่ที่สำคัญที่สุดก็เรื่องอาหารการกินนี่แหละเนาะถ้าเรากินเค็มมากๆไตก็แย่เหมือนกันนะก่อนนอนคืนนี้ก็อย่าเพิ่งไปกินอะไรมันชงโกโก้ร้อนๆนะ
0: โกโก้นะ
1: ชูโก้ของเราชูโกโก้อะไรนะ
0: โกโก้ดี
1: ชู
0: โกโก้ดีโกโก้ชูดีนะ
1: โกโก้ชูดื่มโกโก้ชูแล้วดี
0: ดีเ
1: จ
0: ้นาน
1: เนี่ยพูดต่อดีแคร์เป็นยังไง
0: โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: ดื่มแล้ววันนี้สบายใจนะ
0: กล่องนึงก็300บาท
1: ซื้อ2กล่องไปเลย
0: 2กล่องก็500บาทเ
1: นี่ยมีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมก
0: ไปซื้อก็ได
1: ้แล้วก็ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบก
0: มีขาย
1: นอกนั้นยังไม่มีนะเมื่อวานร้านฟ้าใหม่1999บอกมีคนมาซื้อยาหม่องแล้วลุงยาหม่องมีนะร้านฟ้าใหม่นะ
0: ยาหม่องไทยทิพย์โอสดเนี่ยนะ
1: ครับงั้นต้องไปซื้อร้านน้ำบัวโคกสำโรงร้านเชหมูป่าโมกนะหงยูโอสดสิงห์บุรีพอได้
0: ไปซื้อกัน
1: นะครับผมหนุ่มวัย33ปีครับ ขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วง18ล้อ
0: เสียชีวิตคาที
1: ่โอ้โหอุบัติเหตุก็เกิดตอนช่วงน้ำท่วมกันเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ
1: มอเตอร์ไซค์กลางค่ำกลางคืนระมัดระวังกันหน่อยนะข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากเอนไซม์ชนิดแคปซูลนะครับเอนไซม์ชนิดแคปซูลชื่อว่า
0: ไบโอดี
1: อันนี้มาแน่นอนไม่ใช่ไบโอชูนะ
0: ไบโอดีไบ
1: โอดีหนึ่งกระปุก100แคปซูลครับ
0: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับผมกินทุกวันน่ะดีนะคนแก่ที่ว่ากลืนแคปซูลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็มาผสมกับโกโก้ชูก็ได
0: ้
1: ดื่มแล้วสุขภาพดีขึ้นก็อย่าลืมบอกต่อๆกันไปก็แล้วกันนะ
0: ไบโอดี
1: กระปุกหนึ่งร้อยแคปซูลนะ690บาทครับ
0: ขายเพียงกระปุกละ690บาท
1: สองกระปุก 1,003 สี่กระปุก1คาราเบล
0: จ่าย 2,000 บาทแถม1กระปุกนะ
1: ครับผม
0: ตัวแถมตัวขายเหมือนกัน
1: เมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.หนองปรือชลบุรีรับแจ้ง
0: มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถพ่วง18ล้อ
1: มีคนเสียชีวิตบนถนนเลี่ยงเมืองพัทยาระยองครับอยู่ที่ตำบลโป่งเน
0: า
1: ะ
0: บางละมุงนะ
1: ก็ไปสำรวจตรวจสอบกันครับ
0: ที่เกิดเหตุเป็นยังไง
1: พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ100ล้มคว่ำอยู่บนพื้นถนน
0: แล้วก็สภาพเป็นยังไง
1: บริเวณด้านหน้ารถพังเสียหายอย่างหนักครับ
0: ใกล้กันพบอะไรนะ
1: พบร่างของนายชัยนรงค์อายุอานาม33ปี
0: นอนอยู่บนพื้นถนนมีบาดแผลชะกันที่บริเวณศีรษะ
1: กู้ภัยพยายามช่วยปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ผู้บาดเจ็บ
0: ไม่สามารถ
1: ทนได
0: ้เพราะว่า
1: บาดแผลซะขนาดนั้น
0: เสียชีวิตเนี่ย
1: ทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
0: ห่างไปก็พบรถบรรทุกพ่วง18ล้อ
1: บริเวณด้านท้ายมีร่องรอยของการถูกชน
0: มีนายประสบอายุ56ปีเป็นคนขับรถบรรทุก
1: ยืนรอให้การกับตำรวจอยู่ไม่ไปไหนดีมากไอ้หนู
0: ให้ข้อมูลว่ายังไง
1: ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถบรรทุกสินค้าไปส่งที่นิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
0: เมื่อขับมาถึงบริเวณแยกกระทิงลาย
1: ปรากฏว่ายางรถเกิดระเบิดขึ้นซะแ
0: ท้ตู้ม
1: มันจำเป็นต้องขับรถบดยางไปช้าๆพร้อมกับเปิดสัญญาณไฟก็ชิดซ้ายชิดเข้าช่องทางซ้ายตลอดเวลา
0: จนกระทั่งขับมาถึงที่เกิดเหตุเน
1: ี่
0: ย
1: ได้ยินเสียงดังโครม
0: บริเวณท้ายรถของตนเอง
1: คิดว่ายางระเบิดอีกเส้นหนึ่งละมั้ง
0: แล้วทำไง
1: ตัดสินใจจอดรถลงไปดูครับ
0: พอไปดูแล้วเป็นยังไง
1: ม
0: ี
1: จักรยานยนต์พุ่งมาชนท้ายรถตัวเอง
0: แล้วก็คนขับได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก
1: ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยเหลือครับ
0: แต่คนขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตไปแล้ว
1: โอ้ยเป็นแผลที่หัวไกหัวใจตั้งเยอะ
0: น่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: ตายจะได้เลย
0: ไม่น่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนเขาเลย
1: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
0: นั่นสิ
1: ครับขับรถกลางคืนเนี่ยง่วงๆกันมานี่จอดรถแวะร้านสะดวกซื้อน้ำร้อนเขาขอน้ำร้อนเขามาชงกาแฟกินดิกาแฟลิต้าเอ็มก็ได
0: ้
1: กาแฟลิต้าเอ็มโกก็ได้
0: ได้สิ
1: ทั้งสองสูตรดื่มแล้วใจไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: สดชื่นตลอดทั้งวันนะ
0: มีทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
1: กาแฟเราก็มีส่วนผสมของโสมถังเช่า
0: เขากี
1: ้เห็ดลิ้นจื้อ
0: แล้วก็ยังมีกระชายดำด้วย
1: อันนี้สูตรดั้งเดิมนะถ้าเป็นชนิดครับถ้าเป็นชนิดสูตร2เรียกว่าลิซ่าเอ็มโกยนะ
0: โอ้โค
1: เขาจะเพิ่มคอลลาเจนจะปลาน้ำจืดเข้ามา
0: เขาเพิ่มกันเข้าไป
1: ครับผ
0: ม
1: สูตรดั้งเดิมเนี่ยถุงนึงมีทั้งหมด32 30แก้วนะ
0: ก็ถุงละ490บาท
1: 2ถุง900บาทครับ
0: ซื้อ4ถุงอ่ะ
1: 4สัก5ถุงไปเลย
0: 5ถุงอ่ะ
1: 5ถุง 2,000 รับทันที
0: ซาบูหอบฟงจากลุงช้าง
1: ให้2ก้อนเลยนะ
0: ตกกระจายเลยไง
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกที่มีคอลลาเจนเนี่ยนะ
0: คอลลาเจนจะปราน้ำจืดดีแหละ
1: ถุงนึงมี20แก้ว380บาทครับ2ถุง700ครับ4ถุงครับ1,000บาทครับรับทันที
0: ซาบูหอบฟงจากลุงช้าง
1: กี่ก้อนก้อนเดียวนะ
0: ก้อนเดียวไป
1: ครับผมอ้าวตะละเลเตเตอ่านที่อะไรเนี่ยระเบิดอะไร
2: ระเบิดปิงปองบึ้มในบ้านพักเจ็บ5รายเจ้าของอ้างทำไว้ดักขโมยแต่ลืมแจ้งคนงาน
1: อ้าวทำไว้ดักขโมยแต่ไม่ได้บอกคนงานให้รู้ไง
0: คนงานก็ได้รับบาดเจ็บประเดี๋ยว
1: ครับ
0: ระเบิดเน
1: ี่
0: ย
1: อ๋อเนี่ยข่าวมาเมื่อเช้านี่เองนะเนี่ยมาตอนเช้าเนี่ย
0: ช่วงเช้า
1: แต่ว่าข่าวมันเมื่อวานไม่ใช่เมื่อเช้าแต่ข่าวมันเมื่อวาน
0: ตอ
1: นเป็นเด็กอายุ2ขวบ4ขวบโดนด้วยเจ้าของอ้างทำไว้ดักขโมยแต่ลืมแจ้งคนงาน ตำรวจจากสภ.กันตรังรับแจ้งเหตุระเบิดภายในบ้านพักคนงาน
0: แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บ5รายด้วยกันเนี่ยนะ
1: อ่านต่อไปไหนจ้ะล่ะ
0: ภายหลังจากบ้านหลังหนึ่งเนี่ย
1: หมู่6ตำบลเขาพลูตำบลบางสักบ้านเขาพลู
0: อำเภอกันตังเนี่ยนะ
1: ให้ตำรวจตรวจสอบหน่อยผู้ใหญ่บ้านกำนันพิสูจน์หลักฐานชุด EOD ต้องไปตรวจสอบครับ
0: บ้านที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียว
1: พบชิ้นส่วนพลาสติกกระจายอยู่ในบ้านครับ
0: มีร่องรอยของเลือดบริเวณหน้าบ้านด้วย
1: ผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งหมด5รายประกอบไปด้วยชายอายุ44ปี
0: ผู้หญิงก็34ปี
1: แล้วก็เด็กหญิงอายุ13ปีเด็กชาย4ปีกับ2ปีอีก2คนนะ
0: น้ำส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
1: นายวิชัยให้ข้อมูลว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยมีคนงานกรีดยาง
0: เพิ่งย้ายมาอยู่ได้5คน
1: ประกอบด้วยคู่สามีภรรยาและลูก3คน
0: มีลูก3คน
1: ระหว่างเก็บกวาดบ้านก็ได้ย้ายกล่องกระดาษที่ภายในคาดว่าจะมีระเบิดปิงปองอยู่
0: ในมันเกิดระเบิดแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
1: คนระเบิดปิงปองคาดว่าเจ้าของบ้านน่ะเป็นคนตั้งไว้เองเนื่องจากก่อนหน้านี้บ้านหลังนั้นกล่าวไม่มีคนอยู่
0: ทำให้มีขโมยเข้ามาก่อเหตุลักตัดสายไฟ
1: และสิ่งของในบ้านไปหลายครั้ง
0: แล้วก็เจ้าของสวนยางก็แจ้งว่า
1: ก่อนหน้านี้ได้ทำระเบิดปิงปองไว้นั่นแหละเพื่อจะดักขโมยแต่ลืมบอกลูกน้องไปไง
0: ไม่ได้ทันได้บอกนะ
1: ไม่ได้บอกเขาว่าลูกน้องมาเก็บกวาดบ้านนั้นตุ้มตั้มตุ้มตั้มเลย
0: ผลสุดท้ายก็ได้รับบาดเจ็บกันไปเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ไม่น่าเลย
1: ไม่ทันได้รักษาแล้วยังไงไปโรงพยาบาลก่อนนะ
0: ขโมยก็ไม่น่าไปรักของเขาเลย
1: ไปโรงพยาบาลไปให้เขาจ่อเลือดเช็คน้ำตาลด้วยนะถ้าเป็นเบาหวานแล้วก
0: ็เอายาโรงพยาบาลเขากินดิ
1: แล้วกินคู่กับอะไรอ่ะ
0: เอามาละคีนกนี่ไงเล่า
1: ขวดละ300บาทแม่มึงพ่อมึงเอ้ย
0: นั่นสิ
1: มีตั้ง60เม็ดนุ่นกินวันละครั้งครั้งละ2เม็ดในเดือนนึงเลยนะ
0: รับประทานได้1เดือนเนี่ย
1: 2คนตายายอย่าไปซื้อกระปุกเดียวนะเสียค่าส่งนะ
0: ก็ซื้อ2กระปุกก็600ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเนี่ย
1: แต่ข้างบ้านก็ฝากซื้อได้ให้ได้4กระปุกเลยนะจะได้แถมฟรีกระปุกนึงอ่ะ
0: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกนะ
1: จ่าย 1,200 บาทนะ
0: ถูกต้อง
1: ราคาเดียวกันเลยครับ
0: ทางด้านของน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: ใช่
0: คุณน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: ครับผมมีขายเยอะแยะนะลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรี
0: อ
1: ุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยเนี่ยนะ
0: ก็ใกล้ที่ไหนซื้อที่นั่นเนี่ย
1: แต่สตูลยังไม่มีนะ
0: ไม่มีก็โทรสั่งซื้อในรายการของเราก
1: รุงเทพปริมณฑลยังไม่มีนะ
0: โทรสั่งซื้อกัน
1: ปราจีนบุรีนครนายกก็ยังไม่มีนะ
0: ยังไม่มีก็โทรสั่งซื้อ
1: เบอร์โทร
0: 081290166
1: 091290161691หรือโทรหาโชเล่ก็081924437081924437
0: นะ
1: วันนี้ทีมงานเราอยู่บ้านนะโคกตูมนะ
0: ค
1: ุณปีดาเขาอยู่นะบ้านสมุนไพรลุงช้างตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับบุกจับหนุ่มจีนหนีคดีโกงร้อยล้านจากประเทศจีนนะ
0: มาซุกที่เมืองเชียงใหม่เ
1: ด้ด้วยวีซ่านักเรียนแล้วอยู่เกินกำหนดไปแล้ว
0: 62วัน
1: ดูสินั่นข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: แบล็กเซสมีนบายลุงช้างนะกินก่อนนอนเท่านั้นนะครับเอาไปสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อใครที่กระดูกกรอบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครอบเนี่ยนะ
0: ประทานน้ำมันงาดำกันนะ
1: ก่อนดอนหนึ่งสองเม็ดเลยดีกว่าเราประทานเป็นประจำนะกระดูกมันจะได้ลื่นปื้ดลื่นปื้ดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกระดูกแห้งพอกระดูกแห้งต่อไปอะไรครับเสื่อม
0: เรื่องของกระดูกแล้ว
1: ผุพุนเลยนี่ต้องเดือดร้อน
0: ไทย
1: แควพัด
0: ไทยแควพัดเ
1: นี่ยครับนั้นกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมกินไทยแควพัดนะวันละครั้งครั้งละ2เม็ดพอ
0: ไทยแควพัดก็2กระปุก500
1: 4กระปุก 1,000 แถมให้กระปุกนึงด้วย
0: แถมให้
1: กินคู่กับยาไทยทิพย์โอสถได้เลย
0: มี2สูตรเหมือนกันเนี่ย
1: ไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมเหมาะกับคนปวดเข่าปวดกระดูกปวดอะไรปวดรูมาตอยอะไรเงี้ยนะ
0: กระดูกทับเส้นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่นั่นกล่องละ200บาท
0: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กล่องแถมให้กล่องนึงนะ
0: แถมให
1: ้ถ้าใครปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงรับประทานแบบแคปซูล
0: อันนี้แคปซูลนี่ก็กระปุกก็300
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
0: ซื้อ5กระปุกเนี่ย
1: แถมกระปุกนึงไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะเลยนะพี่น้อง แต่ก่อนจ่ายเงินจ่ายทองอย่าเพิ่งลืออย่าเพิ่งจ่ายก็นะดูซะก่อน
0: ดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: แล้วก็คำว่าลุงช้าง 100% นะ
1: ครับ
0: ข้างกระปุกข้างกล่องนี่แหละ
1: มาเช้ามืดเนี่ยตอนหัวรุ่งขออภัยด้วยนะหัวรุ่งไม่ได้จัดรายการเมื่อเช้าเนี่ย
0: ทำไมไม่จัดแล้วนะ
1: นอนแล้วเพลินไง
0: เพลินนึกง่าย
1: เอานี่ที่ใช้เมียงเชียงใหม่ครับ
0: มีข่าว
1: ตำรวจนำกำลังไปจับกลุ่มตำรวจตัวคนเข้าเมืองนะ
0: ตรวจคนเข้าเมือง5บุกจับกลุ่มใครนะ
1: ในสันอายุ40ปีสัญชาติจีนครับ
0: ที่ห้องพักของโรงแรมในพื้นที่ตำบลช้างครานเนี่ย
1: หลังได้รับรายงานว่าชาวจีนมาพักแล้วก็มีพฤติกรรมน่าสงสัยครับ
0: ก็ไปสำรวจตรวจสอบพบแล้ว
1: พบในสันมีหมายจับจากประเทศจีนในข้อหาช่อโกงด้วย
0: 20ล้านหยวนนะ
1: มีมูลค่าความเสียหาย20ล้านหยวนน่ะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ100ล้านบาทครับ
0: เยอะนี่นะ
1: โดยหลบหนีคดีมาจากมาที่เชียงใหม่มีหนังสือเดินทางข้อมูลบุคคลต่างด้าวในระบบสารสนเทศหรือว่าระบบไบโอเมตริกหรือว่าเป็นนักเรียนนะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบว่า
0: ไปตรวจแล้วพบว่าในเซินหัวเนี่ยนะ
1: เดินทางเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่เมษา69ครับ
0: อ๋อเดือนช่วงเมษา
1: โดยวีซ่านักท่องเที่ยวถึงวันที่3เมษา
0: จากนั้นก็ได้รับอนุญาตต่ออีก
1: เป็นวีซ่านักเรียนถึงวันที่7สิงหาคม69
0: จนกระทั่งวันที่ถูกจับกุมเนี่ย
1: เกินไปทั้งหมด
0: 62วันเนี่ย
1: เบื้องต้นแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าว
0: เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว
1: ส่งดำเนินคดีที่สภ.เมืองเชียงใหม่
0: ก่อนจะนำตัวเข้าสู่ระบบการส่งกลับไปดำเนินคดีในประเทศจีน
1: โดน2เด้งนะสันนะสันโดนกันเป็น2เด้งนะไอ้หนู
0: อ้าวเรียกนายกอีกแล้ว
1: อีกแล้ววุ่นวายเหลือเกินรายการเราดังถึงลำสนธิมั้ย
0: ไม่รู้อ่ะน่าจะถึงนะ
1: บันสร้างยังถึงนะลำสนธิจะไม่ถึงเรา
0: อยู่แล้ว
1: แถวกุฎเพชรเนี่ยพวกผมเยอะนะ
0: ขอต้อนรับนายกคน
1: นายอำเภอ
0: ใหม่นะ
1: ครับผ
0: ม
1: ใครที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆนะเดี๋ยวฉี่ฉี่รถหัวนิ้วโป้เท้าเลยนะเอาโฟกัสไปรับประทานนะโฟกัสกล่องเขียวเขีย
0: ว
1: กล่องเดียวก็จะได้เยี่ยวคล่องนะคุณผู้ชายส่วนใหญ่เลยจะเป็นกันเยอะอายุมากๆขึ้นนะฉี่กระปิบกระปอย
0: นาน
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดอ่ะ
0: ปวดฉี่บ่อยๆได้นะ
1: ครับอย่างวันนี้ผมก็ผสมกาแฟไปแล้ว1เม็ดผสมกาแฟแก้วนึงเลย
0: นาน
1: จะได้ฉี่คล่องดีฉี่จวดกล่องนึงเนี่ย390บาท
0: กล่องนึงเนี่ยนะ
1: 2กล่องก็700
0: 2กล่องก็700เนี่ย
1: 3กล่อง 1,000 บาทเดี๋ยวโทรกลับนะครับ4769อ่ะ
0: หาคลื่นไม่เจอละบ้าง
1: ครับผมเดี๋ยวโทรกลับ
0: อ่านข่าวกันอยู่เนี่ย
1: ครับผมกำลังออกอากาศอยู่สตูดิโอเนี่ยนะบัสปอเนี่ยนะ
0: นาน
1: อ้าวลองมาดูเรื่องของกฐินสามัคคีหน่อยสิ
0: งานกฐินสามัคคีไง
1: ครับผมงานกฐินปีนี้เยอะ40กว่าวัดนะ2คนผมได้บุญอื้อใครจะแบ่งบุญกันมานะ

0: ทำบุญไง
1: อ้าวเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะ
0: ครับ
1: ออกลงทันเป็นเจ้าภาพก็ติดต่อทางวัดเขาได้เลย
0: จ้า
1: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม่าตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ปหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพระรัตน์กรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตารานเหนือตำบลตารานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่ครองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31 ตุลาคมวัดวังเวิร์น

0: วัดหัวห้วยจันวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและ7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและงานปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอันวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมนี้นะ
1: ที่วัดลำพญาอำเภออินบุรีไม่ทราบตำบลเหมือนกันนะเขาบอกมาเหมือนกันแต่ไม่ได้จำ
0: ใครฟังอยู่บอกด้วยตำบลอะไร
1: อีตอนโทรมาเรายังไม่ได้กิน
0: โทรมาบอกมั้งอะนะความจำเลยไม่ดีใช่ไหม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะลุงช้างใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่จ้าจากที่ไหนจ้า
2: จากสัตหีบ
1: โอ้จากสัตหีบ
2: ที่หนูเคย
1: ได้ได้เดี๋ยวตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะแป๊บหนึ่งนะ
2: จ้า
1: ครับจากสัตหีบชลบุรีครับผมนี่ฟังทาง855ได้ชัดเจนเลยเน
0: า
1: ะ
0: 855
1: ครับผม
0: ตะวันออกเนี่ยนะ
1: เมื่อวานนี้องคมนตรีครับเชิญถุงพระราชทานมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ปทุมธานีนะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดปทุมธานีทั้งหมด
0: 1,000 ถุง
1: โดยมีนางสาวธนียานายพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเข้ารับมอบ
0: ที่ห้องประชุมของเทศบาลเมืองคูคตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
1: โอกาสนี้ท่านพลเอกประยุทธ์ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปทุมธานีจากนั้นก็ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนจำนวน3ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอลำลูกกาซึ่งมีผู้สูงอายุอยู่ในภาวะยากลำบากเพศหญิง2รายได้แก่นางสาวทิพรัตน์วงศ์ภักดีอายุ85ละ
0: แล้วก็นางบุญธรรมชมภูนุชนะ
1: อายุ102ปีครับ
0: โอ้อายุยืนนี
1: ่โอ้แล้วก็นายสมบูรณ์โสพลศรีอายุก็70ละเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็บำรุงขวัญกำลังใจนะทั้ง3ท่านนี่ก็
0: อายุเยอะ
1: อายุเยอะแล้วนะครับนี่ก็70ปี102ปี85ปีอย่างเงี้ยนะ
0: ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานี
1: เกิดจากปัจจัยทั้งธรรมชาติและการจัดการบริหารการจัดการน้ำทั้งจากปริมาณน้ำเหนือแล้วก็น้ำหนุนจากฝนตกสะสมครับ
0: แล้วก็มีน้ำฝนตกเนี่ย
1: ปทุมธานีก็ได้รับผลกระทบจาก2ปัจจัย
0: ได้แก่
1: การระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเมืองปทุมธานี14ตำบลนะฮะ
0: อำเภอ
1: 3โคก11ตำบล
0: แล้วอำเภอลาดหลุมแก้วนี่7ตำบลนะ
1: ครับผมก็เดือดร้อนทั่วถึงกันหมดนะเนาะ
0: เออ
1: ส่วนที่2ก็ฝนตกหนักตั้งแต่25ถึง27กันยายนเนี่ยพื้นที่รับผลกระทบได้แก่อำเภอธัญบุรี6ตำบล
0: อำเภอลำลูกกา8ตำบลอำเภอคลองหลวง7ตำบล
1: และอำเภอหนองเสือ7ตำบลครับสรุปพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด7อำเภอ60ตำบล507หมู่บ้าน
0: 167ชุมชนนะ
1: ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากทั้งสิ้น
0: 146,818ครัวเรือน
1: โดยพื้นที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาได้ผลกระทบทั้งหมด18หมู่บ้าน
0: 13,639 ครัวเรือน
1: ประชาชนได้รับเดือดร้อน
0: 111,914 คน
1: เนี่ยซึ่งทางจังหวัดก็ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยนะครับ
0: กับภัยเกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยนะ
1: ครับมีเพจจากคนนครศรีธรรมราชฝากมาถึงคนลพบุรีบอกฝากดูแลนายอำเภอลำสนธิด้วยนะไม่ต้องฝากแล้วครับพวกผมจะดูแลให้ดีที่สุดเลยนะ
0: นายเพลำสนธิท่านใหม่เนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ท่านก็กำลังเป็นข่าวโด่งดังเนี่ย
1: อดีตมท.นะฮะปลัดนะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะยังการันตีนายอำเภอบ้านสร้างเป็นคนดีเด่นดุจเกลือศึกษาความเค็มแล้วข้อมูลที่ถึงมือนายกมันคลาดเคลื่อนตรงไหนครับอดีตปลัดมหาดไทยการันตีนายอำเภอบ้านสร้างเป็นข้าราชการดีเด่นประหลาดใจที่ถูกเด้งไปช่วยราชการหลังผู้ว่าปราจีนรายงานว่าเกียร์ว่างจนนายกตำหนินะครับแต่ชาวบ้านยืนยันว่าเห็นนายอำเภอลุยช่วยน้ำท่วมแทบทุกวันฝั่งหนึ่งบอกว่าเกียร์ว่างอีกฝั่งหนึ่งบอกลงพื้นที
0: ่
1: อดีตปลัดยังงงครับข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือไม่ การย้ายครั้งนี้เป็นแค่ชั่วคราวระหว่างการสอบสวนซึ่งเจ้าตัวพร้อมชี้แจงส่วนข่าวลือเรื่องไปงานวันเกิดไปใครนั้นอย่าเพิ่งไปปักใจนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนคำสั่งแล้วมาอยู่ลำทนทิเรียบร้อยแล้ว
0: อยู่ที่ลำทนทิน
1: ะครับมาอยู่ลำทนทิแล้วพอมาอยู่ลำทนทิลำทนทิก็ไม่ให้ใครแล้วไม่คือหรอกจนกว่าท่านจะเกษียณก็ท่านจะได้เป็นผู้ว่ามั้งสิ
0: นี่ยังหนุ่มอยู่ดิ
1: ครับยังหนุ่มอยู่ยังน้อยอยู่เนาะมาเร
0: ื่
1: อง
0: ของ
1: การเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าต้องเข้าใจอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ท่านผู้ว่าเขาจะเกษียณแล้วโชว์ผลงานหน่อย
1: โอ้ผลงานอย่างนี้ต้องถามคนต้องถามคนปัจจีนเนาะพวกเราไม่รู้เรื่องอยู่ลพบุรีไม่รู้อะไรกับเขาล่ะลพบุรีเราไม่มีอย่างเงี้ยท่านผู้ว่าไปไหนก็ยิ้มอะไรลิดลอดนะท่านยิ้มแล้วเป็นจังหวัดเดียวนี้ที่ไม่มีนายกเหล่ากาชาดอ่ะเพราะท่านยังเป็นโสดอยู่นะ
0: ครับ
1: อุบัติเหตุสลดครับรถตู้ชนท้ายรถพ่วงกันแล้ว
0: หนุ่มเสียชีวิตสาวสาหัสเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไม่น่าเลย
1: ที่เพชรบุรีที่เพชรบุรี
0: จังหวัดเพชรบุรี
1: รับจ้างมีอุบัติเหตุรถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง
0: ชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
1: บริเวณถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพบริเวณบริษัทหน้าบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตหมู่1ตำบลไร่ส้ม
0: อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
1: พี่น้องไร่ส้มคิดถึงนะครับยังไม่สั่งกาแฟเหรอ
0: สั่งได้นะ
1: ธรรมดาไร่ส้มนี่สั่งกาแฟเป็นประจำนะ
0: เดี๋ยวนี้ก็มีโกโก้ด้วยนะ
1: โกโก้ก็มีนะสั่งได้เลยนะส่งผลให้มีคนเสียชีวิตในโรงโชเล
0: ่แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย
1: ตำรวจก็ต้องไปที่เกิดเหตุแล้วครับ
0: ไปที่เกิดเหตุพบใครอะนะ
1: ร่างของคุณทศพรเจิมจันทร์อายุ30ปีครับ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ใส่เสื้อคลุมแขนยาวสีดำแต่กางเกงยีนขาสั้นนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กลางถนนนะ
0: มีบาดแผลถลอกตามร่างกายห่างหกไป20เมตร
1: พบนางสาวพลอยอายุ29ปีได้รับบาดเจ็บมีเลือดออกที่ศีรษะและใบหน้าเป็นจำนวนมาก
0: กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์แล้ว
1: ปฐมพยาบาลก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
0: ใกล้ที่เกิดเหตุก็พบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของคนเสียชีวิต
1: ทะเบียนเพชรบุรีถูกชนเสียหายโดยตัวพ่วงในข้างเนี่ยนะกระเดือกกระจายอยู่กลางถนนนุ่น
0: ห่างไป30เมตร
1: พบรถตู้รับจ้างไม่ประจำทางสีบรอนเงินทะเบียนกรุงเทพ
0: คู่กรณีจอดอยู่ริมถนน
1: สภาพรถกระจกหน้าแตกยับตัวรถมีรอยบุบจากแรงกระแทกอย่างรุนแรง
0: คนขับชื่ออะไรน่ะ
1: นายชัยฤทธิ์ครับ
0: ชัยฤทธิ์เบื้องต้นชัยฤทธิ์ว่ายังไง
1: ขับรถตู้พาผู้โดยสารเดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มุ่งหน้ากทม.
0: ก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: รถจักรยานยนต์พ่วงข้างของผู้เสียชีวิตขับขี่อยู่ด้านหน้ารถของตน
0: แล้วก็หักขวาออกมาตัดหน้ารถของตนแบบกระทันหัน
1: ถ้าไม่เบรกไม่ทันแล้วก็พุ่งชนท้ายจนมีผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บดังกล่าวครับ
0: อันนี้จากภาพกล้องวงจรปิดยังภาพจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เลย
1: จะได้จุดเกิดเหตุได้นะครับมีรถจักรยานยนต์ของคนขับขี่นี่แหละไปชนท้ายรถอาสาสมัครกู้ภัยที่จอดอยู่ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจุดดังกล่าวนะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นประมาทไม่ใช่เวรใช่กรรมหรอกครับ
0: ก็ว่ากันไป
1: เดี๋ยวใครฟังนี่วทป.711เดี๋ยวตามไปต่อกันที่
0: จทล.1197กันนะ
1: ครับชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับที่ตำรวจภูธรภาค9เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้อง
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
5: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวาน

0: กว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
0: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจ

0: อักเสบลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
4: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081785575
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลาง

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: โทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
2: ใช่จริงๆ
1: นะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691
7: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจงปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
8: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
7: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆนี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
8: ้เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและตัว

0: จำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับลุงโชเล
1: ่รับฟังกันรับฟังกัน
0: ทักทายสวัสดีคลื่นวิทยุจากตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: อุตรดิตถ์เนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรีครับ
1: 97.75 FM เนี่ย
0: ครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ทุ่งสงด้วยนะตชด.ทุ่งสงด้วยครับ
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช 92.50 FM
0: ครับผมแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับ
1: 89.75 FM
0: ครับเราก็ยังอยู่กันที่ตำรวจภูธรภาค9สตูลด้วยเนาะ
1: สตู
0: ลแล้วก็คือไหนอะเสียงจะค่าจักรพงษ์อะดิ
1: ค่าจักรพงษ์ก็ยังฟังกันอยู่
0: ครับปราจีนบุรีนะครับก็อยู่กันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันนะไม่มีวันหยุดนะเขาหรอก
1: ฟังกัน
0: เขาให้หยุดก็ไม่หยุดอยากได้ตังค์
1: ขยันเนี่ย
0: อย่าลืมนะใครที่ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถลุงช้างวันนี้หนึ่งกระปุกใน300 บาทเนี่ยนะได้ร่วมทำบุญ5 บาทท
1: ำบุญกฐินกัน
0: ซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วันที่1นะ1พฤศจิกาย
0: นนะวันที่1แล้วก็มีงานบุญงานกุศลกันเยอะหลายวัดหลายสถานที่รวมไปถึงนู่นสำนักสงฆ์ผู้ประหังที่ยางหักปากท่อราชบุรีด้วยนะครับ
1: แล้วก็วันที่1เหมือนกัน
0: ครับผมก็ไปได้วัดเดียวกับเราอ่ะ
1: คงจะอยู่คุกคิกอยู่แถวในเมืองนี่แหละ
0: ก็แก๊กก็แก๊กอยู่แถวนี้นะ
1: เขา3ยอดเนี่ยใกล้บ้านนี่แหละ
0: วัดสมเกลือยังไม่มาเลยเนี่ย
1: ยังไม่มีใครแจ้งมาหลวงพ่อท่านยุ่งด้วย
0: ดูแลดูแล2วัดนะอย่างไรก็ยังทักทายกันอยู่นะพี่น้องนครศรีธรรมราชไม่ต้องห่วงนะครับส่งข้อความมาฝากคนลพบุรีดูแลนายอำเภอลำสนธิด้วยนะ
1: ท่านเป็นคนนครศรีธรรมราช
0: เนี่ยทุ่งสงเนี่ยกำลังออกอากาศอยู่เนี่ย
1: อ๋ออยู่ลพบุรีแล้วไม่ต้องกลัว
0: ไม่ต้องห่วงแล้วครับมาอยู่ลำสนธิไม่มีแกล้งหรอก
1: ลำสนธิสบาย
0: แล้วก็เจอคนบ้านเดียวกันด้วย
1: แล้วก็น้ำไม่ท่วมด้วย
0: น้ำไม่ท่วมไปด้วยแต่ฝนไม่มานะตอนนี้ใครจะทอดกฐินผ้าป่านะครับทางวัดเราเนี่ยจะต้องนำเงินเข้าบัญชีของพุทธศาสนาเนาะ
1: มสเนี่ยนะ
0: มสเนี่ยเข้มเลยเงินทอดกฐินเงินพ่อป่าต้องนำเข้าบัญชีวัดแจ้งมาไทยกำชับผู้ว่าในอำเภอห้ามแนะวิธีอื่นต่างจากมติมหาเถระสมาคมนะมสในมหาเถระสมาคมใช่ไหม
1: โอ้เงินเข้าพ่อป่าเงินพ่อป่าเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมมหาเถระสมาคมนะครับโดยภายหลังการประชุมท่านรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญ
1: รักษาราชการแทนผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
0: ท่านได้แถลงว่าทางมหาเถรสมาคมเนี่ยนะ
1: มสเนี่ยนะ
0: เห็นชอบกับการกำชับแนวทางการบริหารการจัดงานทรัพย์สินของวัดเพื่อให้เป็นไปตามมติของมสกฎหมายและก็กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยทางมสเห็นว่าแม้จะมีกฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดพ.ศ. 2564เนี่ย
1: มติมส.กำหนดให้ชัดเจน
0: แต่พบว่าหลายวัดยังปฏิบัติไม่เป็นไปในทางทิศเดียวกันทิศทางเดียวกันเช่นเงินกฐินเงินพระป่
1: า
0: เงินบริจาคหรือรายได้อื่นๆของวัดเนี่ยถูกนำไปฝากบัญชีบุคคลนี
1: ่นิติบุคคลอื่นเนี่ยนะ
0: หรืออยู่นอกบัญชีของวัดซึ่งเสี่ยงต่อการยักยอกทรัพย์และกระทำผิดกฎหมายเพื่อเน้นย้ำให้นำเงินรายรับทุกบาททุกตังค์ทุกประเภทเข้าสู่ระบบบัญชีการเงินเนี่ยนะ
1: ให้ถูกวัดให้เข้าวัดถูกต้องชัดเจนเพื่อป้องกันการสูญหาย
0: ต้องมีมติกำชับทุกวัดต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนะ
1: ถือว่าเป็นกฎของกระทรวงเนี่ยนะ
0: ครับ6049
2: ท่านจะมีติดเตอร์พูดเรื่องกรุงเทพรัตนโกสินทร์มรรคและรัตนโกสินทร์ชอบฟัง
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับพยับครับอยู่ดอนกำยานครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ใครนะ
0: พยับ
1: ดอนกำยาน
0: ดอนกำยานสุพรรณบุรีไปซื้อยาที่ร้านสุธีสมุนไพรร้านปรมาสมุนไพรในวัดป่าเลไลนั่นแหละนะก็มีจำหน่ายหรือมันก็ไปนู่นลุงลิ้มคอวังบางปรมาอย่างเงี้ยนะหรือว่าร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีก็ได
1: ้
0: หรือร้าน อะไรอ่ะอนันต์วิชพันธ์อนันต์วิชพันธ์สามชุก
1: สามชุกสุพรรณเนี่ย
0: หมอชมพูสะพานตะแลเนี่ยนะ
1: ศรีประจันเนี่ย
0: ครับต่อไปนี้เราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วล่ะเพราะว่าทางมหาเถรสมาคมเนี่ยเขาจะมี
1: กฎมาแล้วล่ะ
0: กฎมาแล้วนะครับมอบให้สำนักพุทธศาสนา มีหนังสือแจ้งไปกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายอะไรต่างๆต้องจนใหญ่เอาแต่รายรับรายจ่ายไม่ค่อยบอกเนาะครับผ
1: ม
0: และนี่คือรายการข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมูนะ
0: ครับโดยมีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: เป็นผู้สนับสนุนรายการเรารวมไปถึงดึงร่วง
1: ดึงเร็วและจะได้ร่ำรวยกัน
0: เม็ดฟู่กดอะมิโนนะครับ
1: เม็ดฟู่เราก็มี
0: แม่อุษาจากพังภาษีบางเลนเมื่อวานนี้ผมเปิดให้ฟังเลยนะ
1: อะไร
0: เพลงธริกาไร้รังนะครับ
1: โอ้
0: ใครชอบฟังชอบฟัง
1: ธริกาไร้รัง
0: ครับผม
1: นกไม่มีรังเลย
0: ไม่มีรังเมื่อวานแกซื้อปุ๋ยไปทั้งหมด35กระสอบ
1: โอ้
0: แล้วก็ตอนหลังมาเพิ่มอีก 1 ตันแล้วก็เพิ่มดึงรวงเพิ่มเม็ดฟู่เมื่อวานเอาเม็ดฟู่ไป3กล่องครับ3กล่องนี่ก็ 2,000 บาทนะกล่องละ 1,000 2กล่อง 1,500 3กล่อง 2,000 บาทนะครับถ้า4กล่องขึ้นไปหรือกล่องละ500
1: นาน
0: แต่ซื้อรวมกันทีเดียวนะไม่ใช่ทยอยซื้อนะเม็ดนึงก็ผสมน้ำ200ลิตรอ่ะ
1: 200ลิตรนะ
0: ครับกล่องนึงมีทั้งหมด5เม็ดซื้อทีละเม็ดก็ได้ถ้าไม่มั่นใจนะเม็ดนึง250บาทใช่ไหม
1: ได้
0: ครับผมหรือจะดึงรวง
1: ดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
0: ขวดนึง1ลิตรผสมน้ำ400ลิตรครับ
1: ขวดนึงเนี่ย
0: ครับราคาขายเหมือนกันขวดละ 1,000 2ขวด 1,500
1: 2ขวด 1,500
0: 3ขวด
1: 3ขวดละ
0: 2,000 บาทครับ
1: 2,000 บาทเหมือนกันเนี่ยนะ
0: น้องชาวนาเขารู้กันดีอยู่แล้วล่ะตอนนี้ข้าวบางคนก็แต่งตัวแล้วบางคนก็สูบน้ำออกจากนาแล้ว อย่างเนี้ยเขากำลังสูบพญานาค6ตัวนะ
1: ช่วยกัน
0: ดูดน้ำออกไม่ให้น้ำมันเข้าทั่วเมืองนะครับต้องช่วยกันหน่อยแล้วครับที่8ริ้วฉะเชิงเทราเนี่ย
1: น้ำท่วมเนี่ย
0: ครับผู้สื่อข่าวไปดูสถานที่สูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข
1: ่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: ชาวบ้านนำเครื่องสูบน้ำพญานาค6เครื่องครับ มาจอดเรียงรายเพื่อเตรียมติดตั้งเสริมกำลังระบายน้ำหลังจากมวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่อำเภอคลองเคลื่อน
1: ไหลผ่าน
0: มาสมทบนะฮะ
1: ภายในคลองชลประทาน
0: ครับ
1: เพิ่มขึ้นสูงด้วย
0: จนไปท่วมพื้นที่ตำบลท่าไข่ไง
1: ไปถึงท่าไข่เลย
0: หน่วยงานท้องถิ่นชาวบ้านก็ต้องเร่งหาทางเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
1: เพื่อป้องกันผลกระทบบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรโดยรอบด้วย
0: โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคอ่ะ6เครื่องทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
1: เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากคลองชลประทาน
0: ลงแม่น้ำบางปะกงครับโดยการสูบน้ำครั้งนี้เพื่อไม่ให้มวลน้ำไหลเข้าคลองท่าไข
1: ่
0: ซึ่งเข้าใกล้ตัวเมืองฉะเชิงเทรามากที่สุด
1: ไม่ได้ไหลเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวเปื่อยหมด
0: ท่านรองนายกอบต.บางขวัญท่านถาวรบุญสวนเนี่ยนะ
1: เป็นง่าย
0: ท่านบอกว่าหลังทราบข่าวว่าเมื่อวานนี้ว่ามวลน้ำก้อนใหญ่จากคลองเขื่อนเนี่ย
1: กำลังจะเข้าเมืองฉะเชิงเทราเนี่ย
0: ก็คุยกับทางอบต.ท่าไข่เราต้องเตรียมรับมือน้ำก้อนนี้นะท่าน
1: เพราะว่าหากระบายไม่ทันเนี่ย
0: จะสร้างความเสียหายกันเป็นวงกว้าง
1: โดยเฉพาะบ่อกุ้งบ่อปลา
0: พื้นที่สวนไร่นาไร่พื้นที่สวนของประชาชนอยู่โดยรอบเนี่ยนะ
1: เสียหายเนี่ย
0: จึงต้องระดมเครื่องสูบน้ำพญานาคจากชาวบ้านใครมีมาช่วยกันเร็ว
1: ตำบลละ3เครื่องเนี่ยนะ
0: รวมทั้งหมด6เครื่อง
1: 6เครื่องมาติดตั้งแล้วก็เสริมกำลังกันเอาไว
0: ้ช่วยเรื่องระบายน้ำออกจากคลองชลประทานลงสู่แม่น้ำแม่กลองครับ
1: นาน
0: อ่ะลงสู่แม่น้ำบางปะกง
1: บางปะกงเด้
0: ครับผม
1: ไหลลงไป
0: ครับ
1: เอาไปไว้นานไม่ได้แล้ว
0: ทำงานมากๆขึ้นมันเมื่อยมันเหนื่อยกันมาก็หาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปรับประทานบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยนะพ่อนะแม่นะ มีมากว่า20ปีแล้วใช้ดีก็บอกต่อ
1: รับประทานกัน
0: ก็ยังขายดีทุกวันเนี่ยเมื่อสักครู่นี่นู่นจากสัตหีบใช่ไหมล่ะ
1: โอ้ต่างหลายอย่างเ
0: ลยต่างหลายอย่างเลยบอกรับประทานแล้วมันใช้ได้กินมาหลายขนาดแล้วเนี่ยมาจ้าเอ๋ลุงช้างนี่แหละซื้อต่อบอกต่อที่นี่เหลือกินวันละครั้งแล้วเมื่อก่อนกินเช้าเย็นน่ะ
1: ใช่
0: เมื่อก่อนกินเช้า5เม็ดเย็น5เม็ดสูตรดั้งเดิมมานะ
1: ตอนนี้ลดปริมาณแล้วใช่มั้ย
0: เหลือวันละครั้งเดียว5เม็ดตอนไหนก็ได้มื้อไหนก็ได้นะครับพอเดี๋ยวมันหายแล้วก็ไม่ต้องกินแล้ว สองวันสามวันกินทีมันมีความรู้สึกเอ๊ะมันจะปวดมันจะเมื่อยก็กินทีหนึ่งแบบแคปซูลกันเหมือนกันกระปุกก็300นะ
1: 300
0: ครับ
1: อืม
0: มันเมื่อยเนื้อไม่ตัวก็กินแบบแคปซูลกระปุกก็300
1: อืม
0: นะเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดหลังอาหารพออาการมันเบาแล้วก็เหลือวันละครั้งก็พอ
1: ได้
0: พอมันไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็2วัน3วันสักครั้งนึง
1: ม
0: ีอาการทีก็รับประทานครั้งนึงก็ได
1: ้รับประทานกัน
0: ครับผม
1: อืม
0: ถ้าใครกระดูกผุกระดูกพุ้นกระดูกเสื่อมก็เอาไทยแคลพัด
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: ครับ
1: สองกระปุก600สองกระปุกก็
0: 500
1: อืม
0: กระปุกเดียว290บาทเสียค่าส่งเลยนะ
1: ซื้อสองกระปุกดีกว่า
0: 500บาทไม่เสียค่าส่ง
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเนี่ย
0: ช้างก็แถมให้กระปุกนึงนะ
1: จ่ายพันเดียวเนี่ยนะ
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้เยอะแยะ
1: มีขาย
0: อืมโดยเวลาเขาส่งมาให้แล้วก่อนจะจ่ายเงินจ่ายทองนะ
1: อ
0: ย่าลืมนะ
1: ดูรูปหน่อย
0: ดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: สบายใจกว่ากันเยอะเลยนะจ๊ะ
1: บอกให้
0: โทรหาลุงช้าง
1: 0812901691 290 290 1691
0: ครับผมกลิ่นโชยมาจากโรงแรมร้างนะครับชาวบ้านเดินตามหาหมามันวิ่งนำหน้าก็เลยต้องวิ่งตามหมาไป
1: เดินไปดูถึงกับพังงะนี
0: ่โอ้โหโครงกระดูกหัวขาดกะโหลกอยู่ทิศหนึ่งไปตั้งไกลตั้ง100เมตรนู่นแน่
1: เจอกะโหลกศีรษะไง
0: เมื่อวานนี้11นาฬิกาครับตำรวจจากสภ.เมืองชัยภูมิ
1: ได้รับแจ้งบอกมีศพเหลือแต่โครงกระดูกภายในโรงแรมร้าง
0: อยู่หมู่ที่3ตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับ
1: ประสานทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชัยภูมิไป
0: พิสูจน์หลักฐานไปหน่วยกู้ภัยไป
1: ตำรวจเมืองชัยภูมิไป
0: ที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย
1: สภาพเน่าเปื่อยเหลือแต่โครงกระดูก
0: ภายในตัวพบบัตรประชาชนระบุชื่อว่า
1: ชัยวัฒน์เนี่ย
0: อายุ45ปีบ้านอยู่ในตัวเมืองนั่นแหละครับ
1: เป็นคนชาเชิงเซาเป็นคนเมืองชัยภูมิเนี่ยนะ
0: ย้ายจังหวัดเขาทำไมล่ะ
1: ชอบชาเชิงเซาดิ
0: ชาเชิงเซาน้ำกำลังท่วมชัยภูมิ
1: เนี่ยนะ
0: ถ้าชัยภูมิในฝนตกท่วมเลยนะตรงวงเวียนเนี่ยนะไปที่ไรนะฝนตกก็น้ำท่วมวงเวียนทุกทีเลยจะพ่อพญาแลใช่ไหม
1: ครับ
0: โดยมีกระโหลกศีรษะตกอยู่ห่างไปประมาณ100เมตรครับ
1: ห่างไปอีก500เมตรเนี่ย
0: มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทะเบียนจังหวัดขอนแก่น
1: ซุกซ่อน
0: ซุกไว้ในไร่มันสำปะหลังใกล้ๆกันนั่นแหละครับ
1: ต้องเอาไปซ่อนไว้ด้วยง่าย
0: นายดำรงผู้พบกระโหลกศีรษะเป็นคนแรกก็บอกว่า
1: ขณะที่ยืนอยู่นั้นเดินอยู่นั้น
0: เห็นสุนัขมันวิ่งไล่กันก็เดินตามไปดูว่ามันเป็นไล่อะไรอ่ะ
1: หลังจากนั้นเน
0: ี่ยไปพบหัวกระโหลกมนุษย์เข้า
1: แล้วก็มีกลิ่นเหม็นโชยออกมา
0: ถักโรงแรมล้าง
1: ก็เข้าไปดูที
0: ่อยากรู้อ่ะ
1: ไปดู
0: ไปพบเสื้อผ้าโครงกระดูกมนุษย
1: ์จึงได้รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบเนี่ย
0: ครับขณะที่ชาวบ้านซึ่งนำวัวมาเลี้ยงในบริเวณดังกล่าวระบุว่า
1: พบรถจักรยานยนต์คันนี้จอดเนี่ยผิดปกตินะ
0: มันจอดมันนานแล้วเนี่ยหลายวันแล้ว
1: นานไม่ออกไปสักที
0: เออทั้งมาก่อนหน้าเนี่ยมักจะมาจอดวันเว้นวันไม่ได้เอะใจอะไรนะ
1: แล้วก
0: ็ว่าจะมีคนเสียชีวิตหรือใครก็มาอยู่แถวนี
1: ้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจสอบแล้ว
0: ตรวจสอบร่องรอยบริเวณเสาไฟฟ้าและสายไฟที่ขาดคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะไปลักลอบตัดสายไฟในโรงแรมร้าง
1: แล้วก็ปีนขึ้นไปบนเสาไฟแล้วก็พัดตกลงมา
0: ทำให้เสียชีวิตซึ่งไม่มีผู้พบเห็น
1: ทำให้ศพเน่าเปื่อยเหลือแต่โครงกระดูก
0: โดยญาติแจ้งบุคคลสูญหายไว้ที่สภ.เมืองชัยภูมิ
1: แต่ถ้าว่าช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา
0: แจ้งไว้ตั้งแต่ปลายเดือนจากนั้นก็นำศพส่งโรงพยาบาล
1: แล้วก็สอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: แล้วก็ให้ครอบครัวเนี่ยมารับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ
1: เออเอา
0: ไปคนเดียวไปขโมยคนเดียวอะ
1: แล้วก็
0: ร่ำรวยคนเดียวอะ
1: ไม่รวยตกลงมาตายอะนะ
0: ไม่ทันได้ขายเลยไม่ทันได้รักเลย
1: ไม่น่าไปขโมยเขาเลยเนาะ
0: ตกเสาไฟตายซะเลยไม่ใช่ตาตีตกต้นตาลตอตำตูตาตีตายใต้ต้นตาล
1: อ
0: ันนี้มันรักสายไฟเขาหรือเปล่า
1: ทำให้ตกลงมา
0: ครับ
1: แล้วไม่มีคนเห็นเนี่ยนะ
0: ใครก็ไม่เห็นด้วย
1: เน่าเลย
0: อย่าลืมดูแลสายตาเขาด้วยยาย่าบิงนะครับมาแล้วนะจ๊ะ
1: ยาย่าบิงของเรานี่เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: กระปุก160เม็ดครับมาแล้วส่งแล้ว
1: ใ
0: ครที่สั่งไว้แล้วไม่ได้สักทีวันนี้เริ่มส่งแล้วครับ
1: วันนี้ก็ส่งกันไปนะเยอะเลย
0: ครับผม
1: นาน
0: บางคนก็2กระปุก2กระปุกก็1,500
1: อืม
0: ปลูกเดียวก็800
1: ปลูกเดียว800
0: มันคุ้มไหมก็ไม่คุ้มได้ไงมีตั้ง60เม็ด
1: 60
0: ชาวบ้านชาวช่องก็ทำมา30เม็ด
1: เป็นแบบแคปซูลนี่แหละ
0: ของเรา60เม็ดนะ
1: รับประทานกัน
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็รับประทานเลย
1: 2
0: เม็ดครับ
1: อย่ายาบริงนะ
0: มีขายร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงแล้วก็ร้านจีงว่นจันช่องแค
1: ช่องแคก็มีนะ
0: บ้านตะมุนไพลุงช้างสาขาโคกตูมครับ
1: ไปซื้อกันใกล้ที่ไหนซื้อที่นั่น
0: แต่ถ้าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งก็เรียกว่าดีแค
1: ดีแคก็คุณภาพดีต่อตา
0: ราคา
1: ดีต่อใจเลย
0: อันนี้เป็นซอฟเยลนะ
1: เป็นซอฟเยลนิ่มๆเหมือน
0: กระปุกหนึ่งมี30ซอฟเยลขายเพียง400บาทครับ
1: ซื้อ2กระปุกดีกว่า
0: 650บาท
1: นั่นเ
0: จ้2กระปุกเลยกินได้เดือนนึงอ่ะปลูกเดียวกินได้15วันเนี่ยนะ
1: ซื้อ2กระปุกอ่ะ650
0: เออถ้าซื้อ4กระปุกก็แถมให้กระปุกนึงนะ
1: แถมให
0: ้
1: อ
0: ย่ารอช้าโทรเข้ามา081
1: 290
0: 1691มีจำหน่ายเยอะแยะตัวแทนแทบทุกร้านเลยนะ
1: นั่นดิน
0: ะครับหรือโทรหาโชเล่ก็ได้081
1: 924
0: 437
1: 7
0: 081
1: 924
0: 43
1: 77นะ
0: หาลิเกก็ได้คณะนี้แหละ
1: หากันไป
0: หาไปเล่นทะบ้างจะได้รู้ว่าลิเกดีๆราคาไม่แพงนี่มันมีอยู่จริงนะครับ
1: นั่น
0: สิเรียกราคานี้ไปอย่าไปต่อเขาเลยครับไม่เหลืออะไรแล้วตะโผอ่ะ
1: เออเอางานให้ลูกน้องเล่นนะนะ
0: ลูกน้องจะได้มีงานมีการ
1: ก็เทียบป่า
0: จะได้ไม่ลืมวิชา
1: หากันไป
0: ครับ
1: อืม
0: นี่สงกรานต์ติดแล้วนะกลางคืนนะกลางวันยังว่างอยู่ครับ
1: สงกรานต์นี่เล่นวัดลำพะรามใช่ไหม
0: มันกล้วยท่าวุ้งเนี่ยนะ
1: ไปดูการ13เมษายน
0: ครับ
1: อืม
0: นี่เขาสกัดยาบ้าล็อตใหญ่21กระสอบครับขนข้ามฝั่งมายึดได้ถึง 6.1 ล้านเม็ด
1: 6ล้านกับ 100,000 เม็ด
0: โอ้โหนี่นรขอนะทหารเรืออีกแล้วครับท่าน
1: น้ำโขงเนี่ยนะ
0: ครับ14นาฬิกาเมื่อวานนี้นรขอจากเชียงรายโดยพลเรือตรีนรงเอ็มดีผู้บัญชาการของเรือเนี่ยแหละครับเรือนรขอเนี่ยนรขอย่อมาจากอะไรนะ
1: ลำน้ำโขงหน่วยปฏิบัติการอะไรนะ
0: เขาเรียกว่าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงชื่อเต็มๆว่านะ
1: เชียงรายเชียงราย
0: พูดง่ายๆกับนรขอนี่แหละ
1: ประกาศกั้นยาบ้าล็อตใหญ่
0: ไปร่วมกับเจ้าหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองนะครับผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวตรวจยึดยาบ้ารายใหญ่6ล้าน1แสนเม็ด
1: พร้อมด้วยรถยนต์ที่ใช้ลำเลียงยาเสพติดอีก1คันเนี่ย
0: ครับโดยท่านผบ.นรข.เปิดเผยว่าการปฏิบัติการสำเร็จได้โดยดีเนื่องจากได้รับข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
1: แล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทุกท่านทุกคนที่เสียสละ
0: อดตะหลับขับตะนอนตรากตรำทำงานเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับ
1: ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวบอกว่า
0: ในนามของจังหวัดต้องขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นรข.นี่แหละ
1: ฝ่ายปกครอง
0: ตลอดจนหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วน
1: ร่วมกันกับเข้มงวดกวาดล้างจน
0: ครับ
1: การตรวจยึดได
0: ้ได้รายใหญ่รายนี้ถือเป็นงานสำคัญในการสกัดกั้นภัยคุกคามที่จะแพร่ระบาดสู่พื้นที่ชั้นในนี้
1: นั่นสิ
0: ครับผม
1: สกัดการจับกุม
0: ครับ
1: อ
0: โอ้โหชายจักรันเจ็ดถึงแปดคนช่วยกันแบกอะไรก็ไม่รู้ดองแดงดองแดงลงไปจากตลิ่ง
1: ต้องสงสัยขึ้นมาจากตลิ่งว่าวางเอาไว้ที่บนฝั่งนะ
0: ครับ
1: คนแล้ว
0: พอขนย้ายเสร็จกลุ่มคนร้ายก็ส่งสัญญาณให้รถยนต์อเนกประสงค์สีดำ
1: มาจอด
0: ที่จอดรออยู่แล้วถอยมาถอย
1: หลังจาก
0: ถอยมาถอยยาวเลยพี่ยาว
1: นั่น
0: เจ้พอได้ยินเจ้าหน้าที่ตัดสินใจแสดงตัวแค่นั้นแหละ
1: เอาตัวค้นทันที
0: กลุ่มคนร้ายอาศัยความมืดและความชำนาญเส้นทางครับ
1: หลบหนีเข้าไปในป่าได้
0: หายจอมไปเลยไม่รู้จับใครไม่ได้ทั้งคนเดียว
1: แล้วผลสุดท้ายตรวจสอบกับปุ๋ยอ่ะกระสอบปุ๋ยอ่ะ
0: กระสอบปุ๋ยพลาสติกไม่ใช่กระสอบปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างนะหอมลุงช้างสีเขียวไอ้นี่มันสีดำนะเออต้องของลุงช้างสีเขียวไม่เกี่ยวกับยาเสพติดนะ21กระสอบบรรจุยาบ้า6ล้าน1แสนเม็ด
1: จริงได้ยึดเอาไว้พร้อมเลยของกลางรถยนต์อเนกประสงค์1คัน
0: นำส่งกองบังคับการหน่วยราษฎรเวรลุ่มน้ำน้ำโขงอะไรเนี่ยนะ
1: นรข.ง่ายๆ
0: นรข.จริงๆตัวเต็มมีนะตัวเต็มมันยาวไงตัวเต็มก็คือ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงยาวไปนรขสั้นๆนะ
1: ต้องมีแม่น้ำโขงด้วย
0: ครับ
1: นรขง่ายกว่าน
0: รขจบ
1: อักษรย่อเนี่ย
0: ครับผม
1: เต็มไปหมดเนี่ย
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: าวก็ต้องนับเดินคดีกันนะนะ
0: ครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะนะครับผมสวัสดีครับ
1: จะโทรไป
0: ครับ
1: ทุกสายที่โทรมา
0: วันเสาร์แล้วก็ทำงานนะไม่ใช่ไม่ทำนะเอาก็ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตนะครับ
1: แล้วก็เป็นพิษกับสังคมนะ
0: ครับผมจะกินยาบ้ายาบอคอแตกอะไรเนี่ยนึกถึงสุขภาพไว้ก่อนนะ
1: ใช่
0: สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะสวทั้งหลายนะครับผมแนะนำเลยให้ดื่มโกโก้เป็นประจำสุขภาพดีความจำดีสายตาดีสมองดีนะผสมกับนี่เลยครับเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: ได้เลย
0: ผสมกัน2อย่างเนี่ยไบโอดีเนี่ยกระปุก690บาทมี100เม็ด2กระปุก 1,300
1: 2กระปุก 1,300
0: 1คาราเบลมี4กระปุกนะ
1: จ่าย 2,000 บาทเนี่ย
0: แถมฟรีให้100เม็ดเหมือนกัน
1: แถมให
0: ้แถมให้ฟรีไปเลย
1: น
0: ะคนแก่ก็เอาผสมกับโกโก้เนี่ย
1: ได้
0: ใครไม่ดื่มกาแฟก็ดื่มโกโก้ดิถ้าจะดื่มกาแฟก็กาแฟลิต้าเอ็มไง
1: ใช่ไ
0: อ้ลิต้าเอ็มโกก็ได
1: ้
0: ดื่มวันนี้นะกาแฟลิต้าเอ็มนี่นะถุงละ490บาท2ถุง900เนี่ยนะ
1: ใช่
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 1ก้อนเลยนะ
1: เอาไป1ก้อน
0: ถ้าซื้อ4 5ถุง2,000บาทเอาไป2ก้อนนะ
1: อันนี้ได้2ก้อนนะ
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกถึงเราเพิ่มคอลลาเจนจะปลาน้ำจืดเข้ามาเนี่ยนะ
1: เพิ่มเข้าไป
0: อ
1: ัน
0: นี้ถุงหนึ่ง20แก้ว380บาท
1: ซื้อ2ถุง
0: 700บาท
1: ซื้อ4ถุง
0: 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลูกช้าง
0: เราไม่ได้ผสมอะไรมากมายแค่5อย่างนั่นแหละสมทางเช่า
1: เกากี
0: เห็ดหลินจือ
1: กระชายดำเนี่ย
0: แต่ละอย่างขมทั้งนั้นแหละครับพอขมก็เลยตัดความขมด้วยซูคาโลส
1: นาน
0: บางคนเหม็นกลิ่นสมเขาก็เลยใช้ถั่วขาวดับกลิ่นจ้ะ
1: ใช้ถั่วขาวอ่ะ
0: เออแทนไขมันทรานส์ไง
1: โอ้
0: ถ้าเป็นโกโก้เนี่ยก็ใช้มะพร้าว
1: โอ้มะพร้าว
0: ใช่แต่ส่วนผสมของโกโก้มันไม่มีอะไรขมเลยแต่มันมีแต่หวานหวานจากซูคาโรสเหมือนกันนะครับ
1: นั่นสิ
0: เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับ0728เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
3: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้ะ
1: ครับโทรไป
0: กำลังเขาได้เขาเข็มใช่ที่บุรีรัมย์ครับเด็ก5ขวบอาการทรุดใน3วันสงสัยจะเป็นโรคมือเท้าปากเสียชีวิตครับ
1: อ้าว
0: กรมควบคุมโรคเตือน4สัญญาณอันตรายนะใครเลี้ยงเด็กก็ต้องดูด้วยนะ
1: สัญญาณอันตราย4อย่างด้วยกันเนี่ย
0: ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวเด็กหญิงวัย5ขวบ
1: เสียชีวิตหลังจากป่วยด้วยโรคที่ต้องสงสัย
0: ก็มือเท้าปากในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่าจากการรายงานเบื้องต้นพบว่าหลังจากกลับจากโรงเรียนผู้เสียชีวิตเริ่มมีอาการไข
1: ้แล้วก็มีตุ่มน้ำใสขึ้น
0: บริเวณมือและก็เท้
1: า
0: ร่วมกับมีภาวะขาดน้ำและอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วภายใน3วันนะขณะนี้ก็ทีมสอบสวนโรคพื้นที่กำลังสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตแล้วก็เก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการอยู่นะครับ
1: แล้วก็วิเคราะห์หาสาเหตุสายพันธุ์เชื้อของโรคเนี่ยนะ
0: โดยเฉพาะสายพันธุ์ของเอนเทอโรไวรัสที่เป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นสมองอักเสบ
1: กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
0: ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตในเด็ก
1: นอกจากนี้
0: ทีมสอบสวนโรคดำเนินการมาตรการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัวและโรงเรียนอนุบาล
1: เพื่อคัดกรองและก็ประเมินอาการของกลุ่มเสี่ยงด้วย
0: พร้อมกำชับสถานศึกษาให้ทำความสะอาดและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดครับ
1: นายแพทย์บนเทียนได้กล่าวบอกว่าก
0: องระบาดวิทยาได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคมือเท้าปากในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิตอลนะตั้งแต่1มกราปี69เนี่ยนะตรวจรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปากรวมทั้งหมด
1: 81,829 ราย
0: เสียชีวิต1รายครับ
1: เสียชีวิต1ราย
0: เสียชีวิตมีอายุ 2-10 ขวบนะ
1: แล้วก็ไม่ใช่
0: ก็ไม่ใช่ครับ2ปี10เดือนนะ
1: 2ปี10เดือน
0: แต่ไม่ใช่ผู้ป่วยรายดังกล่าวนะอัตราการตายร้อยละ 0.001 ซึ่งผู้กลุ่มอายุที่พบที่สุดมากที่สุดก็คือเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ4ขวบครับ
1: รองลงมาก็เป็นอายุ9ถึง5ปีถึง9ปี
0: แล้วก็10ถึง14ปีตามลำดับ
1: แล้วก็ได้จำนวนนี้มีผู้ป่วยที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเนี่ย
0: 7,802 รายร้อยละ 9.53 ครับ
1: อ้าวโรคเท้
0: าอย่างไรก็เป็นอาจจะเป็นไปทั่วประเทศไทยหรือยังไงพวกเราผู้ปกครองดูแลเด็กก็ต้องดูแลเด็กมีไข้เด็กซึมหรือเปล่าเลยนะครับอัน
1: นี้ก็ต้องดูแลกัน
0: ครับผ
1: ม
0: ใครที่มีอาการเรียกว่าฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆนะ
1: เรามีฟอร์กัสนะ
0: ครับฟอร์กัสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คุณผู้ชายควรจะรับประทานเลยครับ
1: ท่านที่มีปัญหาฉี่สะดุดฉี่ไม่พุ่งรถหัวแม่โป้แม่เท้านี่รับประทานกันอ
0: ายุ40ไปปลายเนี่ยโดนกันทั้งนั้นแหละครับ
1: โอ้สูงวัยเนี่ยนะ
0: ลาผม
1: เริ่มจะฉี่ไม่สะดวกแล้วล่ะ
0: ฉี่ไม่ค่อยออกฉี่รถหัวนี่ปวดเท้าบางคนก็ไม่ชอบต่อมลูกหมากโตนะก็ใช่ส่วนหนึ่งละเพราะว่าต่อมลูกหมากโตมันกดทับท่อปัสสาวะไงของเรามันเดินรักษาต่อมลูกหมากแต่ไปขยายท่อปัสสาวะ
1: ให้มัน
0: ดันต่อมลูกหมากเฮ้ยกูจะฉี่เว้ยอะไรอย่างเงี้ย
1: จะได้ไหลพุ่งกันนะ
0: มันจะพุ่งจวดอย่างนั้นแล้วก
1: ็
0: รถกลมๆกางเกงวุ่นวายไปหมด
1: เหม็นอีกตะหากเนี่ย
0: กล่องเขียว
1: ๆกล่องเดียวเท่านั้นนะ
0: เยี่ยวคล่อง
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
0: 390บาทนะพ่อนะบอกให้ลูกให้เมียซื้อให้หน่อย
1: ซื้อกันรับประทานกัน
0: ผมเข้าใจดีว่าพ่อกับแม่พ่อเนี่ยไม่ได้พกตังค์ลูกกับเมียได้พกตังค์พวกเนี้ยใจร้ายบาปกรรม
1: มันติดไปถึงลูกกันแหละ
0: เราจะซื้ออะไรบ้างเนี่ยต้องเบิกพวกกระทรวงการคลังอะ
1: เหมือนลูกก็แดะเหมือนกันพ่อลูกนิสัยเหมือนกัน
0: ได้แล้วมันมีคืนนะ
1: ไปคืน
0: เ
1: นี่ย
0: ภรรยาก็เปรียบเสมือนนายกรัฐมนตรี
1: เป็นใครอ่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: อ๋อ
0: สั่งอย่างเดียวเก็บอย่างเดียว
1: เก็บอย่างเดียวไอ้คนหาก็หากันไป
0: ไอ้เราเนี่ยกระทรวงแรงงาน
1: ใช้งาน
0: ใช้งานนั่นก็กวาดบ้านถูบ้าน
1: แต่ก็หาได้แล้วใช้อาจจะใช้แรงงานผู้สูงวัย
0: ผมจะไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอยู่เนี่ย
1: เออไอ้กะแรงงานผู้สูงวัย
0: ใครที่เอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลนะ
1: อ้าวเรามีไส้เลื่อมจอย
0: เป็นแคปซูลครับ
1: อันนี้เป็นแบบแคปซูลที่รับประทานง่าย
0: ก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายนะแต่บางคนบอกแหมมันไม่ทันใจไว้
1: ทำไง
0: เคยกินจิ๊ดจุจาดชงน้ำดื่มไง
1: ได้จิ๊ดจุจ
0: าดวันนี้เรามีไส้เลื่อมจอยนะ
1: แต่เราเป็นไส้เลื่อมจอย
0: ผสมน้ำเย็นดื่มยาวน้ำร้อนนะน้ำร้อนไม่ได้เรื่องแน่
1: จอยบิ๊กฟู้ด
0: ครับ1 2มาชมน้ำเย็น1แก้วนะ
1: จอยบิ๊กฟู้ดฮะ
0: ซื้อ350บาทซื้อ2แถม1ครับราคาเดียวกันไอ้ห้าวนะ
1: ราคาเดียวกันไง
0: ครับ
1: อย่าไปกินมากเสียงแห้ง
0: ไอ้ห้าวกินแล้วเสียงแห้งนะ เ
1: ออ
0: แต่ถ้าเป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทาน
1: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นยาดิ
0: เป็นยาสิ
1: รับประทานเมื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: จริงๆรับประทานได้ทุกวันเนี่ยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วย
1: รับประทานได้
0: ครับปลูกละ350บาทมี60เม็ด
1: ใช่
0: ซื้อทีละกระปุกก็ได
1: ้ซื้อ3กระปุกไปเลย
0: ใช่พันเดียวนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานรีบพบแพทย์พบหมอนะ
1: หาหมอซะ
0: เอายาโรงพยาบาลมารับประทานถ้าไม่ป่วยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกินถ้าหมอก็บอกเป็นเบาหวานเอายามากินกินเลย
1: นาน
0: แล้วก็กินคู่กับ
1: ทางด้านของ
0: มารากินกของลุงช้างนี่ได้เลย
1: มารากินกนี่รับประทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลเขา
0: ของเรามัน60เม็ดนะ60เม็ดเท่านั้นนะครับ300บาท
1: กระปุกเดียว300
0: 2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: กระปุกเดียวเสียค่าส่งนะ
0: ใช
1: ่
0: ซื้อ4กระปุกแถมให้กระปุกนึง
1: แถมให้
0: เหมือนกันเลยกับงาดำอ่ะ
1: ทำไมงาดำกันล่ะครับโปรเหมือนกันหมดอ่ะ
0: ครับแต่งาดำกินก่อนนอนนะเป็นการสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อครับนะจ๊ะ
1: จ้า
0: ถ้าปล่อยไว้นานๆเดี๋ยวมันกระดูกผุกระดูกพุนนะถ้ากระดูกผุกระดูกพุนแล้วเดือดร้อนไทยแคลพัดนะ
1: อันนี้ต้องไทยแคลพัดเนี่ยเกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
0: สองกระปุก500กินได้เดือนนึงนะ
1: สี่กระปุกก็ 1,000 บาทเน
0: ี่
1: ย
0: แถมให้หนึ่งกระปุกเลย
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: ครับผม
1: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
0: ใช่อ้าวแม่เดินทางมาถึงช่วงนี
1: ้
0: ทำบุญนิดหน่อยเหอะ
1: ทำบุญอีกง่าย
0: โอ้ต้องทำบุญทุกชั่วโมงอะใกล้ๆแล้วเนี่ยใกล้เข้ามาสิ้นเดือนนี่เริ่มแล้วนะเนี่ย
1: เริ่มทำบุญกฐินกันนะ
0: เริ่มกฐินแล้วก็ตอนนี้นะทางมหาเสรีสมาคมเนี่ยเขาเข้ามาควบคุมดูแลบัญชีทุกวัดเลยนะเพราะนั้นแล้วก็ความปลอดภัยมีแน่นอนไม่เอาไปซื้อโตกลมแน่ เดี๋ยวโทรกลับนะครับ 1-2-4-3 นะครับ เดี๋ยวจัดรายการเสร็จจะโทรกลับครับผม
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ครับ
1: จะออกโรงทานจะเป็นเจ้าภาพเท่าไหร่ก็คุยกับทางวัดเขาได้เลย
0: จ้า
1: 31ตุลาคม กฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสบคอำเภอท่าตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระตนอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสน์ตำบลพรหมาสน์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงตะดัวอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุกนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี 7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมนะ
0: ครับผม
1: ชมลิเกเด็กกันด้วย2คืนด้วยกัน
0: กระแสข่าวท่านนายอำเภอลำสนธิท่านเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยยังไม่จบนะก็มีบรรดาชาวบ้านชาวช่องอะนะเขาก็บอกว่าท่านนายอำเภอเอาคืนเลยปกป้องศักดิ์ศรีนายอำเภอหน่อยหลังจากโดนกล่าวหาใส่ร้ายไม่หยุดนะครับก็มีเพจอะไรก็มาเยอะแยะนะอันนี้เรายังไม่มั่นใจโดยเฉพาะสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าเป็นสถาบันที่ท่านเคารพรักแล้วก็รักพี่น้องฝ่ายปกครองท้องที่ของอำเภอบ้านสร้างทั้ง88หมู่บ้านทุกท่านก็รู้อยู่แก่ใจดีลองถามส่วนลึกๆในจิตใจท่านดูนะครับนะก็มีชาวบ้านบอกว่าพวกเราช่วยกันทำลงเสาหลักเอาไว้นะครับมีหลายคนนะจะให้ท่านฟ้องอ่ะเนาะท่านก็บอกไม่ฟ้องหรอกมาเดี๋ยวก็จบแล้ว ล่าสุดก็มาอยู่ลพบุรีแล้วครับพี่น้องทุ่งสงบอกส่งข้อความถึงคนลพบุรีด้วยนะ
1: ว่าไง
0: ฝากนายอำเภอด้วยดูแลกันหน่อย
1: ที่
0: ลำสนธินะครับ
1: สบายแล้วอยู่ลำสนธิ
0: โอ้ยสบายน้ำปีงท่วมครั้งเดียวถ้าเผื่อว่าอ่างเก็บน้ำที่อะไรนะเอาลืมชื่อไปแล้ว
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ที่ลำสนธิอ่ะ
1: ลำสนธิ
0: มีอ่างเก็บน้ำลืมชื่อไปแล้ว
1: ห้วยส้มป่ะ
0: ไม่ใช่ห้วยส้มห้วยส้มอยู่โคกตูม
1: อ๋อห้วยส้มอยู่โคกตูมเนาะ
0: ครับผมกุฏะเพชรกุฏะเพชรกุฏะเพชร
1: อ๋อกุฏะเพชรนี่ลำสนธินะ
0: ลำสนธิเมื่อก่อนผมไปเล่นดนตรีบ่อย
1: นัดก็คงไม่ท่วม
0: แ
1: ล้วนะ
0: ไม่ท่วมตอนน้ำมันล้นมาก็ท่วมเหมือนกันนะ
1: อ
0: ่ะดูเวลาไล่หลังมาเต็มทีครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราสองคนต้องคืนเวลาให้สถานีก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวตามเราไป
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็ยังอยู่ด้วยกันอีกนะครับขอฝากพี่น้องสบายใจด้วยนะที่ทุ่งสงนะยังไงโทรหาลุงช้างซื้อหยกซื้อยาไปกินกันซื้อโกโก้ไปดื่มกันซื้อกาแฟไปดื่มกันนะจ๊ะ
1: นะ
0: วันนี้เราสองคนลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังดากอย่าลืมดูแลไตด้วยนะกินเค็มมากๆระวังให้ดีนะ
1: ไต
0: ไปและชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
0: สวัสดี

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำ
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบบพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า2,000ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อ

0: 0818175774
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
7: ผมร
6: ู
7: ้สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
9: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
10: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081
2: 1-800-757-7474 กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจดื่มแล้วระบาย

0: ง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลนง

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924

0: ยันจากผู้ใช้จิต
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
2: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
8: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
7: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
8: ้เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและ

0: การมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: กลับมาชั่วโมงที่3มาเจอกันที่
0: จทล1197จังหวัดลพบุรี
1: ครับแล้วก็ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวสตูลนะ
1: FM 91.75
0: ถูกต้อง
1: ตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ
0: ์อุตรดิตถ์นี่ก็ 90.50 FM เนี่ย
1: ครับผมแล้วก็สถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
0: 89.75 FM
1: แล้วก็สถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
0: 97.75 FM นี่
1: ครับผม
0: ทางกัน
1: แล้วกลางคืนเราก็จะมารีลันเงินต่อที่วสป.711นะ 3 ทุ่มถึงเที่ยงคืน
0: รับฟังกัน3ชั่วโมงเลย
1: เที่ยงคืนถึงตี3ก็ที่
0: จทล1197อีก3ชั่วโมง
1: 2 ทุ่มครึ่งถึงตี5นู่น
0: กรุงเทพ
1: จศ1กรุงเทพ
0: ฟังกันยาว
1: เบื่อนะห้ามเบื่อนะใครเบื่อขอให้เรารวยนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะฟังรายการแล้วสบายใจ
0: สบายใจ
1: มีทั้งข่าวมีทั้งเพลงนะก็เปิดให้ตะตุยก็ฟังหน่อยดาวลูกไก
0: ่สองตอนเลย
1: ก็อยู่บ้านหมี่อยู่บ้านหมี่ไปซื้อร้านยาขายยาอะไรนะ
0: นู่นลีแซ
1: ลีแซโอสด
0: ลีแซโอสดเนี่ยนะ
1: ร้านเดียวแค่นั้นแหละไม่เหมือนโคกสำโรงหรอก
0: โคกสำโรงมีหลายร้าน
1: โคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอูยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนนำเวทโอสดหนองม่วง
0: มีขาย
1: จีงวันจันทร์ช่องแค
0: ไปซื้อกันได
1: ้ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้า
0: ตากฟ้าก็มี
1: ร้านรวมยาทรดบกสตาคลี
0: นครสวรรค์เนี่ย
1: ร้านเจตุกลิมเป็งหวดอยู่กรกพระ
0: กรกพระก็นครสวรรค์เนี่ย
1: ครับเมื่อสักครู่นี้โทรมาจากแม่เปิ่นแม่วงแม่เล่ลาดยาวเลยนะ
0: แถวลาดยาว
1: ไงดังถึงลาดยาวสบายใจเลยนะ
0: ฟังกันแล้วก็สั่งซื้อกัน
1: เขตร้อยต่อสว่างอารมณ์น้ำลงยังไม่รู้สว่างอารมณ์อ่ะน้ำพอจะท่วมอยู่เลยแถวสว่างอารมณ์เนี่ยนะแต่ทับทันไม่ท่วมนะร้านยาบุญชัยก็อยู่ทับทันนะผู้สีศูนย์หนังสืออยู่หนองฉางเนี่ยนะแล้วก็ร้านสุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีสุงชัยนาทนะ
0: ไปซื้อกัน
1: อันนี้น้ำไม่ท่ว
0: ม
1: แล้วก็ร้านโพทองโอสดอยู่หันคลาหันคา นะครับแล้วก็ร้านหมอไสทองโพนังดำตกเวทโอสถเนี่ยน่าเสี่ยงน้ำท่วมมากเพราะอยู่ติดกันแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าเขาทำคันสูงไว้นะ อาจจะเข้ายากหน่อยแต่มันก็ต้องมีปลายเข้าไปบ้างแหละนะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องลุ่มน้ำเจ้าพระยาทุกท่านเลย
0: อยู่ติดแก่แม่น้ำนี่
1: จะเป็นเจ้าพระยาหรือจะเป็นแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสแกกรังนะฮะแม่น้ำปิงแม่น้ำวงแม่ย่ำน่านรวมกันไปหมดเลยแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำนครนายกแม่น้ำแม่กลองอย่างเงี้ยนะ
0: น้ำป่าสักเนี่ยนะ
1: แม่น้ำป่าสักนี่ครับจะภาพใหญ่เลยเนี่ยข่าวนี้ยังไม่แผ่วเลยนะนายอำเภอ
0: ท่านเศรษฐวุฒิเนี่ยนะ
1: นายอำเภอลำสุนทิของเราเนี่ยมีข่าวมาว่าท่านเศรษฐวุฒินายอำเภอเนี่ยลั่นจะฟ้องคนที่ร่วมมือทำร้าย
0: หลังจากมีผู้ใหญ่บ้านแฉพฤติกรรม
1: ครับผมก็จากกระแสดราม่าในโซเชียลกรณีนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีถูกกระทรวงมหาดไทยสั่งย้ายด่วนไปเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีครับ
0: ย้ายไปลพบุรีแล้ว
1: ต่อมาผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างให้สัมภาษณ์กับสื่อเล่าถึงพฤติกรรมของนายเศรษฐวุฒิว่าผู้ใหญ่บ้าน300กว่าคนในพื้นที่อึดอัดมานานแล
0: ้
1: วเวลาทำงานด้วยถ้าทำอะไรไม่ถูกก็จะโดนแจกกล้วย
0: แน
1: ่ล่าสุดนายอำเภอเศรษฐวุฒิใช้เฟซบุ๊กต่อประเด็นดังกล่าวระบุว่าสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสถาบันที่ผมเคารพรัก
0: เคารพรัก
1: และผมก็รักพี่น้องฝ่ายปกครองท้องที่ของอำเภอบ้านสร้างทั้ง88หมู่บ้านทุกท่านรู้จักรู้ดีอยู่แก่ใจลองถามส่วนลึกๆในจิตใจท่านดูนะครับ
0: นาน
1: ขอให้พวกเราช่วยกันทำรงเสาหลักนี้ไว้ให้คงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีค่าในสายตาประชาชนสืบไปอย่าให้เสาหลักที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงก่อร่างสร้างขึ้นมาต้องเสื่อมถอยในยุคพวกเราเลยครับถ้าหากท่านยังร่วมมือกันทำร้ายผมอีก ผมขอใช้สิทธิทางกฎหมายนะครับทั้งนี้เพื่อปกป้องสถาบันหลักที่ซึ่งเป็นของคนไทยทุกคนครับก็ยังมีคนไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านกำนันแถวนั้นไง
0: ผู้หญิงผู้ใหญ่นะ
1: ผู้ใหญ่บ้านกำนันแถวนั้นก็บอกว่านายอำเภอไม่ตรงกับที่คนเขารู้กันนะเขาว่าไม่ใช่อย่างนั้นทำอะไรไม่ถูกใจก็ให้กลมให้กล้วยอะไรไปเงี้ย
0: ตอนนี้ท่านมาอยู่ลพบุรีแล้วละ
1: ครับใครยุหรือเปล่าผู้ใหญ่กำนันใครยุอะไรท่านหรือเปล่าชาวบ้านเขารู้ดีเนี่ยชาวบ้านตะโกนโบกโบกเอากันในอำเภอฉันคืนมาอยู่เนี่ยนะ
0: เอาว่ากันไป
1: อะไรที่เกษียณไปแล้วก็เกษียณไปเถอะ
0: เกษียณไปแล้ว
1: ถืออะไรเลยเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะอะไรที่มันแล้วก็เป็นแล้วไปเถอะอะไรที่มันจบก็จบแล้วอย่างนายกว่าจบแล้วจบแล้วมาช่วยกันดูแลบ้านเมืองดีกว่าง
0: านทำงานการ
1: ทำงานกันดีกว่าถ้าเกิดยังมีอย่างนี้อีก
0: เป็นไง
1: ท่านเอาแน่ทางกฎหมายเลยเนี่ย
0: แต่ว่ากันด้วยกฎหมายอะนะ
1: ทั้งที่ท่านก็บอกแล้วนะว่าท่านไม่ฟ้องศาลปกครองไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับท่านไม่เอาแล้วก็ยังมีคนไปหาเรื่องกันนั่นนะเมื่อวานแกก็มารายงานตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมล่ะ
0: รายงานไปแล้ว
1: ที่สำนักงานจังหวัดลพบุรีเนี่ยได้เขาพบกับนายวีรพงษ์ลิดลอด
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
1: ที่ทำงานที่ห้องทำงานก็สำนักงานจังหวัดลพบุรี
0: เมื่อวานเนี่ย
1: รายงานตัวก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานที่อำเภอลำสนธิครับ
0: ไปแล้ว
1: ท่านนั่งรอหน้าห้องราว10นาทีนะครับนายวีรพงษ์มีภารกิจประชุมด่วนกับส่วนราชการจึงได้แค่ทักทายกันเล็กน้อยนายเศรษฐวุฒิจึงเข้ารายงานตัวกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3คนก็มีท่านปรัชญาเปปตัง
0: ค์
1: นายประยูรศิริวัลว่าที่ร้อยตีทรงพลตั้นแก้วที่ขี่ม้าเก่งเนี่ยนะ
0: มางานไหว้ครูประจำเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็นายพิษณุประภาธนนันท์ปลัดจังหวัดตามลำดับโดยที่นายปรัชญาเปปตังค์ยังได้มอบวัตถุมงคลเป็นเหรียญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้แก่นายเศรษฐวุฒิเพื่อเป็นกำลังใจในการรับใช้ชาวลำสนธิด้วย
0: ไอ้ลำสนธิน
1: อกจากนั้นนะก็ได้กลับมาพบกับนายวีรพงษ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อรายงานตัวอย่างเป็นทางการขณะที่บรรยากาศที่ว่าการอำเภอลำสนธิก็มีกองกำลังอสเร่งทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารอยู่ตั้งนานไม่ทำแล้ว
0: อาคารตัดหญ้าสนามหน้าอาคาร
1: ทำมันตั้งนานทำไมไม่ตัดเรา
0: หุ่นนกเนี่ยนะ
1: แล้วมีการจัดทำความสะอาดห้องนายอำเภอคนใหม่อยู่ตั้งนานไม่ทำแล้วนะ
0: อ
1: ันนี้ผมถามลุงโชเล่นะ
0: นานอันนี้ผู้สืบข่าวก็สอบถามปลัดอำเภอดิ
1: ที่ทำหน้าที่รักษาการนายอำเภออยู่เนี่ยนะท่านได้ข้อมูลว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่านายเศรษฐวุฒิจะเข้ามาทำงานวันนี้เลยหรือไม
0: ่ยังไม่รู้
1: เพราะยังไม่มีสิ่งของย้ายเข้ามาและอาจจะดูแลสถานที่ช่วงเย็นหลังจากไปรายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก่อน
0: นาน
1: ทางด้านนายเศรษฐวุฒิได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่าท่านผู้ว่าเนี่ยนะได้ฝากตนเองดูแลเรื่องโคนมเพราะเป็นพื้นที่อำเภอลำสนธิเนี่ยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจำนวนมาก
0: แล้วก็ยังมีเรื่องของพืชไร่นะ
1: ท่านได้บอกหรือเปล่านะว่าให้ใช้ปุ๋ยลงช้างด้วยนะ
0: ส
1: งสัยไม่ได้บอก
0: ผมยังไม่ได้คุยเรื่องนี้นะ
1: ตอบคำถามที่ว่ารู้สึกอย่างไรที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ท่านบอกว่า
0: ท่านว่าไงว่าไง
1: เป็นปกติในวิถีราชการเรื่องการโยกย้ายเป็นเรื่องปกติ
0: เป็นเรื่องปกติ
1: ส่วนการโยกย้ายตนเองมาแล้วนั้นน้ำจะลดลงไห
0: ม
1: ก็ต้องมีการบริหารการจัดการไปคงไม่ปล่อยให้พี่น้องเดือดร้อนหรอกนะสำหรับคำพูดของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดประจีนบุรี
0: บอกว่า
1: ตนเองใช้โซเชียลมากเกินไปนั้นเรื่องนี้ขอน้อมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่โต้แย้งครับ
0: ไม่โต้แย้ง
1: แต่สำหรับตนเองมองว่าการทำคอนเซ็ปต
0: ์
1: ในโซเชียลเป็นการเน้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้อง
0: แล้วก็ประชาชนได้รับเรื่องเป็นวงกว้าง
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนลึกด้วย
1: แล้วก็เดินโดนเร็วไงเจตนาคล้ายๆเหมือนกับมอตโต้ของกระทรวงมหาดไทยที่ว่าทันโลกทันสมัยทันท่วงทีก็เลยต้องใช้ตรงนี้แหละเพราะจะเร็วและทันเหตุการณ
0: ์
1: เมื่อมาอยู่ลำสนธิตนเองก็จะใช้รูปแบบนี้เพราะยุคนี้มันเป็นยุคที่ใช้ประโยชน์คนก็ชอบดูโซเชียลกันมาก
0: ดูโซเชียลเนี่ยนะ
1: ผู้สื่อข่าวถามว่าอยากฝากอะไรกับข้าราชการมหาไทยที่ถูกโยกย้ายอย่างนี้บ้างไหมท่านเศรษฐวุฒิบอกว่ากล่าวว่าเป็นวิถีของราชการ
0: เป็นวิถีทางราชการเป็นเรื่องปกติ
1: ถ้าไม่ย้ายที่แปลก
0: เอาไปย้ายนึงจะแปลก
1: อ
0: ะไ
1: ร
0: ร้านเนี่ยนะ
1: อ้าวลพบุรียินดีต้อนรับนะครับ
0: มาว่ากันไป
1: แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแปรปรวนอีกแล้วอากาศนะ
0: วันที่10ถึง13ตุลาคมเนี่ยนะ
1: อากาศวันนี้ฝนตกหนักกทมปริมณฑลทนด้วยนะ
0: โดนด้วยง่าย
1: ครับทำไมปิดาไม่ไปไหน
0: วันนี้ไม่ไปไหนนะ
1: ธรรมดาไปแล้ว
0: อยู่ที่โคกตูมเนี่ยวันเนี้ย
1: ธรรมดาก็ไปบ่อทรายใช่ไห
0: ม
1: วันนี้บ้านพี่น้องบ่อทรายไม่ต้องรอนะ
0: วันนี้ไม่ได้ไป
1: อยากได้แล้วก็โทรสั่งซื้อลุงช้างเอาเดี๋ยวส่งไปให้
0: ส่งไปให้ถึงบ้านถึงช่องเก็บเงินปลายทาง
1: เออสั่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะจ๊ะแต่ว่าวันนี้แหละมันจะมีลูกเห็บตกด้วยเขาว่างั้นนะ
0: ฝนมันจะตกนะ
1: ครับ
0: ลมมันก็แรงเนี่ย
1: จะมีฟ้าผ่าด้วยนะ
0: ฝน
1: โชเล่ยังออกจากบ้านนะ
0: โอ้ไม่ได้ไปไหนวันนี้อยู่บ้าน
1: บ้านเยอะสินะครับอ้าวก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะเอามาเล่าให้ฟังครับ
0: นานเรื่องของดินฟ้าอากาศแล้ว
1: ครับผม
0: ว่ากันไป
1: ก็อย่าลืมดินฟ้าอากาศก็ต้องดูตัวเราตัวเองด้วยดูแลสายตาด้วยยาบิง
0: เรื่องของสายตาดวงตาก็ยายาบิงนะ
1: ครับหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
0: ้ดีแคร์ก็มี
1: ตอนนี้ยายาบิงมาแล้วนะ
0: สั่งซื้อกันได้เลย
1: วิทยุเหลืออีก8เครื่องเลยจ้า
0: จะฟังวิทยุก็สั่งซื้อกันได
1: ้โกโก้มาอีก1ลังใหญ่แล้วจ้า
0: โกโก้ชูเดียนะ
1: ดื่มแล้วอร่อยเลิศประเสริฐสี
0: โกโก้ชูนะ
1: ครับ
0: ชงกันน้ำร้อนละเยี่ยม
1: โอ้โหไม่ต้องผสมอะไรแล้ว
0: ชื่นใจอะนะ
1: จะผสมฟอกัสก็ได
0: ้ฟอกัสเนี่ย
1: ครับ
0: จะได้ฉี่พุ่งอะนะ
1: แต่โชเล่เขาผสมกาแฟลิซ่าเอ็มไง
0: ได้เลย
1: ครับ
0: ผสมกันไปแล้วประทานกันไป
1: 2กล่อง500บาท
0: หรือกล่องเดียว300นะ
1: ยาย่าบิงกล่องเดียวก็800บาท
0: 800 2กล่องก็
1: 1,500 บาท
0: กระปุกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นแบบแคปซูล
1: หรือจะเอาแบบซอฟเยลก็มีนะ
0: ดีแคร์เนี่ย
1: ดีแคร
0: ์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
1: กระปุกหนึ่ง30เม็ด2กระปุก60เม็ด650บาท
0: 2กระปุกดีกว่า650บาท
1: บางคนจะเอากระปุกเดียวเนี่ยกระปุกเดียว400นะ มีค่าส่งอีกนะเพราะเขาจะบังคับให้เรากิน2กระปุกอ่ะจะได้รู้เรื่องเห็นไหม
0: แต่ประธานก็ต่อเนื่องกันไป
1: เดือนนึงอ่ะนะซื้อ4กระปุกเลยสองคนตายายอ่ะ
0: 4กระปุกก็แถมไป1กระปุกอ่ะ
1: จ่าย 1,300 นั่นแหละ
0: จ่ายเพียง 1,300 บาท
1: อ้าวราคาเหมือนกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: โปรมิกซ์ออย
0: ล์โปรมิกซ์ออยล์เนี่ยนะ
1: มันดูแลเรื่องไต
0: เรื่องของไตเรื่องของตับนี่แหละ
1: ก็เป็นการบำรุงฟื้นฟูมันได้ทุกระยะแหละแต่ไม่ได้รักษานะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่เป็นโรคไตกินยาตาช้างสิไม่ใช่
0: อ
1: ันนี้เป็นอาหารเสริมเรียกว่าโปรมิกซ์ออย
0: ล์โปรมิกซ์ออยล
1: ์บำรุงและฟื้นฟูนะครับรักไตห่วงใยไตก่อนนอนคืนนี้1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับ
0: โปรมิกซ์ออยล
1: ์ครับ
0: หรือกัน
1: คนเราก่อนจะตายเนี่ยมีใครมาเล่าอะไรฟังกันเนาะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ตอนนี้หนุ่มวัย19นี่แกบอกแกตายไป15นาที
0: อ้าว
1: มีความรู้สึกอย่างไรแกก็มาเล่าให้ฟัง
0: ฟื้นแล้ว
1: ฟื้นแล้วมาเผยคำตอบชวนอึ้งเลยนะ
0: ถึงก็อึ้งตายไป
1: เรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณฟังนะ
0: ตายไป15นาที
1: ตายไป15นาทีเนี่ย
0: โอ้หัวใจไม่เต้นเนี่ย
1: หลังความตายเนี่ยแต่เปิดประสบการณ์เฉียดตายอ้างว่าหัวใจหยุดเต้น15นาทีก่อนจะถูกช่วยชีวิตกลับมา
0: เล่าร
1: ู้สึกชวนอึ้งเผยบทเรียนราคาแพงจากยาเสพติดครับ
0: อ๋อเสพยาเสพติดเนี่ยนะ
1: คำถามชวนสงสัยหลายคนอาจจะเคยตั้งคำถามกับตัวเองสักครั้งไหมในชีวิตอ่ะเรื่องราวของหนุ่มวัย19รายนี้ครับ
0: เรื่องหลังความตายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
1: เคยเปิดเผยประสบการณ์เฉียดตายหลังเกิดเหตุฉุกเฉินการใช้ยาเสพติดจนล้มหมดสติภายในบ้านต่อหน้าน้องชาย
0: แล้วก็ถูกช่วยชีวิตเอาก
1: ลับมาได้
0: คร
1: ั้
0: งหน
1: ึ
0: ่งเนี่ย
1: พร้อมกับเล่าสิ่งที่อ้างว่าได้สัมผัสระหว่างระยะเวลา15นาที
0: เผชิญหน้ากับความตายเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
0: เออ
1: เรื่องราวดังกล่าวครับ
0: เป็นไง
1: ได้รับความสนใจจากเว็บไซต์ Reddit หลังจากตัวออกมาแบ่งปันประสบการณ
0: ์ความเชื่อ
1: ความเหลือเชื่อนะครับ
0: เชื่อ
1: โดยเปรียบความรู้สึกขณะเผชิญความตายว่าม
0: ันเหมือนกับการหลับลึกไปไม่มีผิดเลย
1: เหมือนเราหลับลึกไปอ
0: ่
1: ะเหมือนเรานอนฝันอะไรไปสักอย่างนะ
0: พร้อมอธิบายว่า
1: สิ่งที่เขาพบเจอไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนจินตนาการเอาไว้นะครับ
0: หนุ่มรายนี้บอกว่าม
1: ันไม่มีแสงสีขาวหรืออะไรแบบนั้นเลย
0: เป็นมีเพียง
1: มีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรและไม่มีใครอยู่ตรงนั้นผมไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองตายไปแล้ว
0: ไม่รู้ตัวด้วย
1: เออซึ่งเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่จดจำและก็นำมาแบ่งปันให้ผู้คนได้รับทราบกัน
0: รู้สึกในช่วงที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยนะ
1: ย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุครับ
0: เป็นไง
1: เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเกิดภาวะหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรก
0: เรียกสโตรกเลยนะ
1: ก่อนจะหมดสติอ้างว่าเสียชีวิต โดยมีน้องชายวัย17อยู่ในเหตุการณ
0: ์
1: แล้วก็รีบช่วยปั๊มหัวใจทันที
0: ระหว่างนั้น
1: เขาก็ไอเอาสิ่งแปลกปลอมสีดำออกมา
0: อ้าว
1: ก่อนเกิดการสำลักสิ่งดังกล่าวเข้าสู่ปอดส่งผลได้สถานการณ์ยิ่งวิกฤตขึ้น
0: น้องชายยังคงพยายามปั๊มหัวใจอย่างต่อเนื่อง
1: จนกระทั่งทีมแพทย์ฉุกเฉินเดินทางมาถึงครับ
0: อย่างไรก็ตาม
1: เจ้าตัวอ้างว่ามันเกิดผิดพลาดในการใช้ยาเขาเรียกยานอร์แคนซึ่งเป็นยาสำหรับแก้ภาวะสำหรับกลุ่มโอปิออยด์เกินขนาดในครั้งแรกก่อนที่แพทย์จะให้ยาอีกครั้งหนึ่งจนชีพจรเต้นแม้เต้นแผ่วเบาลงจนแทบจะจับไม่ได้ก็ตามครับ
0: อ๋อ
1: แม้จะรอดพ้นวิกฤตมาได้แต่เส้นทางฟื้นตัวกับมันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับ
0: เพราะว่าเขายังต้องตกอยู่ในการโคม่านานถึง 3-4 สัปดาห
1: ์แล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็รับการทำกายภาพบำบัดปัจจุบันเขาสามารถไปทำงานที่ร้านอาหารท้องถิ่นได้อีกครั้งหนึ่ง
0: เผยถึงชีวิตที่
1: กำลังไปได้ดี
0: ไปได้ดี
1: เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับ
0: ตอนนี้กลับมาใช้ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้ว
1: การเฉียดตายครั้งนี้กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจเลิกยาติดชนิดอื่น
0: ดีแล้ว
1: แม้จะยอมรับว่าคงใช้กัญชาอยู่ก็ตาม
0: โอ้เสพกัญชาไง
1: เจ้าตัวกล่าวอย่างหนักแน่นว่าผมไม่อยากกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพวกนั้นอีกแล้ว
0: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฆ่าชีวิตคนได้จริงๆ
1: สะท้อนให้เห็นถึงอันตรายของยาเสพติดที่อาจทำไปสู่เหตุการณ์ในไม่คาดฝันได้ทุกเมื่อครับทั้งนี้หากผู้ประสบภาวะฉุกเฉินจากการใช้ยาเสพติดควรรีบขอความช่วยเหลือจากแพทย์นะครับ
0: แล้วก็แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับชนิดสารที่ใช้เนี่ยนะ
1: เราพีอะไรไปอยู่พีกัญชาพีเฮโรอีนพียาบ้
0: า
1: ต้องบอกให้เขานะ
0: บอกตรงๆนะ
1: อาการผิดปกติเกิดไปตรงมา
0: ตร
1: งไปตรงมานะเพื่อจะรับการรักษาอย่างเหมาะสมครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกยาเสพติดขอคำปรึกษาด้านการบำบัดสามารถติดต่อสายด่วนยาบำบัดยาเสพติดได้ที
0: ่1165
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม
0: 1567
1: เพื่อรับคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมครับ
0: อย่าไปเสพมันได้ดีนะ
1: ผ่านไป15นาทีอันนี้ไม่ใช่ข่าวนะเป็นบทความที่เอามาเล่าให้ฟังจากหน้าหนังสือพิมพ์ครับ
0: นานเ
1: ตไอ้ที่ข่าวคือข่าวนี้ไง
0: ข่าวไหนอ่ะ
1: บุกทลายบ่อนพนันในบ้านหรูย่านดอนเมืองเนี่ย
0: อ๋อรวบ30นักพนันได้เ
1: ลย30คนมีความเห็นมันไม่ตรงกันนะเด
0: ้ไม่ตรงกันแบบไหน
1: ไอ้คนบอกสูงอีกคนนึงบอกต่ำอีกคนบอกกลางไอ้คนบอก11นี่แหละ
0: แสดงว่าเล่นไฮโลกันนะสิเนี่ย
1: คุณรู้ได้ไง
0: ก็เห็นบอกต่ำบอกสูงเนี่ย ถ้ามันต่ำก็ขึ้นไปอยู่หมู่5หมู่6กันนะ
1: ถ้ามันสูงอ่ะ
0: ก็สูงอะนะ
1: อยู่ลพบุรีนี่แหละ
0: อยู่ลพบุรีสูงแล้ว
1: 11เลย
0: หลามตัวที่นี่ก็สูงแล้ว
1: ตำรวจจากนครบาลร่วมกับตำรวจสน.ดอนเมืองบุกจับกุมนักพนันกำถั่วครับ
0: อ้าว
1: ภายในบ้านหรูหมู่บ้านย่านสงประภาซอย11สามารถจับกุมนักพนันได้30ราย
0: แล้วก็ยึด
1: ชิป
0: หายถูก คนละคนเลยชิปหายเลย
1: เก็บไว้ดีนะอย่าให้มันหายได้นะ
0: หาย
1: ชิปตัวนี้ก็ไม่แทนเงินสด
0: โอ้
1: เก็บให้ดีได้หนู
0: เอาเรียกนายกอีกแล้ว
1: อย่าให้มันหายได้นะ
0: มีมือถือด้วยมีการโอนเงินเข้าบัญชีด้วย
1: ถ้าชิปมันไม่อยู่เขาเรียกว่าชิปอะไรนะ
0: มันหายไปแล้ว
1: ชิปพูดไม่เบรกเลย
0: อ้าวพูดคนละคนนะ
1: ตำรวจก็รับทราบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในหมู่บ้านส่งสายลับเลย
0: ข่าวไปสืบพฤติการ
1: จนพบพฤติการว่าทางบ่อนนัดหมายให้นักพนันเนี่ยไปรอที่ตลาดแห่งหนึ่งในย่านดอนเมือง
0: หลังจากนั้นก็จะมีรถมารับนักพนันไปในหมู่บ้าน
1: เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ไปสังเกตว่ารถมันเข้าออกเยอะไง
0: แล้วก็ภายในหมู่บ้านจะได้ไม่รู้ว่ามันรถเข้าไปเยอะ
1: มันรถมันเข้าไปเยอะก็สงสัยอ่ะแน
0: ่หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว
1: เจ้าหน้าที่ก็วางแผนครับปิดล้อมแล้วก็ตรวจคนบ้านหลังดังกล่าว
0: แล้วก็จับนักพนันได้30กว่าราย
1: โดยระหว่างจับกลุ่มมีนักพนันหญิง2รายพยายามหนีขึ้นไปบนชั้น3
0: ขึ้นไปทำไม
1: นั่นน่ะสิ
0: ปีนขึ้นไปบนหลังคา
1: ทำไมหนึ่งในนักพนันตกลงมาใส่หลังคา
0: ไม่น่าปีนได้มาตกเลย
1: หลังคาแตกแต่ไม่บอกว่าคนเจ็บไม่เจ็บนะ
0: หลังคาก็เสียหายเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาล
0: เบื้องต้นตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบถามว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนเนี่ย
1: โดยมีข้อมูลผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าเจ้าของบ่อนอาจเป็นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดนะครับ
0: สจเนี่ยนะ
1: ซึ่งต้องรอการตรวจสอบและก็ยืนยัน จากนาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่ง
0: บ่อนการพนันนี
1: ่ครับ
0: ที่ตำรวจไปจับเองไม่ต้องย้ายแล้วบ้างห้าเสือเนี่ย
1: ไม่ต้องย้ายแล้วห้าเสือ ตำรวจทำงานนะ
0: ทำงานกันไป
1: เดี๋ยวคนทำงานว่าไม่ทำงานอีกเดี๋ยวโดนย้ายอีก
0: โดนย้ายนี่เป็นคำสั่งนะ
1: ถ้าย้ายผู้ว่าก็เกษียณท่านแล้วเนี
0: ่
1: ยเอาใครโทรมาแล้วเนี่ยเอาเฮียอ้วนว่าไง
0: เฮียอ้วนว่าไงเนี่ยกำลังอ่านข่าวกันอยู่เนี่ย
1: ครับด่วนครับเกิดลิฟต์สลิงขาดในซอยสาธุประดิษฐ์34เสียชีวิตไป1ราย
0: เสียชีวิตเนี่ยนะ
1: บาดเจ็บอีก1รายครับข่าวมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ
0: สักครู่เนี่ยนะ
1: มาตอน 10:01 นาทีเนี่ย
0: ลิงขาด
1: ไงลิงลิฟต์เจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับตันยูรับแจ้งมีลิฟต์ขนส่งสินค้าในโกดังแห่งหนึ่งในซอยสาธุประดิษฐ
0: ์เกิดเหตุสลิงขาดเนี่ยนะ
1: ทำให้ลิฟต์ตกลงมากระแทกพื้นครับ
0: โอ้
1: ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1ราย
0: บาดเจ็บอีก1ราย
1: เบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ครับ
0: หลังรับแจ้งมูลนิธิร่วมกับตันยู
1: ก็เร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยรถโรงพยาบาล
0: อุปกรณ์ไปทำการช่วยเหลือ
1: ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วน
0: ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
1: ยังต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ครับ
0: า
1: หากมีความคืบหน้าเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนี่เพิ่งมาเมื่อกี้นี่เอง
0: ขายสลิงมันขาดมีตายมีเจ็บเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่น่าขาดเลยเนาะ
1: เนาะอย่าลืมนะฮะโปรมิกซ์ออยล์ดูแลไตทุกระยะ
0: เรื่องของตับเรื่องของไตต้องรับประทานโปรมิกซ์ออยล์
1: ก่อนนอนคืนนี้จะกินอะไรก็นึกให้ดีนะเดี๋ยวไตมันจะแย่มันทำงานเยอะชงโกโก้ร้อนๆดื่มดีกว่าน
0: ั่นโกโก
1: ้ดื่มตอนไหนก็ได้จริงๆแล้วแต่ก่อนนอนมักจะหิวไงก็ดื่มโกโก้ก่อนนอนมันก็จะได้อิ่ม
0: โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: อิ่มสบายอร่อยแต่หากนะไม่ได้โม้นะเนี่ย
0: ไม่โม้
1: ซื้อ2กล่องเลย300บาท
0: ซื้อกล่องเดียว300อ่ะนะ2กล่อง
1: 500 500 500
0: 2กล่อง500
1: โอ๊ยไปลดราคากันซะละ
0: ไม่ลดนะตามนั้นเลย
1: มะละกินกกับน้ำมันงาดำราคาเดียวกันนะจ๊ะแม่จ๋าที่ถามกันมาเมื่อกี้แล้วไปกินตอนไหนล่ะมาละกินกกินพร้อมกับยาโรงพยาบาลที่คนนี้เป็นเบาหวานนะนะ
0: ไปเบาหวานไปหาหมอหมอบอกคุณเป็นเบาหวานแล้วก็ให้ยาเบาหวานมากินเนี่ย
1: กินซะ
0: มาละกินกควบคู่กันไป
1: แล้วก่อนนอนคืนนี้สร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อของท่านโดยการรับประทาน
0: ทางด้านของ
1: งาดำสกัดเย็นครับ
0: นี่แหละราคาเดียวกันนี่แหละ
1: 4กระปุกแถมกระปุกนึง
0: กระปุกเดียวก็300นะ
1: 2กระปุก600ไม่เสียค่าส่ง
0: ซื้อ2กระปุกไปเลย
1: 4กระปุกก็แถมให้กระปุกหนึ่งนะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเป็นนิ้วล็อกทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมครับ
0: เป็นกล่องกล่องละ200
1: ซื้อ3กล่องไม่เสียค่าส่งซื้อ5กล่อง
0: แถมให้1กล่องนะ
1: ครับผมถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดา
0: อ้าว
1: รับประทานแบบแคปซูล
0: อันนี้แคปซูลก็กระปุกก็300เนี่ย
1: ครับผม
0: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัด
1: ซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกครับ
0: นาน
1: ใครฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆคุณผู้ชายนะฉี่รถหัวนี่โป้เท้าฉี่รถดึงเกงอ่ะ
0: อ้าว
1: รับประทานเดี๋ยวฉี
0: ่
1: ฉี่ฉี่แต่ฉี่ไม่เยอะฉี่นิดเดียวเนี่ย
0: สะดุดอีกเนี่ยนะ
1: กินโฟกัสนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ให้รับประทานโฟกัสนะ
1: กล่องเขียวๆกล่องเดียวจะได้เยี่ยวของนะเดี๋ยวโทรกลับนะครับ1677สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
2: จ
1: ้าครับผม
0: เดี๋ยวโทรไปทุกสายที่โทรมา
1: ครับโทรไปเกือบทุกสายแล้วล่ะไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบล
0: เอารับประทานไซเลือมจอยแบบชนิดแคปซูล
1: หรือจะชงน้ำดื่มแบบจอยมิกฟูดก็ได้อ
0: ันนี้เป็นแบบผงชงกับน้ำเนี่ยนะ
1: แต่ถามผมนะอะไรดีกว่ากันมันดีทั้งคู่แหละ
0: ก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกัน
1: แต่เป็นผงชงเดิมมันจู๊ดจ๊าดไวจังราคาเดียวกันกับไอ้ห้าวนะ
0: ครับ
1: ซื้อ2กล่องแถมกล่องนึงจ่ายเพียง700บาทคร
0: ับ700
1: กล่องละ350บาทจริงๆอ่ะปลุกเดียวก็บรรเทาฤทธิ์ดวงก็7ก็350เหมือนกันแต่ต้องซื้อ3กระปุก 1,000 นะ
0: 3ปุก 1,000
1: ใช่วันนี้ทั้งหมดต้องปวงโทรหาลุงช้างครับ
0: 0812901691 0812901691
1: โทรหาลุงโชเล่ครับ
0: 0819244377
1: 0819244377ใครไปโคกตูมไม่ถูกบ้านคุณปีดาไม่ถูกโทรไป089 081
0: 55 95
1: อ้าวงานกฐินหน่อยจะจบจะครบทุกวันหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: อ้าวเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกัน
1: ครับ
0: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่ลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสบคอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์พุทธป่าหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพบำพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตารานเหนือตำบลตารานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากโจอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15 22พฤศจิกายนวัดบางซอนตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชธาธรรมบางตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองกระแยงตามบนและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเบิร์นตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบัวเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายน วัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: สรุปวัดลำพญาอินบุรีรู้อยู่ตำบลอะไรเนาะ
0: ไม่มีคนแจ้งมา
1: ไม่มีคนแจ้งมา
0: แจ้งมาหน่อยตำบลอะไร
1: คุณผู้ฟังครับผบ.ตร.นะฮะบิ๊กหลานเราสั่งห้ามจราจรนะ
0: เป็นไง
1: ห้ามสวมไม่โม่ง
0: อ้าว
1: ร้อนจัดก็ไม่ต้องงดก็ไม่ต้องตั้งด่าน
0: อืม
1: และถ้าผู้กับประพฤติปฏิบัติไม่ดีย้ายทันทีถ้าเกิดว่าพบบ่อนพบการค้ามนุษย์ตรงไหนผ
0: ู
1: ้กับไม่ฟังเสียงย้ายเลย
0: ต้องย้ายเลย
1: มันมีการสอบสวน
0: อืม
1: เพราะปล่อยให้มีได้ไงการค้ามนุษย์อะไรเงี้ย
0: ไม่ค้าง
1: ตอนนี้จราจรอย่าไปใส่โม่งนะ
0: ไม่ต้องปิดบังใบหน้านะ
1: ยกเว้นสารวัตรเจาะสารวัตรแจ๊ะ อันนั้นเขาไม่เห็นใบหน้า
0: อันนั้นเขาเป็นพวกสืบ
1: สืบสืบเวลาก็ไปก็ไปกับตำรวจเขารู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ด่านบางทีไปรถขยะบ้าง
1: ครับ
0: เอาวัดก็ปลอมเป็นคนกวาดขยะเงี้ย
1: อีกหน่อยจะปลอมเป็นดีเจบ้างไม่รู้นะ
0: จับคนหัวล้าน
1: ปีดาโดนก่อนเลยนะเราไปก่อนเถอะ
0: ไป
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย
0: ์
1: หลายชั่วโมงเดี๋ยวจะเหนื่อย
0: พรุ่งนี้ว่าจะอัดเช้าเลยเนี่ย
1: ฮะ
0: พรุ่งนี้ว่าจะเข้าไปกรุงเทพ
1: อ๋อจะเข้ากรุงเทพอ่ะ
0: เดี๋ยวคุยกัน
1: อ้าวได้ได้ได้สองรอบบ่ายค่ำเลยวันจันทร์ผมได้ไปดึกแก๊งไง
0: แต่ต้องหกโมงเช้าเลย
1: เอามาเลย
0: โอเค
1: ยินดีต้อนรับ
0: ไปงานศพยินดีต้อนรับนะนะ
1: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับดื่มโกโก้ให้สุขใจดื่มโกโก้ชูยังไงแล้วพี่น้องโทรหาลุงช้างสั่งซื้อเลย2กระปุก2กล่อง500บาท0812901691
0: โ
1: ชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: เฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัย
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบบพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474

0: 7474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
6: ผมร
5: ู
6: ้สึกว่าตัวคนแก
7: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
8: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
0: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวาน

0: ไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
1: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
2: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
5: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับ
0: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตนวัดโคกกลางตำบล
8: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
9: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
11: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซี
10: ในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกําจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 517 9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่085 517 9025085-517-9025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
10: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร085517-9025 085-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
9: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: ุยกับดอกไม้คุณคัทริยามารสีค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันมาทุกวันมีทุกวันนะคะตี3ถึงตี4ทางสถานีวิทยุจทล AM สตีโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแล้วก็มาตี5ถึง6โมงเช้าที่วสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าอีกช่วงหนึ่งทางจทล AM 1197เนี่ยล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะ3ช่วงของข่าวรับอรุณในทุกๆวันนะคะแล้วก็อีก1ช่วงบ่าย1ช่วงกลางวัน11โมงถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยวันอาทิตย์11โมงถึงเที่ยงก็ไม่มีนะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีนะคะมีเรื่องของเคล็ดลับน่ารู้สำหรับเกษตรกรไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวฉีดพ่นวัคซีไรส์ก่อนหว่านปุ๋ยนะคะคุณผู้ฟังนาข้าวฉีดวัคซีไรส์ไปก่อนเลยไม่เป็นใบหอมไม่เป็นหนอนกอไม่เป็นหนอนม้วนใบไม่มีแมลงมาบินเขียวแตกกอใบตั้งปลอดภัย 100% ค่ะไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะเอาไว้ใกล้ๆท้องค่อยฉีดวัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ค่อยปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มส่วนพืชผักกินใบใช้วัคซีเน่1ค่ะเก็บยอดเก็บใบฉีดวัคซีเน่1อย่างเดียวถ้ามีหนอนก็ค่อยเติมวีโต้ปราบหนอนถ้าไม่มีก็ไม่ต้องอะไรก็ตามที่ผลิดอกออกช่อวัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวค่ะดกคำเดียวไม่มีคำอื่นนะคะดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนค่ะสมุนไพรปราบหนูโอ้อันนี้ก็แบบเป็นที่เรื่องลือเรื่องชื่อกันไปเลยถ้าจะใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนูในนาในไร่ในสวนในบ้านได้หมดค่ะเพียงแค่ฉีดพ่นมันหนีนะคะหลายท่านบอกว่าฉีดในนาเนี่ยอยู่ได้กี่วันโอ้โหอยู่เป็นเดือนฉีดตอนข้าวเล็กนะไม่ต้องซ่อมกันใหม่ไม่กัดแล้วก็จะไม่เข้ามาอีกจนกระทั่งข้าวท้องค่ะพอข้าวท้องเนี่ยจะมีหนูล็อตใหม่เข้ามาเป็นชุดใหม่ที่ไม่ซ้ำชุดเดิมตอนนี้เราก็ฉีดเพิ่มนะคะยุ้งฉางก็ได้โรงรถก็ได้ทุกอย่างปลอดภัยค่ะไม่เป็นอันตรายวีโต้ปราบหนอนอันนี้ก็เด็ดสุดชีวภาพปราบราตอนนี้สำหรับพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หรือว่านาข้าวนะคะวัคซีไรส์กับชีวภาพปราบราค่ะฟื้นฟูต้นข้าวที่แช่น้ำอยู่นานขอเพียงมีพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็วัคซีเน่กับชีวภาพปราบราและวัคซีเน่2กับชีวภาพปราบราเลือกใช้ได้เลยถ้าต้องการฟื้นฟูคุณผู้ฟังแช่น้ำอยู่นานขอแค่พื้นที่สีเขียวผสมปราบราไปด้วยแค่นั้นโทรหาปุ้มนะคะอยากสั่งซื้อก็โทรมารวมทั้งสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันแล้วก็ BGM Soft Gel ช่วยดูแลและบำรุงดวงตาลดเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้กิน BGM Soft Gel ค่ะ1เม็ดก่อนอาหารเช้านะคะจดเบอร์ปุ้มไว้ค่ะคุณผู้ฟัง085 517 9025 085 517 9025นะคะโทรมาค่ะส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางก็ได้ค่ะคุณผู้ฟัง085 517 9025นะคะวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของข่าวแรกกันก่อนเลยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศมาเป็นฉบับที่8แล้วนะคะ 10-13 ตุลาคมฝนฟ้าคะนองอากาศแปรปรวนลมแรงและมีลูกเห็บตกด้วยค่ะเมื่อวานนี้ 17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 10-13 ตุลาคมประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมทั้งอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะวันนี้11ตุลาคมค่ะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตอนออกและภาคใต้นะคะ แล้วก็หลังจากนี้ก็จะลงใต้เป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวเพราะว่ามีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเพื่อความปลอดภัยระมัดระวังวางแผนการเดินทางแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ไฟลุกท่วมรถบรรทุกพ่นสีตีเส้นถนนบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีมีผู้บาดเจ็บ5รายค่ะเมื่อวานนี้ประมาณ3ทุ่มพนักงานสอบสวนสน.คู่ขนานลอยฟ้ารับแจ้งอุบัติเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกติดตั้งระบบสำหรับพ่นหรือโรยสีตีเส้นบนถนนเสียหายทั้งคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีมุ่งหน้าฝั่งขาเข้าอยู่ห่างจากถนนสาย3ประมาณ2กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิร่วมกตัญญูประสานรถน้ำจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณไหลทางฝั่งซ้ายพบรถบรรทุก6ล้อ55-1483กรุงเทพลักษณะด้านท้ายรถเนี่ยเป็นข้อกรงเหล็กแบบมิดชิดติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับทาสีหรือตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนแต่เปลวเพลิงกำลังลุกไหม้โหมกระหน่ำอย่างหนักและรุนแรงจนทำให้เสียหายทั้งคันค่ะเจ้าหน้าที่ช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดจนควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ไม่มีผู้ติดค้างอยู่ในตัวรถแต่การตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บจากเหตุไฟคลอก5รายด้วยกันนะคะสาหัส3บาดเจ็บเล็กน้อยอีก2เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วนสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าขณะที่รถบรรทุกคันดังกล่าวกำลังขับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติจู่ๆมาถึงช่วงก่อนเกิดเหตุคนขับและผู้ช่วยได้ยินสัญญาณจากเพื่อนพนักงาน3รายที่อยู่ในคอกด้านหลังว่าเพลิงไหม้จากเครื่องตีเส้นและเห็นแสงเพลิงกำลังลุกไหม้ก็เลยรีบหยุดรถก่อนที่ทั้งคู่จะลงไปเปิดคอกเพื่อช่วยพนักงานที่อยู่ด้านหลัง3คนแต่ว่าแสงเพลิงโหมกระหน่ำลุกไหม้อย่างรวดเร็วคนขับและเพื่อนพนักงานที่เหลืออยู่4รายถูกไฟคอกทั้งหมดสาหัส3อีก2รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะในเบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและเร่งสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อสรุปหาสาเหตุกันต่อไปก็ขอให้ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังขานะคะอาการที่เป็นเคสสีส้มก็ขอให้ทุเราเบาลงเรื่อยๆเนาะเนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ส่วนเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจค่ะหนูๆน้องๆกับน้ำนะก็รู้กันอยู่เด็กๆชอบเหลือเกินแล้วก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการค่ะบางทีเล่นอะไรไปมันกลายเป็นอันตรายถึงชีวิตล่าสุดเด็กหญิงจมสระน้ำหายไปเพราะเอาหลังคารถมาทำเป็นเรือพายเล่นแล้วเกิดพลิกคว่ำค่ะเพื่อนว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้รอดบุดบิดส่วนเด็กหญิงวัย11เสียชีวิตค่ะประมาณบ่าย3โมงครึ่งเมื่อวานนี้ท้องที่สถานีตำรวจภูธรนาคาจังหวัดอุดรธานีรับแจ้งเหตุเด็กหญิงจมน้ำเสียชีวิตบริเวณสระน้ำกลางทุ่งนาตำบลนากว้างอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะประสานแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งนาความลึก3เมตรเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของมูลนิธิส่งเสริมธรรมลงไปค้นหาและนำร่างของเด็กหญิงวัย11ปีขึ้นมาจากน้ำท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของคนในครอบครัวค่ะสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุน้องพากันมาที่สระน้ำแล้วก็ชักชวนกันนำหลังคารถมาทำเป็นเรือแล้วก็พายเล่นในสระแต่มันเกิดพลิกคว่ำค่ะน้องสองคนพลัดตกน้ำน้องที่เสียชีวิตเนี่ยจมหายไปเลยส่วนเพื่อนว่ายขึ้นฝั่งมาได้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นโชคร้ายของน้องมากเลยอะเล่นอะไรที่มันรู้เท่าไม่ถึงการนะคะส่วนรายนี้ก็เสียบชาร์จมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะเพื่อนบ้านระทึกไฟลุกพรึบไหม้บ้านช่างแอร์ควันขโมงเลยค่ะเป็นเหตุช่างแอร์ระทึกชาร์จรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วออกไปทำธุระนอกบ้านเพื่อนได้กลิ่นเหม็นออกมาดูซิเห็นควันขโมงไปเลยค่ะ เรียกดับเพลิงมาฉีดน้ำสกัดกันให้ยุ่งวุ่นวายไปหมด5โมงเย็นเมื่อวานนี้ท้องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนเพชรเยี่ยมเขตเทศบาลนครราชสีมาค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองโคราชนะคะไปฉีดน้ำดับไฟแล้วก็ไปตรวจสอบพร้อมนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลนายกเทศมนตรีนครราชสีมาที่เกิดเหตุเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้2ชั้นตั้งอยู่ในชุมชนเพชรเยี่ยมหลังโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาค่ะกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากหน้าต่างบ้านต้นเพลิงนายแพทย์วรรณรัตน์รีบสั่งการเจ้าหน้าที่ระดมใช้น้ำฉีดสกัดอยู่10นาทีควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นอุปกรณ์เครื่องมือช่างและเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดบ้านต้นเพลิงเป็นบ้านเช่าค่ะผู้เช่าเป็นชายวัย52ปีเป็นชาวอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมามีอาชีพเป็นช่างแอร์ค่ะเก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ประกอบอาชีพแล้วก็ชาร์จรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทิ้งไว้จากนั้นออกไปทำธุระนอกบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยได้กลิ่นเหม็นควันไฟและสังเกตเห็นกลุ่มควันลอยออกมาก็เลยใช้ถังน้ำยาเคมีไปฉีดสกัดเอาไว้และแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยเหลือมูลค่าความเสียหายกำลังประเมินอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะชาร์จไว้แล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ออกไปข้างนอกอย่าหาทำนะคะแล้วอุปกรณ์ที่จะใช้ชาร์จรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้องได้มาตรฐานนะบ้านเราก็ต้องมีมอกแล้วก็ติดตั้งโดยช่างที่ชำนาญงานไม่ได้ไปติดกันเองส่งเดชมันจะเป็นอันตรายมากนะคะคุณผู้ฟังบุกรวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้อ้างตัวเป็นตำรวจไซเบอร์หลอกครูที่บุรีรัมย์สูญเงินกว่า9ล้านบาทตำรวจบุกรวบผู้ร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างตัวเป็นตำรวจไซเบอร์เมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจโททินกรรังมาศผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพลตำรวจตรีอรุณแสงจันทร์รองผู้บัญชาการสอทอพลตำรวจตรีทรงกรดเกริกกริติยาผู้บังคับการสอทอ3สั่งการเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าจับกุมนายประจักษ์บันทระพินโยอายุ59ปีชาวกรุงเทพมีหมายจับมาจากศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมขบวนการในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกครูในพื้นที่บุรีรัมย์สูญเงินไปกว่า9ล้านบาทสืบเนื่องจากเมื่อ24สิงหาคมที่ผ่านมาผู้เสียหายเป็นหญิงรับราชการครูรายหนึ่งในพื้นที่บุรีรัมย์ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากคนร้ายอ้างตัวเป็นตำรวจไซเบอร์จึงแจ้งกับผู้เสียหายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงและการฟอกเงินโดยข่มขู่ว่าต้องตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียหายเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหากไม่ได้กระทำผิดจริงทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเกิดความตกใจกลัวคนร้ายก็แอดไลน์แล้วก็ให้ทำตามขั้นตอนที่คนร้ายสั่งการจากนั้นโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่คนร้ายแจ้งมาจากวันที่24สิงหาคมถึง8กันยายนโอนไป5ครั้งรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทแถมยังสั่งให้ผู้เสียหายถอนเงินสดและนำไปให้กับคนร้ายอีก2ครั้งในวันที่21และ24กันยายนนัดมอบบริเวณห้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองบุรีรัมย์รวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทั้งโอนทั้งเงินสดมูลค่าทั้งสิ้น 9,491,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังจากนั้นชุดสืบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทเนี่ยสืบจนทราบว่านายประจักษ์เป็นหนึ่งในขบวนการนี้ค่ะทำหน้าที่เป็นบัญชีม้ารองรับการโอนเงินจากผู้เสียหายและเป็นผู้เดินทางไปรับเงินสดจากผู้เสียหายในจังหวัดบุรีรัมย์นำเงินมาพักไว้ในบ้านย่านรามอินทราเพื่อส่งต่อให้กับขบวนการอีกทอดหนึ่งขออนุมัติหมายจับและติดตามจับกุมได้ที่หน้าอาคารเคหะถนนรามอินทราแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพสอบสวนในประจักษ์เขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ผู้เสียหายโอนมา5ครั้งและเป็นผู้ที่เดินทางไปรับเงินสดจากผู้เสียหายที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยได้รับการสั่งการจากชายรายหนึ่งผ่านโทรศัพท์ที่ปัจจุบันไม่สามารถจะติดต่อได้แล้วเขาให้ค่าตอบแทน 15,000 บาท แต่มันไม่คุ้มเลยค่ะกับคดีที่จะต้องได้รับก็คือมีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยค่ะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนสมคบกันโดยการตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะได้สมคบกันแล้วก็ร่วมกันเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะจะมาอ้างว่าไม่รู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้นะคะยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีนี่แหละเห็นแก่ประโยชน์เขาให้เปิดบัญชีเอาเงินไปฝากแล้วก็มีดอกผลมอบให้เห็นแก่สินจ้างรางวัลสุดท้ายมันเป็นอันตรายทำให้อนาคตมืดมนแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บหนึ่งค่ะแบ่งเบาภาระงานโฆษณาไปฟังสปอตโฆษณาก่อนแล้วกลับมาฟังข่าวช่วงหน้ามีเลขบึ้งมานะติดตามด้วยนะคะเลขบึ้งได้อะไรมาเนาะคุณผู้ฟังคะแต่ตอนนี้จดเบอร์ปุ้มไว้ก่อน0855179025 0855179025พักกันครู่เดียวเดี๋ยว
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรา รักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: ปราบหนูดีมากเลยเพิ่งใช้หมดจะซื้อมาตั้งแต่คราวที่แล้วนู่น
4: นั้นเข้าไปกัดไหม
3: วันแรกนะวันคืนแรกเอาไว้หนึ่งคืนแล้วก็จะมีลงร้อยตีนตัวไหนอะแล้วก็เดี๋ยวไอ้วันคืนที่สองอะไปฉีดเลยจ้าตอนเย็นอะไม่มีที่มากวนเลยหนาหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ข้าน้าเขากินเป็นล็อกๆเลยนะจ้ะลงเป็นล็อกๆเลยนี่ไม่มีลงเลย
4: แต่งติดกันก็ไม่ลงเลย
3: จะไม่ลงเลยไปไหนก็ไม่รู้หนีไปเลยไม่มีมาลงไม่มีมาลอยเลยมีลอยคืนแรกว่าฉีดว่าหวานข้าไปแล้วล้อคืนแรกว่าจะลงตรงไหนมั่งลงเท่าไรมั่งก็ฉีดตอนเย็นคืนที่สองอ่ะโอ้หายเงียบ
4: โอเคปราบหนูดีมาก
3: ดีมากเลยจากคนข้างหน้าก็สนใจเนี่ยเดี๋ยวจะบอกต่อ
4: ได้ค่ะขอบค
1: ุ
4: ณ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรส์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิด วีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
5: มาติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเบี้ยชรา800ไม่พอประทังชีวิตคุณแม่วัย80รับภาระดูแลลูกชายพิการไม่ผ่านเกณฑ์ช่วยเหลือตอนนี้ชีวิตลำบากอยากได้แพมเพิร์สชาวบ้านแจ้งมานะคะหญิงชราอายุ80ชีวิตต้องรับภาระดูแลลูกชาย2คนคนหนึ่งป่วยติดเตียงมานานเกือบ10เดือนอีกคนหนึ่งป่วยหลังผ่าตัดสมองมีเพียงรายได้คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ800บาทอยู่ที่หมู่3บ้านโนนทองตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะพบนางทองนาคดอมไทยสงอายุ80ปีกำลังดูแลลูกชาย2คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพนายสวัสดิ์อายุ56ปีป่วยติดเตียงด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบมานานกว่า10เดือนไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้คุณยายเล่าว่าก่อนหน้านี้ลูกชายบวชเป็นพระจนกระทั่งเดือนมกราคมที่ผ่านมาขณะฉันพัตตาหารเช้าอยู่บนศาลาการประเรียนจู่ๆก็ล้มลงกลางวงเลยค่ะชาวบ้านก็รีบนำส่งโรงพยาบาลพบว่าเส้นเลือดในสมองตีบจากพระสงฆ์กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงและต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันนอกจากลูกชายที่ป่วยติดเตียงแล้วยังมีอีกคนนึงค่ะลูกชายอีกคนหนึ่งป่วยหลังผ่าตัดสมองทำให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่กับคุณยายเพียงคนเดียวยังชีพได้ด้วยเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ800บาทมันไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพราะออกไปทำงานอะไรก็ไม่ได้ต้องคอยดูแลลูกชาย2คนสิ่งที่ต้องการที่สุดตอนนี้ก็คือแพมเพิร์สผู้ใหญ่สำหรับเปลี่ยนให้ลูกชายที่ป่วยติดเตียงข้าวสารอาหารแห้งที่ไว้ประทังชีวิตบ้านพักที่อยู่มากว่า30ปีสภาพเก่าทรุดโทรมหลังคารั่วสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตมากโดยเฉพาะในช่วงฝนตกคุณยายบอกว่ามีปัญหาขอขึ้นทะเบียนผู้พิการให้ลูกชายแพทย์ออกเอกสารรับรองให้แต่เจ้าหน้าที่อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนามาถ่ายภาพไปยื่นประกอบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้พิการแต่ได้รับแจ้งว่าไม่เข้าเกณฑ์ค่ะก็ไม่รู้ว่าขัดข้องตรงไหนเอกสารรับรองจากแพทย์ก็ไม่มีหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องก็มาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับแนะนำขั้นตอนที่ถูกต้องเหอะเพื่อลูกชายจะได้รับสิทธิ์แล้วก็ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ส่วนผู้ที่ใจบุญประสงค์จะช่วยเหลือสามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารธกส.สาขาหนองกี่ชื่อบัญชีนางทองนาคดอมไทยสงเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคุณยายวัย80ปีค่ะนะคะมีหลานสาวด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดได้แต่เขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้นะเนี่ยชีวิตแร้นแค้นลำเค็ญมากเลยนะคะคุณผู้ฟังใครที่บอกว่าชีวิตย่ำแย่แย่ไปหมดลองดูแบบนี้ค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าคนที่แย่กว่าเราเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะเลยค่ะชีวิตอับจนหนทางก็ได้แต่ผู้ที่มีจิตใจกุศลนะคะมีมนุษยธรรมก็ช่วยเหลือกันนะคะคุณผู้ฟังช่วยได้ก็ต้องช่วยกันไม่เหลือบากกว่าแรงจนเกินไปก็ช่วยกันเถอะเนาะนี่ค่ะ แล้วก็มีเลขพญาบึ้งมาแล้วค่ะอ่างทองนะคะไปนั่งรอคีบกระดาษมาได้เลขมา2เลข2กับ3หวังว่าจะเป็นเลขเด็ดในวันที่16ตุลาคมนี้แล้วค่ะสนามหญ้าหน้าบ้านพักของชาวบ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอ่างทองค่ะกลุ่มนักเสี่ยงโชคและชาวบ้านในพื้นที่ก็มาร่วมกันทำพิธีเสี่ยงทายขอตัวเลขจากพญาบึ้งซึ่งเป็นสัตว์ตามความเชื่อของชาวบ้านและนักเสี่ยงโชคว่าจะนำโชคลาภมาให้นี่แหละพิธีการเสี่ยงขอโชคจากพญาบึ้งก็เหมือนเดิมนะคะเขียนกระดาษตัวเลขตั้งแต่0ถึง9เนี่ย3ชุดด้วยกันม้วนเป็นหลอดๆขนาดเล็กแล้วก็หย่อนลงไปในรูพญาบึ้งประกอบพิธีอธิษฐานจิตขอโชคขอลาภแล้วนั่งเฝ้ารอด้วยความตั้งใจจนพญาบึ้งเนี่ยดันกระดาษตัวเลขออกมาวางไว้ที่ปากรูตามธรรมเนียมและความเชื่อหลังจากเฝ้ารออยู่นานค่ะก็ได้ม้วนกระดาษออกมา2ใบคลี่ออกดูพบว่าเป็นเลข2กับเลข3ค่ะสร้างความฮือฮาให้กับนักเสี่ยงโชคโดยตั้งใจจะนำ2 3 3 2เนี่ยเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ตุลาคมนี้เป็นวิถีความเชื่อส่วนบุคคลที่สืบทอดกันมาในแต่ละท้องถิ่นค่ะได้เลขมานี่ก็ฮือฮาจนแบบโอ้โหดีใจจะแย่อยู่แล้วนะคะยังไม่ออกนะจะออกอะไรยังไม่รู้แต่ได้เลขเด็ดมาก็ดีใจจะแย่แล้วแหละเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของแหล่งเลขเด็ดอื่นๆไปดูกันค่ะวันนี้เพิ่งวันที่11แหล่งเลขเด็ดก็มาเรื่อยๆแล้วมันเป็นความหวังเป็นเวลาที่เฝ้าคอยนะคะสาวคลอดลูกบนรถไฟผู้โดยสารมาช่วยกันทำคลอดเนี่ยก็เก็บเลขเด็ดไว้ในวันที่16ตุลาคมเหมือนกันขบวนรถเร็วที่169กรุงเทพยะลาค่ะน้องเกิดเวลา01นาฬิกา16นาทีนะคะ 01.16 นี่มี1กับ6มาอีกแล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเลขเด็ดที่มีหญิงสาวคลอดบนขบวนรถเร็วที่169เวลา01:16ข่าวไม่ได้บอกนะคะว่าน้องหนักเท่าไหร่แล้วเป็นยังไงต่อไปนี่เขารายงานเท่านี้นะเราทราบเท่านี้เราก็มาเล่าเท่านี้แล้วก็หวังว่าโชคและดวงเนี่ยไม่ได้มีเหมือนกันทุกคนนะคะวันนี้วันที่11ก็มีมา2แหล่งแล้วอย่าลืมเรื่องราวของเกษตรกรในวันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะช่วงนี้ถ้าต้องการที่จะฟื้นฟูค่ะสำหรับข้าวที่จมน้ำวัคซีไรส์กับชีวภาพปราบรานะคะฉีดพ่นได้เลยนะคุณผู้ฟังส่วนเป็นพืชไร่ก็วัคซีเน่กับปราบราค่ะเงินเยียวยาน้ำท่วมมาแล้วนะคะยอดโอนพุ่งต่อเนื่องจ่ายสำเร็จไปแล้ว31จังหวัดค่ะ 75,326 ครัวเรือนรับเงินไปแล้วทั้งสิ้น650กว่าล้านบาทเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยอดเงินโอนเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งครอบคลุมพื้นที่31จังหวัดเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านรวมเป็นเงิน10ล้านเงินช่วยเหลือ 75,326 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 650.87 ล้านบาทเนี่ยค่ะมีทั้งโอน 9,000 โอน 3,000 นะคะแล้วก็มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดร่วมกันเร่งรัดกระบวนการประสานเน้นย้ำของปภ.ไปยังประชาชนให้ได้รับเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มขึ้นมากในรอบนี้นะคะมันได้ไม่คุ้มเสียหรอกค่ะแต่ก็ยังดีว่าไม่ได้ดีกว่าที่จะไม่ได้อะไรเลยใครก็ไม่อยากได้คุณผู้ฟังค่ะแต่ในเมื่อมันเป็นไปแล้วค่ะสำคัญคือกำลังใจ แล้วก็การช่วยเหลือจุนเจือกันเท่าที่กำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาจะมีสำหรับคนไทยนะคะมีเรื่องของข่าวนี้อันนี้เป็นความคืบหน้ากรณีเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเหลือ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทนั่งรถกระบะรถไถลุยแจกถุงยางชีพ9วัดช่วยเหลือประชาชนแล้วก็อย่าลืมคุณพระช่วยแล้วก็ช่วยคุณพระนะคะล่าสุดหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำลงก็ส่งผลให้หลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำลดแต่ว่าบางที่ก็ยังคงทรงอยู่ระดับเดิมไม่แย่ลงไปกว่าเดิมแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเมื่อวานนี้พระราชวชิรกิจจาธรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุบัวรวิหารพร้อมคณะสงฆ์ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสัพพยาทั้งหมด9วัดได้รับการสนับสนุนสิ่งของส่วนหนึ่งจากวัดทรงเสวยโดยพระรังสีวชิรคุณหรือเจ้าคุณโอมระดับน้ำที่ลดลงอย่างมากทำให้ใช้เรือสัญจรไปมาไม่ได้คณะสงฆ์ต้องนั่งรถกระบะบรรทุกของรถไถนานี่แหละเดินทางเข้าไปถวายสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ตามวัดวาอารามต่างๆนะคะเจ้าคณะชัยนาทพร้อมรองเจ้าคณะได้เมตตาลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและปัจจัยจากผู้ที่มีจิตศรัทธาหลังจากที่ระดับน้ำลดลงเข้าสู่สภาวะปกติก็จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดครั้งใหญ่แล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อรายงานของงบประมาณสนับสนุนจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติกันต่อไปค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการกันตรงนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็อีกสักครู่นึงคุณผู้ฟังไปติดตามฟังตอน 5:00 ถึง 6:00 นเช้าที่วสป612ได้เก็บตกในช่วงนี้แล้วก็ 6:00 นถึง 7:00 นเช้าพบกันในช่วงที่3ของข่าวรับอรุณที่นี่จทล AM สตรีโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแห่งนี้ล่ะค่ะเวลาที่เหลือเดี๋ยวมีเพลงเพราะให้ฟังกันวันนี้มาไวไปไวนิดนึงพบกัน 6:00 นเช้าอีกช่วงนึงนะคะสวัสดีค่ะ
6: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
7: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
8: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
9: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับของไทยได้สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ081-757-7474 081-757-7474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474

0: ไม่มีแรง
1: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
2: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
3: ผมร
2: ู
3: ้สึกว่าตัวคนแก่จริง
2: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
4: ้ซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับ
5: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
1: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
2: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
3: ผมร
2: ู
3: ้สึกว่าตัวคนแก่จริง
2: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้

0: พอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลลง

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ยศและราบหากไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าใหญ่มัวเมาโรบราบทำบาปใหญ่เจ้ามามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาควรเร่งสร้างกรรมดีหนีกรรมชั่วไม่พาตัวพาใจไฝ่ตัณหามันเจริญศีลสมาธิและปัญญาจึงจะพาให้พ้นทุกข์สุขนิรันดร์ธรรมะสวัสดีค่ะตื่นหรือยังคะท่านผู้เป็นที่รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแล้วแล้ววันนี้วันพระใหญ่นะศาสตร์ไทยนะตื่นเร็วๆเลยมาตั้งหม้อข้าววันนี้แกงอะไรกันคะนะท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะบางคนบอกน้ำท่วมวันพี่มาลัยบอกโอ้ไม่ได้ขายของเลยน้ำมาเก็บของกันอยู่นะเอาเป็นกำลังใจให้นะคะนะสู้สู้นะมาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวมันก็มาแล้วมันก็ไปคล้ายๆกันนะไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็มานะมันไม่แน่นอนนะฮะนะไม่แน่นอนที่ไม่เข้ามาประกอบเนี่ยมี11ดวง11ดวงมีอะไรบ้างนะรับทองใบหน่อยนะรับแกหน่อยอมแกสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเบิร์กตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นบอกว่าดีเจพอดีก็จะฟังคุณพ่อท่านออนแอร์หน้าใบนะครับ
0: จ้า
1: บอกว่าคุณพ่อตกพอดีผมก็ไปทำบุญที่วัดครับ
0: โอสาธุ
1: แล้วก็ส่งความสุขไปถึงดาวาอากาศเอกฉลองรัตน์จันทร์ด้วยครับแล้วก็เรืออากาศตีอะไรวันเทียนทะลุทองด้วยนะครับสองนายทหารนี่นะครับ
0: จ้ะเอาแค่นี้นะจ้ะจ้ะ
1: ครับเออพ่อแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: จะฟังก็ต้องโทรมาเล่าด้วยไม่ได้ไม่ได้นะเนี่ยเป็นทองใบนี่ก็ดีเนาะคือชีวิตไม่ต้องกลัวว่าอะไรมันจะสูญสิ้นนะจริงนะชีวิตที่มันอิสระเสรีไม่ต้องไปห่วงว่ารถจะจมน้ำมีจักรยานอยู่คันเดียวก็เอาขึ้นบนบ้านได้นะไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาขโมยของไม่มีอะไรให้ขโมยนะจริงๆนะชีวิตมันเนี่ยอายุอาจจะ110ปีเอ๊ะแล้วเราจะอยู่รอเขามาโทรหน้าใหม่ไหมกรรมชรูปนี่แหมนะเอานะนะตื่นตื่นตื่นนะคะตื่นกันแล้วนะอ้าวนะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์จิตแจ่มใสวันอาทิตย์ที่11นะคะตุลาคมปี2569ตรงกับวันนี้แรมกี่ค่ำแรม15ค่ำนะเดือน10โหเดือนหน้าเดือน11แล้วนะแล้วก็เดือน12น้ำนองเต็มตะลิงแหมอย่าเพิ่งประมาทหรือวางใจนะต้องไม่ประมาทนะ12น้ำนองตะลิงนะเพลงนี้เขาก็บอกเอาไว้แล้วนะเออนะเดือน12น้ำนองตะลิงเจ้าทิ่งไม่รู้ใครเกิดนะนะไม่น่าจะเชื่อเลยนะว่าอยู่มาได้ขนาดนี้นะแล้วคนที่อายุเยอะๆมันเขาอยู่กันได้ยังไงเนี่ยนะเรานี่โหอายุแค่ไม่เท่าไหร่นี่เรารู้สึกเหนื่อยจัง ้าเนอะวันนี้วันพระนะแรมใช่ไหมคะเนี่ยเขียนว่าแรม15 ค่ำก็เป็นวันศาสตร์ไทยนะแล้วก็เว้นไปอีก1 วันพระไหมวันพระหน้าตรงกับวันจันทร์นะจันทร์ที่19 ตุลาคมนะจุมไม่อยู่นะ19 20 21นะไปจังหวัดน่านน่านไง นะคุณลุงเขาจองห้องไว้ตั้ง2 เดือนที่แล้วเขาบอกว่าไปพักผ่อนบ้างนะหลังๆมาก็ละลายยาดมมั่งอะไรบ้าง นะเรียนแล้วก็ไงอ่ะมันมาแล้วมันก็ต้องเอาให้สุดท่านผู้ฟังนะแล้วก็วันพระถัดไปก็26 ตุลาคมก็เป็นวันออกพรรษานะวันปรวนาออกพรรษาแล้วก็วันที่27ตักบาตรเทโวโรหณะไวมากนะเดือนตุลาคมวันอังคารที่13ก็เป็นวันหยุดทางราชการนะวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จนะพระเจ้าอยู่หัวนะรัชกาลที่9นะก็เป็นวันหยุดราชการส่วนในกรุงเทพนี่นะ12 ถึง 16ก็เป็นวันหยุดพิเศษนะฮะก็มีการประชุมนะต้องมีผู้นำจากต่างประเทศมากว่า100 กว่าประเทศนะดีนะที่ว่าน้ำเริ่มยุบแล้วใช่ไหม น้ำเริ่มยุบแล้วใช่ไหมนะในกรุงเทพนะแต่บางที่ก็ยังน้ำยังทรงอยู่ก็เป็นกำลังใจนะคะนะเมื่อวานนี้นะสอบนะท่านผู้ฟังนะก็ตั้งใจแหละนะฮะนะก็มีทั้งหมดคือเป็นการสอบทดลองเฉยๆเนาะเป็นการสอบแบบทดลองนะยังไม่ได้สอบจริงนะต้องบอกงั้นเป็นการทดสอบย่อย ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะนะเราจะวางไปทางทิศทางไหนดีนะฮะมี5 ข้อนะท่านผู้ฟังเขาสอบที่จุ๋ม5 ข้อแต่ว่ามันย่อยนะฮะให้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงนะแต่เป็นข้อย่อยนะคือ5 ข้อจริงนะแต่อย่างสมมุติว่าในข้อที่1เนี่ยก็จะมีข้อย่อยอีก2 ข้อนะคือถ้านับแล้วก็เหมือน10 ข้อนะฮะอย่างข้อ1เนี่ยก็ให้เราแสดงนะเขาจะให้คาถามาแล้วให้เราแปลภาษาบาลีนะฮะว่าคำเนี้ยนะคำประนามออกเขาไม่ได้ให้อะไรมาเลยเขาแค่บอกว่าจงแสดงคำประนามและปฏิญญาของพระอนุรุทธาจารย์นะซึ่งท่านเป็นคนรจนาพระอภิธรรมนะท่านเป็นชาวรังกานะประเทศอินเดียนะเป็นคนรจนาอภิธรรมเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เราได้มีตำราเรียนแล้วก็มีท่านโชนะที่มาจากพม่านะมาเรียบเรียงอีกนะให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะขึ้นก็ยังยากอยู่นะเขาก็จะมีให้เราเขียนภาษาไหว้ครูเนาะต้องได้ทุกคนต้องได้นะนะก็เป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลด้วยทั้งเขียนและแปลทุกคนที่เรียนพระพิธรรมต้องบทนี้ต้องได้นะดูจากทุกคนแล้วทุกคนได้นะคะบทนี้นะสัมมาสัมพุทธมัตตุรังสัสสัทธัมมัตคนุตมังอภิวาทิยภาสิตสังอภิธรรมมัตถะสังคหังข้าพระพุทธเจ้าพระอนุรุทธาจารย์นะคือเราเนี่ยกล่าวคำแทนพระอนุรุทธาจารย์ที่ท่านรจนาไว้นะคะนะขอนอบน้อมถวายอภิวันทนาการแด่พระพุทธองค์ผู้ตรัสรู้เยยธรรมทั้งหลายเองไม่มีผู้เปรียบปรานพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้อุดมแล้วจักแต่งคัมภีร์ที่มีนามว่าอภิธรรมมัตถสังคหะต่อไปอันนี้ก็แปลเนื้อความจากบาลีในบททุกคนต้องได้นะข้อนี้นะแล้วก็จะมีคำว่าปรมัตถ์หมายความว่าอย่างไรมีกี่อย่างนะให้แสดงความหมายของชื่อจิตต่อไปนี้มีทั้งหมด7 ชื่ออย่างเงี้ยอกุศลจิตอเหตุกจิตกามาวจรจิตเนี่ยอรูปาวจรจิตโรกุตรจิตนะอันนี้คือเน นี่ที่พูดไปนี่เพิ่งแยกย่อยนะมันข้อเดียวแยกย่อยเป็นแตกเป็นสี่อ่ะอะไรประมาณนั้นนะท่านผู้ฟังนะก็มีทั้งภาษาบาลีมีทั้งแปลในเนื้อความที่เราได้ศึกษามานะโลภะมูลจิตดวงที่เจ็ดนะก็ต้องเป็นภาษาบาลีพร้อมคำคังแปลอย่างเงี้ยนะอย่างโลภะมูลจิตดวงที่เจ็ดเนี่ยอุเปกขาสหคตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนอสังขาริกังนี่แปลว่าไม่มีการชักชวนมันเกิดขึ้นมาด้วยจิตเราอุเปกขานี่แปลว่าเฉยๆนะจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยๆนิทิติเนี่ยนะเป็นความเห็นผิดแต่พอมีวิปยุตมาประกอบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดนะแล้วก็เนี่ยในเนื้อหาที่เนี่ยแตกมาอีกเป็น4หัวข้อย่อยอย่างเงี้ยค่ะนะก็เยอะค่ะเยอะนะแล้วเราก็ต้องซื่อตรงนะคะคือในการสอบย่อยเนี่ยเขาบอกถ้าใครทำไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาให้อนุญาตเปิดหนังสือได้แต่ต้องเขียนว่าเปิดหนังสือข้อนี้นะก็ไม่รู้ว่าเราก็ต้องมีความซื่อตรงนะคะนะแต่ผมไม่ได้เปิดเลยนะอยากจะรู้ว่าตัวเองจะหยุดแค่นี้หรือไปต่อจิต121ดวงนะอันนี้นับโดยพิสดารนะถ้าโดยย่อ89ดวงนะถ้านับเป็นถ้าเป็นในเนี่ยมี9ในเราก็ต้องแตกแบบว่า9ในมีอะไรบ้างนะฮะเจตสิก52ดวงเนี่ยนะฮะมีอะไรเข้าประกอบมีอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่นะอุ้ยเยอะแยะไปหมดนะผลการสอบมีสัมภาษณ์สัมภาษณ์นี่เป็นเหมือนคะแนนช่วยเนาะนะท่านผู้ฟังก็เหมือนคะแนนช่วยทุกคนก็จะได้หมดอะเป็นกำลังใจให้นักศึกษาเพราะถ้าไม่มีกำลังใจเนี่ยการเรียนพระอภิธรรมนะจะหายไปเนาะเพราะว่ามันยากแล้วก็คนก็ต้องคนที่อยากจะศึกษาจริงๆนะต้องบอกกันผมก็เลยคิดว่าจะหยุดแค่นี้หรือไปต่อเนี่ยเราก็ต้องประเมินตัวเองเนาะประเมินตัวเองแต่ก็สมกับที่ตัวเองได้มานะภาคเพียรนะฮะเพราะว่าคะแนนเต็ม770นะฮะ70ก็ได้ A ท่านผู้ฟังนะได้คะแนน 68.9 คะแนน ขาดไป 1.1 นะฮะไม่งั้นก็จะได้เต็ม ถ้าเต็มนี่มันจะประหลาดไปหน่อยมันจะเก่งเกินไปไหมนะแต่ก็มีนะเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีคนได้เต็มนะคะ50คะแนนก็มีแล้วก็ที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือเขาเพิ่งเข้ามาฟังแล้วเขามีความมุ่งมั่นมากนะอายุน้อยกว่าจุ๋มนะฮะก็ได้มากกว่ากันไป 1.1 จุดเมื่อวานก็มีเขาจะตัดเกรดเนาะแบบให้เราได้รู้ว่าเอออย่างเราก็ถือว่า A เนาะมันมี A สูงสุดนะแล้วก็จะมี A มี B บวกมี B มี C อะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าเราคงจะไปต่อได้นะ เพราะว่าถ้าเกิดสนามสอบใหญ่เนี่ยเขาจะสอบเดือนหน้านะคะเดือนหน้าก็คือวันที่2วันนะวันที่21พฤศจิกายนเป็นสอบข้อเขียนนะมี10ข้อ10ข้อเหมือนทำ20อะค่ะเขาจะมีแตกย่อยไปนะสอบวันที่21พฤศจิกายนสอบข้อเขียนไม่มีกขคนะฮะเราต้องเขียนอย่างเดียวเลยนะฮะ21เนี่ยสอบข้อเขียนตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะแล้วก็วันที่22สัมภาษณ์นะก็อันนี้เราก็ต้องอ่านไม่รู้ว่าจะออกตรงไหนแต่ก็จะมีติวพระอาจารย์ก็ติวให้ว่าปีนี้เขาออกอะไรบ้างขนาดเขาติวนะมันเนื้อหามันเยอะท่านผู้ฟังแล้วเราก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอเลยมันก็ต่อไปเนี่ยรุ่นพี่ๆบอกพอเราเรียนชั้นต่อไปเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออที่เราผ่านมามันไม่ยากแม้แต่สำหรับเรามันยากเหลือเกินนะเพราะเราไม่คุ้นชินทั้งภาษาทั้งการเขียนนะบางเราเขียนภาษาไทยบางครั้งยังตกหล่นเลยเนาะ ภาษาอังกฤษยังง่ายกว่าอะไรประมาณนั้นนะก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณด้วยอย่างหนึ่งก็คือเราก็งงว่าทำไมต้องสอบบ่ายที่น่าจะสอบตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เพิ่งมารู้ว่าที่สอบตอนบ่ายเนี่ยช่วงพักตอนเที่ยงเนี่ยเขาจะมีแจกข้าวซึ่งเป็นข้าวพระราชทานมาจากวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยใครที่เรียนพระอภิธรรมเนี่ยท่านจะได้รับหนังสือพระราชทานนะในการเรียนนะอย่างเราได้กันไปคนละ1ชุดเขาจะเขียนไว้เลยว่าหนังสือพระราชทานซึ่งก็ถือว่าเป็นบุญกุศลเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่10พระวชิรเกล้าเนี่ยท่านมองเห็นว่าพระอภิธรรมสังเกตนะถ้าเกิดใครชอบดูข่าวในพระราชสำนักเนี่ยที่พระสวดทั้งหมดนะคือพระอภิธรรมทั้งกุศลาทั้งหมดเลยนะฮะนั่นคือพระอภิธรรมซึ่งเป็นธรรมะอันสูงสุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปตรัสรู้ให้พระมารดาฟังแต่ตอนนั้นนะท่านสวรรคตไปแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรนู้นนะนะอยู่ชั้นอะไรนะท่านผู้ฟังใครตอบถูกจะมีรางวัลนะไม่รู้ฟังแล้วลืม นะก็เป็นชั้นดุสิตนะแต่ก็ต้องมาลงฟังรวมกับเทวดาชั้นดาวดึงนะประมาณนั้นเพราะว่าชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนไม่ได้มันก็ต้องมีบุญสะสมกันมาก็เลยพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยเห็นความสำคัญของการศึกษาเล่าเรียนเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาพระคุณเจ้าไปเทศแสดงพระธรรมเทศนาให้พระองค์เนี่ยมันเป็นเนื้อหาจากอภิธรรมเยอะแล้วก็ลึกซึ้งละเอียดอ่อนมันละเอียดจริงๆนะเรายังเป็นคนหยาบอยู่ท่านผู้ฟังละเอียดมากท่านบางทีเนี่ยเราท่องมาหรือเราจำมาบางอย่างก็ยังมีผิดมันแต่ก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นบรรทัดฐานว่าเราจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะแต่ถ้ามีโอกาสมีบุญวาสนาก็จะศึกษาไปเรื่อยๆนะฮะนะวันนี้สอบอีกหนึ่งวันเมื่อวานนี้เป็นเรื่องจิตกับเจตสิกวันนี้เป็นเรื่องรูปโบรูปนี่ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีดวงจิตต้อง121ดวงอะแล้วเขาก็จะถามเราว่าวิตกเจตสิกประกอบได้กับจิตกี่ดวงเงี้ยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยวิตกเจตสิกประกอบกับจิตได้55ดวงมีกามจิต44เว้นทวิปัญจวิญญาณจิต1ปฐมญาณจิต11อย่างเงี้ยท่านผู้ฟังนะสมมุติถ้าเกิดท่านได้หนังสือพระอภิธรรมไปเนี่ยท่านจะเห็นแต่ตัวเลขตอนนี้เนี่ยจุ๋มจบเรียนดวงเลยค่ะตอนนี้เรียนดวงอยู่จะจบเลยค่ะนะมันก็จะเป็นตัวเลข27บวก40มั่ง18บวก12เยอะก็ดีแต่ก็ภูมิใจว่าอย่างน้อยเราก็ทำได้เนาะก็นะแล้วก็เราก็ต้องซื้อตรงวันนี้สอบอีก1วันนะก็วันนี้เป็นยากหน่อยนะเพราะวันนี้มีแต่เรื่องดวงทั้งนั้นเลยต้องจำดวงเอามาบวกลบคูณหารกันแล้วให้มันตรงนะนี่แหละคือนะพระปัญญาที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้ในอภิธรรมที่มี 42,000 พระธรรมขันธ์แล้วก็จะเป็นศาสตร์หนึ่งที่อาจจะสูญหายไปนะเพราะว่าคนเรียนน้อยและคนพระคุณเจ้าก็จะไปเรียนปริญญากันหมดเนาะคือปริญญา9ประโยคเนี่ยคือถ้าเรียนจบก็ยังมีได้ฐานานุกรมอะไรต่างๆเนาะแต่เรียนพระอภิธรรมไม่มีเนาะไม่มีทั้งยศและลาภเลยไม่มีอ่ะไม่มีนะแต่ถ้าใครศึกษาแล้วจบถึงมหาเอกเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นนะจุรตีจุรโทจุรเอกมัชชิตรีมัชชิโทมัชชิเอกนะมหาโทมหาตรีมหาตรีมหาโทมหาเอกถ้าเกิดสอบผ่านทุกชั้นเนี่ยก็ใช้เวลา7ปี6เดือนถ้าไม่หยุดเรียนหรือไม่ตุยซะก่อนนะพระอาจารย์บอกบางคนเนี่ยเรียนตอนอายุมากตอนไปรับบัณฑิตอะมหาบัณฑิตของอภิธรรมเนี่ยต้องถึงกับหิ้วปีกกันไปเลย นะสมมุติถ้าเกิดสมมุติจุ๋มเรียนต่อแล้วยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยก็รับประมาณอายุ68อะ อ้อ้าวนะขอบพระคุณทุกกำลังใจนะเมื่อวานนะกับจริงๆเมื่อวานก็มีคนโทรมารับมั่งไม่ได้รับมั่งเนาะอย่างที่จุ๋มบอกจุ๋มแต่บางคนจุ๋มก็โทรกลับนะฮะเมื่อวานมีอยู่ท่านหนึ่งโทรมาแต่สอบเสร็จแล้วนะบอกอยู่หน้าพระลานน่ะเคยใช้ของคุณจุ๋มนะสมัยก่อนแม่กินอยู่หนองม่วงเลยจะไปซื้อให้แม่อยู่ตรงไหนหน้าพระลานสระบุรีอำเภอเฉลิมพระเกียรติไม่มีตัวแทนต้องไปซื้อร้านชอนิคมสินเจ๊โอ่งเมื่อวานก็เลยบอกนะเขาไม่มีวันหยุดนะร้านเจ๊โอ่งอ่ะนะเปิดตั้งแต่เช้าปิดประมาณ5-6 โมงเย็นนะร้านเจ๊โอ่งนะก็ขอบพระคุณนะแล้วก็ขอบคุณตัวแทนด้วยขอบคุณเมื่อวานเจ๊หมูก็ส่งรูปมานะก็มี FC จุ๋มหลายท่านนะลุยน้ำกันมาซื้อของก็มีน่ารักที่สุดนะบอกพี่คนนี้อยู่จำปาหล่อแฟนเป็นคนทำสวนขยันมากนะอาบน้ำด้วยสบู่แซมสั้นสดชื่นหายคันขาด้วยค่ะนี่นะชื่ออะไรอ่ะเจ๊หมูไม่บอกอยู่จำปาหล่อไม่บอกชื่อบอกฟังน้องจุ๋มทุกวันนะนะเจ๊หมูได้รับแล้วเนาะดวงตากับแปะก๊วยน้องอารีรัตทานเคซี่ประจำดื่มกาแฟแซมสั้นอยู่บางเสด็จถึงว่าอย่างเท่เลยใส่หมวกด้วยนะเอารูปน้องจุ๋มให้ดูเขาบอกว่าทำไมน้องจุ๋มเหมือนเด็กเลย กราบขอบพระคุณค่ะปีนี้เดี๋ยวหนูจะครบเนี่ยเท่านี้เองรูปนี้ถ่ายหลายปีแล้วค่ะน่าจะหลายปีนะตอนที่ไปอินเดียนะกุสินารานะด้านหลังนี่เป็นเจดีย์ที่ครอบนะในพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะเป็นที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะก็นะถึงเวลาแล้วจุ๋มขอกราบนมัสการท่านพระศรีประจันตะคณาภิบาลเจ้าอาวาสวัดดอนบุปผารามเจ้าคณะอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีกราบนมัสการค่ะนะเอาหลวงพ่อมาละนะนะนะกราบนมัสการค่ะ
2: เจริญพรคุณครองทิพย์วงสุวรรณและมิตรเพียงเต็มตั้นทุกท่านก่อนอื่นหลวงพ่อต้องขออนุโมทนาสาธุกับคุณครองทิพย์วงสุวรรณเสียก่อนที่เมื่อวานเนี่ยไปสอบแล้วก็สามารถได้ถึง69เห็น67ใช่ไหม
0: 68.9
2: เออ
0: ขาดอีกนิดนึงได้เต็ม
2: เออเก่งมาก
0: สาธุค่ะหลวงพ่อเป็นความเพียรนะเป็นความเพียรโดยตรงหลวงพ่อไม่มีฟุกค่ะต้องเพียรอย่างเดียวต้องเพียรอย่างเดียวค่ะหลวงพ่อเมื่อวานนะ
2: หลวงพ่อต้องขออนุโมทนาด้วยนะ
0: เนี่ยค่ะค่ะ
2: ถ้าได้มีโอกาสไปเล่าเรียนศึกษาอย่างเนี้ย
0: ใช่เจ้าพ่อเจ้าพ่อ
2: เพราะมันเหมาะกับจิตของเราเราจ
0: ึ
2: งได้ศึกษาเล่าเรียน
0: เราคงหนูเคยคงมีบุญเก่ามาบ้างนะ
2: ใช่บุพเพกตปุญญาตา
0: เจ้าค่ะ
2: เนี่ยที่หนูไปเล่าเรียนเนี่ยแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรอย่างเนี้ยเพราะว่าอาศัยบุญเก่าของเราด้วย
0: สาธุ
2: แล้วก็อาศัยบุญใหม่ที่กำลังเรากำลังประพฤติปฏิบัติด้วย
0: ไอ้บุญใหม่เนี่ยสำคัญนะบ
2: ่ใช
0: ่ใช่ค่ะ
2: ถ้าเราไม่มีบุญเก่าเราก็ไม่สามารถไปปฏิบัติได้อย่างนี้ได้
0: ใช่นะมันบางทีอาจจะหลวงพ่อมีแม่ชีมาสอบแม่ชียังแม่ชีท่านปฏิบัติเนาะแต่ปริยัติท่านก็ไม่นั่นเท่าไหร
2: ่
0: ก็บางมีได้น้อยก็มีได้มากก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็มันก็เป็นตัวชี้วัดนะเราต้องเพียรเยอะๆค่ะก็
2: เอออ ื
0: ม
2: แล้วเขาก็บอกว่าถ้าใครเปิดหนังสือก็ต้องให้บันทึกว่าเปิดหนังสือด้วย
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะบางคนก็อันนี้แล้วแต่ใจเราจะรู้เอง
2: เออ
0: แต่ตุ่มนี่ไม่นะคะแบบล้วนๆเลย
2: เราทำได้แค่ไหนเราทำได้เท่าไหร่
0: คือหลวงพ่อต้องรู้ว่าถ้าเราอยากจะประเมินตัวเองเนี่ยแล้วถ้าสอบจริงๆเนี่ยมันเปิดอะไรไม่ได้นะหลวงพ่อ
2: ใช่
0: เราก็ต้องซื่อสัตย์ตัวตัวเองว่าเฮ้ยเรามีความขนาดไหนความจำเราอะไรเงี้ยนะหลวงพ่อ
2: ต้องเหมือนกับพระนี่แหละ
0: เจ้าค่ะ
2: วันที่12เนี่ยหลวงพ่อจะไปเปิดอบรมพระ 7วัน
0: ที่ไหนเจ้าคะ
2: ที่วัดหนองเพียนเนี่ยเรียกว่าพระทั้งในอำเภอต้องไปอบรมกันที่นั่นทั้งหมด
0: อะไรพระนวกะเหรอคะ
2: พระนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอก
0: โอ้ย
2: นวกะหมดไปแล้ว
0: เอ้ยยังหลวงพ่อคะนักธรรมชั้นที่เรียนอย่างพระสายพระโซเรียนนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกเนี่ยเรียนเกี่ยวกับพุทธประวัติใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: หนูก็ว่าพุทธประวัติมันไม่ยากนะในความรู้สึกหนูเพราะว่าเราถ้าเราศึกษาเองได้
2: มามากแล้วใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่แต่เราก็ต้องแม่นนะ
2: แต่วินัยเนี่ยโหลำบากมากที่สุดเลย
0: ของพระสงฆ์ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ในหนึ่ง
2: แล้วก็ธรรมะเรียน3-4วิชา
0: ก็มีพระวินัยของพระภิกษุสงฆ์ที่227ข้ออย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะ
2: ถูกต้องจ้ะถูกต้อง
0: แล้วก็เรียนพุทธประวัติใช่ไหมคะ
2: แล้วก็เรียนพุทธประวัติแล้วก็เรียนธรรมะวิภาค
0: ธรรมะวิภาคเป็นอย่างไรคะของหนูม
2: ีปฐกะหมวด2คือประยุกต์ตัวอย่างเช่นผู้มีอุปการะคุณ2พ่อแม่เป็นผู้ทำอุปการะคุณกับเราก่อนแล้วเรากตัญญูกตเวทีก็ทำตอบแทนบุญคุณที่ท่านได้กระทำกับเรามาแล้วเนี่ยแบบเนี้ย
0: ก็ไม่ยากเท่าไหร่ไหมดูว่ามันไปยากตรงไหนอะคะ
2: ถ้าใครสนใจมันก็พอไม่ยากเท่าไหร่อย่างที่หนูว่านั่นแหละแต่อภิธรรมนี่มันยากกว่าเยอะแยะเลย
0: โอ้โหเยอะมากมากหนูแล้วอย่างที่ไปเรียน9ประโยคนี่คือภาษาบาลีต้องได้ใช่ไหมคะ
2: โอ้โหต้องเก่งภาษาบาลีแล้วเขาเอาภาษาบาลีเนี่ยมาแต่งเป็นไทย
0: อ๋อแล้วให้เราแปลเป็นภาษาบาลี
2: แล้วก็แต่งไทยเป็นภาษาบาลี
0: อ๋อใครเอาสลับไปสลับมา
2: ใช่ใช่ใช
0: ่
2: ต้องแต่งกาบกรฉันทั้งหมดเก่งพวกเราเรียนทำ9ประโยคเนี่ย
0: สาธุนะคะ
2: จ
0: ้ะจ้ะลุงพ่อคะวันนี้เราเกินหน่อยไหมวันนี้วันศาสตร์ไทยใช่ไหมเจ้าคะ
2: วันนี้วันศาสตร์ไทยจ้ะ
0: เอาค่ะหรือเราจะประกินนกะดีวันนี้หลวงพ่อ
2: จะเอาประกินนกะกัน
0: เนอะว่าศาสตร์ไทยแล้วก็ความเป็นไปเป็นมาอะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมคะเพราะว่าเราเหลือชาติสุดท้อยพระเวสสันดรใช่ไหมคะ
2: จ้ะเอาไว้
0: ถัดไปละกันนะคะ
2: ใช่ใช่จ้ะ
0: ศาสตร์นี่แปลว่าอะไรคะหลวงพ่อ
2: ศาสตร์วิชาคือสาธาระเนี่ยนะ
0: จริงจริงมันก็เป็นภาษาบาลีสันสกฤตนั่นแหละใช่ไหมคะ
2: ใช่ศาสตร
0: ์
2: เป็นที่เขากระทำกายศาสตร์กันเนี่ยเพราะว่าเขามีการระลึกถึงบุพการีบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุคคลที่กระทำกับเราแล้วแล้วก็เราก็ทำกายศาสตร์ด้วยว่าศาสตร์มันเป็นการที่ข้าวแตก
0: เป็นฤดูเก็บเกี่ยวของพืชผลเนอะ
2: ใช่นั่นแหละ
0: เหมือน
2: แล้วก็มันเป็นข้าวที่ยังมีน้ำนมด้วย
0: ที่มาทำกันมันก็มีอุดมสมบูรณ์ด้วยคุณค่าของโภชนาการนะนะศาสตร์ก็แปลมันภาษาบาลีนะคะ
2: ใช่
0: แล้วแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงอะไรเป็นฤดูที่เกี่ยวกับเก็บเกี่ยวผลพืชผลอย่างที่หลวงพ่อบอกเป็นบุญเดือน10นะหลวงพ่อ
2: บุญเดือน10สิ้นเดือนถ้าเป็นของภาคได
0: ้เจ้า
2: เขาทำมาตั้งแต่ข้างขึ้นเดือนที่แล้วนะข้างขึ้นเดือนเนี้ยนะ
0: ที่บุญเดือน10มาเหรอเจ้าคะ
2: ใช่แล้วเราเนี่ยบุญเดือน10สิ้นเดือนพวกศาสตร์ไทยศาสตร์ลาวศาสตร์ภาคได้เขาทำกันไปหมดแล้วเหลือแต่ของพวกเราเท่านั้นเอง
0: เพราะว่าคือจากที่เคยศึกษาอ่านมาก็คือเหมือนกับในประเทศอินเดียฤดูเนี้ยก็เป็นศาสตร์เนาะที่ข้าวปลาพืชผลสุกงอมพร้อมเก็บเกี่ยวอะไรก็เลยนำผลผลิตมาปรุงขนมบ้านเราก็คือกายศาสตร
2: ์กายศาสตร์
0: เราทำเพื่ออานิสงส์เพื่ออะไรคะ
2: บูชาข คุณของผู้มีพระคุณทุกท่าน
0: บรรทบุรุษแหละผู้ร่วงลับสาธุนะฮะศาสตร์ไทยแล้วก็มีหลายศาสตร์เนาะศาสตร์จีนก็มีศาสตร
2: ์จีนศาสตร์ลาว
0: แต่ศาสตร์ไทยสุดท้ายนะเจ้าค่ะหลวงพ่อ
2: ใช่ใช่ใช่สุดท้ายเลย
0: แล้วที่วัดหลวงพ่อทำวันเดียวเหรอเจ้าคะ
2: เมื่อวานทำบุญจ้ะ
0: อ๋อทำสองวันวันนี้ก็วันที่สองนี่ค่ะ
2: ใช่วันนี้วันที่สองจ้ะ
0: อ๋อ
2: ก็วันนี้จะมีประชาชนมากันมากมาย
0: อือ
2: เมื่อวานนี้ก็ประมาณสักร้อยกว่าคนได
0: ้อู้สาธุค่ะนะแล้วก็ต้องเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนนะวื้มความจำนงมาฝากทำบุญกฐินนะหนูก็ได้กล่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ก็มีเงินใครเข้ามาก็มีคุณอะไรนะสามารถนะอยู่บ้านหมี่ฮะฝากร้านตัวแทนจำหน่ายมานะอ๋อสงสัยให้ลูกโอนนะคะ
2: เ
0: นี่ยคุณป้าวันเพ็ญหอมขจรอยู่หมู่สองบ้านมะขามเท่าหนองไซขาวบ้านหมี่ลพบุรีฝากโอนทำบุญมา500บาทเจ้าค่ะ
2: จ้านะจ้า
0: ก็มีหลายๆท่านนะท่านฝากหล่อพระกับกฐินหนูก็ไม่รู้ว่าจะยังไงหรือว่าจะถวายรวมหรือต้องแยก
2: น
0: ะค
2: ะรวมกันเลย
0: สาธุค่ะอ่า
2: อ๋อหลวงพ่อทำบุญครั้งนี้ทำครั้งเดียวเรียกว่าทั้งกฐินด้วยแล้วก็หล่อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วย
0: 1พฤศจิกายนนะย้ำอีกทีนะเริ่มตั้งแต่9ทอด9โมง
2: เป็นต้นมา
0: อ๋อ8โมงเจ้า
2: พอ9โมงนี่เราจะเริ่มทอดกฐินแล้ว
0: อือเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: ก็แล้วก็พอ10โมงก็จะมีพระสงฆ์ที่มาสวดในงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสวดพุทธเจริญพุทธมนต์กันเรียกว่าเจริญพุทธมนต์ไม่ใช่สวดพุทธมนต์
0: ใช่ใช่เจริญพุทธมนต์มีประธานในพิธีไหมคะหล่อพระ
2: หล่อพระมีสมเด็จวัดปากน้ำมาเป็นประธานในพิธี
0: โอ้สาธุนะคะ
2: แล้วก็ท่านออก100,000บาท
0: สวายทำบุญ100,000บาทสาธุ
2: ใช
0: ่อันนี้อย่างประชาชนทั่วไปจะไปหล่อเนี่ยมันมีอะไรขั้นตอนอย่างไรบ้างคะหรืออย่างที่บางทีเราเห็นเนี่ยบางทีเขาก็จะมีซื้อเหมือนเป็นก้อนจำลองอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่อมีไหมหรือไม่
2: เราไม่มีเลย
0: ก็ดีนะหลวงพ
2: ่
0: อ
2: ให้ประชาชนมากันท่านจะมีของติดมือมาของเป็นทองเก่าๆอะไรเนี่ยเราจะเอาหล่อวันนั้นเลย
0: โอ้ได้ค่ะหนูได้เตรียมไว้เจ้าค่ะหลวงพ
2: ่
0: อ
2: แล้วก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมที่ร่วมบุญกับคุณกรองทิพย์วงสุวรรณด้วยนะ
0: เจ้าค่ะ
2: คุณกรองทิพย์เขาก็จะเป็นประธานบุญมาอย่างวัดดอนบุพพารามของเรา
0: แล้วมีอะไรอีกไหมคะในขั้นตอนก็มีทอดกฐิน
2: จ้า
0: เสร็จไวหน่อยก็มาหล่อพระกัน
2: จ้าพอเสร็จแล้วก็มาหล่อพระตอน4:49 เป็นช่วงเททองเลย
0: แล้วมาฟังสวดพระสวดเจริญพุทธมนต์ด้วย
2: จ้าเพราะมันต้องเริ่มตั้งแต่กฐินเป็นต้นไปอ่ะญาติโยมมากันตั้งแต่ช่วง2 โมงเรื่อยมาเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
2: จนกระทั่งเวลาเที่ยงเราก็มีอาหารหวานข้าว
0: มีลงทานไหมคะ
2: ชนนะ
0: ลงทานปีนี้มีเยอะไหมเจ้าคะ
2: ยังไม่ได้นั่นนะยังมาที่จองไว้แล้วประมาณ5-6 ล้านตอนเนี้ยนะ
0: อ
2: าจจะไม่มากปีนี้แต่ก็ขอเราจะทางวัดจะทำของสัก2 อย่างนะเพื่อให้ญาติโยมที่มานั้นได้รับประทานกันทั้งหมดนะแล้วก็ยังโรงครัวของบ้านพี่อะไรล่ะ
0: บ้านใครคะไม่เป็นไรนึกไม่ออกมีหลายคน
2: วัดหมื่นเกลา
0: อ๋อพระอาจารย์บุญนะคะ
2: ใช่ใช่
0: เมื่อพระอาจารย์บุญ
2: เขาจะฉลองโบสถ์ด้วยนะปีนี
0: ้อ้าวแล้วอาจารย์บุญวันไหนไม่เห็นท่านส่งมาเลยถึงท่านอ่ะ
2: เพิ่งส่ง พิ่งส่งให้น้องสาวเอาใบนิมนต์มาเมื่อวานเนี้ย
0: วันที่เท่าไหร่คะกฐินวัดหมื่นเก่าพระ
2: พ่อไม่ใช่กฐินหรอกเขาบอกว่าเขาจะฉลองโบสถ์เขา
0: อ้าวไม่แล้วกฐินเมื่อไหร่วินาเดี๋ยวอาจารย์บุญ
2: กฐินเมื่อไหร่ก็ไม่ตาม
0: เออจะเพราะว่าทุกปีจะทอดวันที่23ตุลาแต่ปีนี้มันช้านะคะหลวงพ
2: ่
0: อปีนี้มันจะเลทช้าไปเดี๋ยวท่านได้ยินจุ๋มท่านคงบอกมาแล้วนะว่าอ๋อปีนี้ฉลองอุโบสถด้วย
2: จ้ะ
0: โอ้อันนี้ต้องไปกันนะจ้ะ
2: ฉลองอุโบสถหลังใหม่ของเขานี่ก็สวยสดงดงามมาก
0: อืมเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อ
2: ที่ส่งมาให้เมื่อวานเนี่ยนะวันที่14ธันวาคม2569
0: คืออะไรเจ้าคะ
2: เวลา 10:00 นฉลองโบสถ์สมโภชวัด319ปี
0: อันนี้คืออะไรอุโบสถเก่า
2: ตั้งกับวัดเป็นวัดมาเลย319ปี
0: โอ้นานจังเลยตั้งแต่ค่ายบางระจันแตกแน่เลย
2: ตอนน
0: ั้
2: นแหละ
0: ใช่ไหมคะว่าแถวนั้นน่ะโอ้ดีจังแต่วัดดอนก็เยอะนะคะหลายร้อยปีเหมือนกัน
2: จ้าโอ้ยร้อยกว่าปีเหมือนกัน
0: ร้อยกว่าปีเหมือนกัน
2: ตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: ที่ว่าตอนนั้นที่เราอะไรนะบูรณะอุโบสถหลังที่อยู่ติดแม่น้ำอะค่ะ
2: จ้า
0: เราก็เจอเหรียญสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดหนูน่าจะได้มาสักหนึ่งเหรียญนะ
2: เออก็ได้สิ
0: เอาเจ้าค่ะหลวงพ่อมาไม่เพราะว่าเดี๋ยวหลวงพ่อต้องปฏิบัติภารกิจศาสนกิจนะคะวันนี้วันพระใหญ่ก็ตอนนี้เวลาจะหมดแล้วค่ะ
2: จ้าก็ขออนุโมทนาสาธุกับบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านที่ได้ฟังรายการอย่างนี้แล้วก็ที่ได้ตั้งใจว่าจะมาร่วมในงานทอดกฐินวัดดอนพารามและหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูศรีชนานุรักษ์อาตมาขออนุโมทนาสาธุขอให้โยมทุกคนมีความสุขกายสุขใจและรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งปวงเทอญเจริญพร
0: สาธุสาธุสาธุนะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะวันนี้ไม่พูดแล้วเดี๋ยวเวลาจะหมดวันนี้เตรียมตัววันนี้จุ๋มก็คงไปทำที่วัดที่จุ๋มเรียนนะเราตั้งใจว่ามีท่านผู้ฟังร่วมบุญมาก็จะถวายพระอาจารย์แล้วก็ส่วนที่บ้านแม่เนี่ยก็เดี๋ยวไปตลาดเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวให้เขาไปทำบุญที่วัดบ่อแก้วนะคะเมื่อวานนี้หลวงพ่อก็มารับบาตรนะแต่วันนี้ไม่มานะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ตั้งใจจะสร้างบุญกุศลในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ทักจุ๋มนะวันนี้ไม่ได้พูดถึงใครนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผม

0: 75ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิตโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อภูผาวิตโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับ
5: ภูผาวิตโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิตโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรค

0: ลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: ไปขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบล
2: โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
3: 0812901691
4: คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริง
6: ๆขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691081-290-1691
11: ชูโกโก้

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
4: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาก

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอเนี่ยครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้าง มาเลย เดี๋ยวจิบโกโก้ร้อนๆสักนิดนึงก่อนนะต้องโกโก้ล่ะตอนนี้เสียงจะได้มาชื่นใจขออภัยนะฮะเสียมารยาทคุยหลังไมค์ยาวเลยเนี่ยคุยกับพี่สาวจากศรีมหาโพธิ์ศรีมหาโพธิ์นี่ปราจีนบุรีบอกสั่งปุ๋ยลุงช้างไปตันหนึ่งตอนนี้เหลืออีก4กระสอบข้าวงามเขียวดีจังเลยแต่จมน้ำหมดแล้วลุงช้างเดี๋ยวไปรอรอบหน้าเนาะเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่นะครับวันนี้แกก็สั่งอย่างอื่นไปก่อนสั่งโกโก้สั่งไบโอดีสั่งสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสั่งไทยแก้วพัดไปรับประทานกันนะฮะก็ขอบคุณงาดำด้วยออกงานน้ำมันงาดำด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นของลุงช้างต้องกินก่อนนอนนะจ๊ะวันนี้มีรักแฟนรายการส่งเพลงมาเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นจากจทล.ลพบุรีนะ FM 90.75 โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสะแก้วลพบุรี FM 91.75 ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับแล้วก็ที่จส.1กรุงเทพด้วยนะครับมีเพลงเพราะให้พี่น้องบ้านเราได้ฟังกันเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเพลงของพ่อทูนทองใจแน่นอนที่สุดครับเราต้องส่งให้กับพี่สมพรปากกาท่าเรืออยุธยาน้องทองหล่อพระพุทธบาทลุงลิ้มคอวังบางประม้าร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับพี่อัมพันธ์จันทนาคลองหลุงกับแบงเพชรครับต้องฟังทูนทองใจเนาะวันนี้เตรียมเพลงคืนนั้นสวรรค์ล่มมาให้ฟังสวรรค์บ้านนาเสียงร้องของเรียมดาราน้อยพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีขอมาครับแล้วก็วันศาสตร์เดือน10นักร้องชื่อพิรมศรีธรรมราชพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมขอมาครับมีเพลงจากพี่อำนวยครับร้านอำนวยบิวตี้วันพระอย่าเว้นนะพี่พันครับจากควนกาหลงจังหวัดสตูลครับอยากจะฟังเพลงวอนเจ้าแม่นางนอนนะจินตลาภูลาภนี่นะแล้วก็สาวสวยจากมหาสอนบ้านหมี่ครับอยากจะฟังเพลงอายแสงนีออนนะพี่ทองใบแจ่มแจ้งครับจากผักไฮมอบเพลงนักร้องพเนจรให้มีรักแฟนรายการได้ฟังกันทั่วประเทศไทยครับจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างจากกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกและโกโก้ร้อนอร่อย0812901691ครับคืนนั้นสวรรค์ล่มนะคุณแม่นะแม่ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีย์

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เดือนหน้าเนี่ย ขออภัยสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์คนภูมิภาคเนี่ยเขาจะไปจัดประกวดร้องเพลงเป็นเพลงไทยสากลนะเพลงลูกกรุงที่โรบินสันนี่ครับจะเริ่มเสาร์หน้าไม่ใช่เสาร์หน้าดิวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ลพบุรีเนี่ยยังไงก็เดี๋ยวดูรายละเอียดอีกทีนึงนะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยผมไม่ได้เข้าประชุมกับเขาเมื่อวานเนี่ยถ้าผมประชุมผมก็ไปคัดค้านเขาเนี่ยก็ดีเลยที่ไม่ได้ไปประชุมมาเนาะประชุมที่ไรผมค้านกันทุกทีเราจะส่งเสริมนักร้องนะประกวดเนี่ยเขาไม่เรียกเก็บเงินค่าสมัครคนละ200เศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะเอาก็แล้วแต่นะครับเราไม่ได้เป็นอุปนายกละเขาเลื่อนลงมาเป็นกรรมการก็คราวที่แล้วเรามีปากมีเสียงไงเพราะเป็นอุปนายกนะครับพอดีช่วงประกวดร้องเพลงเสร็จเขามีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศกลับมาก็ลาออกเขาก็ไม่ให้ลาออกเขาบอกไม่ต้องเป็นอุปนายกเป็นกรรมการก็ได้ประมาณนั้นก็เลยเมื่อวานก็เลยไม่ได้ไประชุมกับเขาถ้าผมประชุมกับเขานะผมไม่เก็บตังค์หรอกต้องการส่งเสริมศิลปินต้องการส่งเสริมนักร้องอะเนาะจะไปเก็บตังค์ทำไม200บาทแต่ถ้าเผื่อว่าคนที่สนใจจริงๆนะมั่นใจตัวเองก็ได้เลยนะครับสมัครที่ลุงช้างก็ได้ครับนะโปรมิกออยสนับสนุนอยู่แล้วล่ะประกวดร้องเพลงนะโปรมิกออยเนี่ยไปฟังครับสวรรค์บ้านนาเรียมดาราน้อยครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: วันนี้วันศาสตร์นะเนี่ยศาสตร์เดือน10เนาะวันศาสตร์เดือน10แล้วขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับงานเพลงที่ขอกันเข้ามาตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยนะดูแลสายตากันด้วยยาย่าบริงก็ได้ดีแคร์ก็ได้แล้วแต่สะดวกดีแคร์ก็ถูกตังค์หน่อย2ขวด650ยาย่าบริงก็800บาทนะครับยาย่าบริงไม่ได้มีวางขายทั่วไปนะมีร้านจมูกป่าโมกร้านบัวเภสัชโคกสำโรงจิงวันจันช่องแคร์ครับไปฟังเลยครับวันศาสตร์เดือน10แหมจริงๆเจ็บใจละเกินเสียงตัวเองจิบน้ำเย็นไปนิดเดียวแค่นั้นเองเสียเลย

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: แม่คุยกับพี่เขายาวเลยนะปลักเก็ดนนทบุรีไม่ยินลุงช้างพูดโกโก้โกโก้ก็จะกินมั่งอะนะสั่งไป2กล่อง500บาทขอบคุณครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะสนับสนุนรายการเรานะฮะก็ที่น้องปลาบอกชุมพรฝนตกที่ชุมพรฝนตกครับมันทั่วล่ามหานครเลยครับตอนนี้เนาะที่ไหนก็ตกนะฮะชุมพรตกหนักมากเลยตั้งแต่ตีสองเลยค่ะฝนตกครับฝนลงใต้แล้วตอนนี้นะภาคกลางเราก็ค่อยๆลดแต่ที่ชัยนาทได้ลดการระบายน้ำแล้วนะครับจาก 2,500 หรือ 2,001 ตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงตีสามนี่เขาก็นิ่งละไม่เปิดไม่ปิดละรอดูท่าทีน้ำตอนบนก่อนเท่านั้นเองนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อชาวคณะจังหวัดชัยนาทก็ออกเยี่ยมวัดแถวแถวสัพยาโพนังดำตกโพนังดำออกวัดตะลุกวัดหาดอาสาอะไรที่แถวนั้นนะครับเมื่อวานนี้ก็นะไปเอาขลักถุงยางชีพไปนะไปถวายพระพักก็ลำบากเหมือนกันนะอยู่วัดบิณฑบาตก็ไม่ได้ก็ต้องอาศัยญาติโยมนี่แหละเนาะไปฟังเลยครับวันพระอย่าเว้นนะร้านน้ำนวยบิวตี้เขาขอมาจ้าให้มีรักแต่รายการทุกคนพิเศษน้องอีฟนะให้คุณทองใบด้วยครับมาร้อนๆนี่เสียงมา

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: มีคำถามเนี่ยว่าไทยแคลพลัสกินตอนไหนหลังอาหารมื้อไหนก็ได้พร้อมกับยาไทยทิพย์โอสถก็ได้กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมในทานเลยนะครับอย่ารอให้เป็นมากกว่านี้แต่ทางที่ดีนะถ้าใครเป็นกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมพบแพทย์ดีกว่าพบหมอดีกว่าเนาะแล้วก็รับประทานไทยแคลพลัสเสริมเข้าไปด้วยนะครับถ้ามันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมันไม่ได้รู้สึกยังไงถ้ามันกรึบกรับลำคาญอันนั้นต้องทานงาดำนะก่อนนอนนะงาดำ2 เม็ดครับ2 กระปุก600 บาทนะงาดำแต่ไทยแคลพลัส2 กระปุก500 บาทสั่งซื้อกับลุงช้างก็ได้ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็มีแต่ก็อย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% คุณพี่จะป่าหวายมาสักครู่นี้เนาะอยากจะดื่มโกโก้ผมก็แนะนำไปที่ร้านนพรัตน์นั่นแหละหน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสะแก้วมีขายครับมีร้านเจ๊หมูป่าโมกด้วยนะโกโก้ป่าโมกก็มีไม่น้อยหน้านะทันสมัยตลอดเจ๊หมูป่าโมกครับอร่อยรสประเสริฐสีดื่มโกโก้ดีๆสักแก้วหนึ่งนะจ๊ะมาถึงงานเพลงวอนนางนอนครับวอนเจ้าแม่นางนอนเนี่ยจินตลาภูลาภขับร้องเพลงนี้ก็เป็นเรียกว่านะฟังแล้วก็เป็นตำนานท่านผู้ว่าก็เสียชีวิตไปแล้วครับน้องๆหมูป่าทั้ง11 คนก็บางคนก็เป็นหนุ่มเป็นทำงานดีไปแล้วนะครับแล้วก็บางคนก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีรำลึกถึงทุกท่านครับแล้วก็คนที่ไปช่วยก็ล่าสุดเนี่ยนักดำน้ำที่เป็นคนต่างชาติเนาะที่เขาไปช่วยก็เสียชีวิตเองละและเมื่อ2-3 เดือนที่ผ่านมานี่ก็มีโอกาสได้พบกับหมอภาคเนี่ยมนุษย์ที่แข็งแรงที่สุดในปฐพีนะหมอภาคเลยเป็นพันเอกแล้วนะครับแล้วก็มาที่สำนักสงฆ์ถ้ำยำปาด้วยนะท่านก็มาด้วยแล้วลุงช้างก็มีโอกาสเจอกับท่านที่ร้านครัวยายด้วงหลังบิ๊กซีลพบุรีได้มาชอบทานขนมหวานเหมือนกันนะเนี่ยที่ร้านครัวยายด้วงหลังบิ๊กซีนะลพบุรีแล้วก็มีสินค้าของลุงช้างจำหน่ายเช่นเดียวกันครับ

0: ประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: ก่อนนอนนะก่อนนอน2เม็ดนะเอาไปเคลือบกระดูกและข้อต่อของท่านเนี่ยนะครับใส่ที่กระดูกก๊อปแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อปแบบพี่ทองใบก็ว่านะเอาไปเลยครับ2เม็ดก่อนนอนกระปุกนึงกินได้เดือนหนึ่งนะ60เม็ดอ่ะ300บาทซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกเลยเหมือนกับมะระขี้นกเลยมะระขี้นกราคาเดียวกันกับน้ำมันงาดำเนาะอุ้ยตายเวลาหมดแล้วเราจะส่งท้ายกับพุ่มพวงดวงจันทร์เนื้ออายแสงนีออนที่สาวสวยจากมหาสอนเขาขอมาแล้วก็นักร้องพเนจรจากพี่ตองใบแจ่มแจ้งครับส่งให้เหมือนเดิมเนาะตั้งแต่สำอางสามชุกจนกระทั่งถึงพี่หมวดประสิทธิ์มุ้ยไทยและกาแฟรายการทั่วประเทศไทยครับสองงานเพลงส่งท้ายแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: คยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
1: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
2: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
3: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกล
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
7: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหาร ผู้ป่วยติดเตียง
10: ภูผาวิทย์โปร
8: เริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ป่วย

0: ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินาหุค่ะสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้ทั่วประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมากรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาพร้อมกันทั่วประเทศโดยได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งกว่า 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับข้อห่วงใยด้านสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วหากมีประกาศทางราชการระบุให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งอำเภอหรือเขตจนไม่สามารถจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งได้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจะพิจารณาย้ายสถานที่ลงคะแนนไปยังอำเภอหรือเขตใกล้เคียงที่ปลอดภัยทันทีโดยยึดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากนี้เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมสำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.th รวมถึงช่องทางการสื่อสารที่กำหนดซึ่งสามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา16นาฬิกาทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโปร่งใสและเคารพกติกาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและอนาคตของประกันสังคมกรมควบคุมโรคเตือนภัยเทศกาลกินเจ2569ชูแนวคิดกินเจอย่างรู้ทันและปลอดภัยแนะเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายแพทย์มนเทียคณาจังหวัดอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นอกจากจะได้บุญจากการงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วประชาชนจะต้องใส่ใจในเรื่องสุขภาพเนื่องจากอาหารเจส่วนใหญ่ผ่านการทอดหรือแปรรูปและหมักและมักจะมีการใส่เครื่องปรุงรสน้ำตาลและโซเดียมในปริมาณที่สูงซึ่งหากรับประทานอาหารเจเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอ้วนได้ทั้งนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคยังได้เตือนเพิ่มเติมด้วยว่าขอให้ระมัดระวังอาหารเจประเภทผัดทอดและอาหารสำเร็จรูปซึ่งอาจจะมีโซเดียมสูงเกินกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้รวมถึงระวังอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงสำหรับกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและโรคไตที่จะต้องควบคุมอาหารเป็นพิเศษพร้อมทั้งยังได้แนะนำให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายเน้นผักและผลไม้ลดหวานมันเค็ม

0: และเปลี่ยนจากเมนูผัดหรือทอดมาเป็นต้มนึ่งหรือย่างแทนแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำให้สะอาดเพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพดีในระยะยาววรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: และประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึง
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี

0: จอทล AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรา รักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนี 6:20 นค่ะคุณผู้ฟังติดตามฟังกันได้เป็นประจำทุกวัน 3:00 ถึง 4:00 แล้วก็ 6:00 ถึง 7:00 แบบนี้นะคะที่นี่สถานีวิทยุจทล AM สตรีโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะวันนี้อิทธิพรควบคุมเสียงนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ตอน 5:00 ถึง 6:00 เก็บตกที่วสป .613 ใครที่พลาดฟังตอน 3:00 ก็ไปฟังตอน 6:00ตอน 5:00 ที่วสป .612 ได้นะคะแล้วก็มา 6:00 ถึง 7:00 เช้าแบบนี้ค่ะเช้ามาก็มีเพื่อนคุยแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ว่าไงจ๊ะผู้ใดคุณอะไรเอ่ย
1: สมทรงบุญประกอบอ่ะ
0: คุณสมทรงบุญประกอบว่ายังไงคะ
1: จะเอายายเร่งยอดอ่ะ
0: เร่ง
1: เพิ่ม
0: เร่งยอดวัคซีน
1: ใช่
0: วัคซีนเอ1
1: ค่ะจ้ะจ้ะ
0: วัคซีนเอ1ฉีดใบ
1: ใช
0: ่เคยใช้แล้วเนาะ
1: ยังไม่เคยใช้หรอก
0: อ้าวแล้วทุกทีใช้
1: ใช้ต้องยั่งเ
0: ท่าน
1: ั้น
0: แหละอ๋อเค
1: ยมีตัวละพา
0: เคยใช้แต่วัคซีนเอ2กับขั้วเหนียว
1: ใช่ๆ
0: ตอนนี้จะฉีดใบจะใช้โหระพา
1: ใช
0: ่เอากี่ลิตร
1: เอาครึ่งเอาขวดนึงได้ไหมครึ่งลิตร
0: แล้วเอาอะไรอีกขวดนึง
1: ยังไม่เอาอะไร
0: ไม่ได้ค่ะ
1: เอาเท่านั้นเพิ่ม
0: ต้องสั่ง2ขวดสิสั่งขวดเดียวแล้วปุ้มจะส่งยังไง
1: อ้าวก็เมื่อวานส่งไอ้นั่นไปเที่ยวไงลืมคุยไปคุยมาลืม
0: ไม่ใช่เมื่อวานนี้สั่งไว้แล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ว่ายังไม่ได้รับ
1: ยังไม่รับครับปุ้มบอกว่ามาวันจันทร์
0: โอเคเมื่อวานสั่งอะไรไว้บ้าง
1: สั่งขั้วเหนียวก็วีซ่าสองอะ
0: วัคซีนสองกับวีซ่าขั้วเหนียวว
1: ัน
0: นี้ก็จะให้เพิ่มวัคซีนหนึ่งไปด้วยอีกขวดหนึ่งว่างั้น
1: จ้ะ
0: เอาได้จ้าถ้ายังไม่ส่งอ่ะไปได้แต่ถ้าส่งแล้วไปไม่ได้
1: จ้ะจ้ะ
0: ตามนี้นะคะใช้วัคซีนสองกับขั้วเหนียวฉีดอะไร
1: ฉีดมะม่วง
0: เป็นไงมั่งเนี่ยเล่าสิ
1: ก็ยังก็เคยฉีดแล้วมันดีอ่ะ
0: มันดียังไงอ่ะ
1: มันลูกไม่ลาย
0: มะม่วงลูกไม่ลายแล้วชอบ
1: ได้ชอบก็สวย
0: เป็นราดำเป็นไหม
1: ไม่ค่อยเป็นหรอก
0: ไม่เป็นแล้ว
1: ใช่
0: ดกว่างั้น
1: ใช่ๆ
0: ออกเป็นลูกหรือออกเป็นพวงไหนเล่า
1: ก็มันเป็นพวงก็เมื่อวานบอกพูดค
0: ุยเมื่อวานนี้บอกแล้วว่าออกเป็นพวงไม่มีหรอกไอ้ลูกโดเดเพราะว่าชอบมันไม่ร่วงอ้าวรอรับพร้อมกันขอบคุณค่ะสว
1: ั
0: สดีค่ะสวัสดีค่ะตามนี้ใช้แล้วดีก็ใช้ต่อเร่งยอดเร่งใบใช้วัคซีนเอ1ค่ะผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่ก็วัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวเนาะนะคะสั่งหน้าใหม่แล้วก็มาคุยให้ฟังด้วยว่าใช้แล้วดียังไงอันนี้ก็ขอบคุณนะคะปุ้มขอบคุณใน LINE ด้วยนะคะมีคุณแปะสะพานแดงคุณสามารถถนอมพงษ์ป้าเล็กคุณประสานคุณทิพวรรณนะคะคุณคำหนึ่งส่งไลน์ให้ปุ้มทุกวันเลยนะคะถ้าปุ้มไม่ได้ตอบก็ไม่ว่ากันนะคะบางทีปุ้มเห็นแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่แบบไม่ค่อยอ่านบางทีก็ตอบไปบ้างกดอีโมจิไปบ้างก็ขอบคุณนะคะปุ้มเห็นทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณร้านเจ๊หมูด้วยเมื่อวานนี้หลายๆท่านก็หนีน้ำไปร้านเจ๊หมูสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์จากปุ้มสันธนีก็ไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกก็ได้ค่ะมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูนะมีคุณผู้ฟังที่ไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูอ้าวปุ้มหาลายเจ๊หมูไม่เจอเดี๋ยวหาใหม่ก็ขอบคุณนะคะเวลาคุณผู้ฟังไปที่ร้านเจ๊หมูก็จะส่งข้อความมาให้บางทีก็ถ่ายรูปมาให้มีคุณการดาอยู่หมู่3บ้านทับน้ำ มะม่วงแก้วขมิ้นออกช่อเลยใช้วัคซีนเอสองกับขั้วเหนียวเลยไม่มีช่อดำแก้วขมิ้นฉีดวัคซีนเอสองกับขั้วเหนียวเลยนะคะอันนี้ก็ขอบคุณค่ะใครไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูก็ขอบพระคุณนะคะน้องแชมป์อยู่ผงเพงหมู่7ใกล้วัดสุทธารามน้ำท่วมไหมอ่ะไปร้านเจ๊หมูก็ไปกันทั้งครอบครัวเลยนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยที่อุดหนุนแล้วก็ไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูค่ะโคกระเทียมไปร้านลุงหลอดได้นะคะอยู่โคกระเทียมโคกสุกสะตะแววหนองกระเบียนหนองเกวียนหักสะกระเบื้องไปร้านลุงหลอดนะคะตอนนี้เปลี่ยนผู้บริหารใหม่คล่องแคล่วว่องไวกว่าเดิมสั่งได้เลยที่ร้านลุงหลอดนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังจะโทรหาปุ้มก็ได้ค่ะ0855179025 0855179025นะคะโทรมาสั่งโทรมาเมาหน้าใหม่ก็ได้วันอาทิตย์แบบนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าหมดมุกเพราะว่าตอน3กับ5นี่เล่าไปจนหมดหลายๆข่าวเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีประชุมผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยซึ่งจากนี้ไปเนี่ยด้วยความเป็นธรรมชาติเนาะพอลมหนาวมาเมื่อสักครู่นี้ก่อนจัดรายการปุ้มก็เดินออกไปรับลมเย็นๆหน้าบ้านลมหนาวก็โชยมาพอเริ่มมีมวลอากาศเย็นพัดมาจากทางประเทศจีนก็จะดันร่องมรสุมทั้งหลายลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วตอนนี้ล่าสุดก็ภาคใต้เตรียมรับมือเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะทีนี้ปุ้มก็จะเล่าให้ฟังว่าไอ้สภาพฝนฟ้าอากาศบ้านเราที่เป็นแบบนี้เนี่ยน้ำท่วมไปทั่วแบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างที่บุ้มเล่าบางทีมีญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังล่าสุดคุณผู้ฟังเชื่อไหมสหรัฐอเมริกาเขาเจอเฮอริเคนก็ระดับไต้ฝุ่นเรานี่แหละแต่ว่ามาเต็มนะไม่แผ่วนะระดับเดียวกันความแรงพอๆกันกับไต้ฝุ่นนี่แหละแต่ว่าพอย้ายภูมิประเทศเปลี่ยนซีกโลกไปเขาก็จะมีชื่อเรียกใหม่ถ้าอยู่บ้านเราก็เรียกพายุไต้ฝุ่นแต่ว่าไปฝั่งสหรัฐอเมริกานี่ก็จะเรียกว่าเฮอริเคนนะคะแล้วก็มีชื่อเหมือนกันล่าสุดก็เป็นเฮอริเคนอิซาเอสก็ตั้งชื่อตามแถบประเทศเขานี่แหละเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นเฮอริเคนอิซาเอสที่แผ่อิทธิพลเล่นงานทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาวูบเดียวเลยมีผู้เสียชีวิตทันที4รายประชาชนอีกแสนคนที่ประสบปัญหาสหรัฐอเมริกาก็เจอด้วยเหมือนกันนะคะต่อให้เป็นมหาอำนาจแค่ไหนก็หนีภัยธรรมชาติไม่พ้นค่ะทางฝากฝั่งสหรัฐอเมริกานี่ค่อนข้างจะเจอบ่อยๆด้วยซ้ำแต่ละครั้งก็หนักหน่วงเหมือนกันก็ไม่ต่างกันหรอกค่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะคะเพราะว่าเขาเก็บภาษีแบบโอ้โหมหาศาลบานตะไทยนะคะก็ล่าสุดนี่เจอลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตทันที4รายต้องเผชิญปัญหากับไฟดับผู้เสียชีวิตอยู่ในรัฐฟลอริดา2รายต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนอีกรายหนึ่งก็เป็นควันพิษก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เปิดเครื่องปั่นไฟไว้ในโรงรถอากาศไม่ดีเนี่ยค่ะแล้วก็อีก2รายที่อลาบามามีประชาชนกว่า 600,000 คนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เฮอริเคนอิซาเอสขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนวันศุกร์ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุไซโคลนเขตร้อนเนี่ยค่ะแล้วก็เจอน้ำทะเลหนุนสูงประมาณ 2-3 เมตรท ทำให้ยากต่อการประเมินความลึกของน้ำท่วมอันนี้ที่สหรัฐอเมริกาเห็นไหมแล้วก็ยังมีพายุเฮอริเคนไซมอนกำลังจะขึ้นฝั่งเม็กซิโกอีกด้านหนึ่งใกล้ๆสหรัฐอเมริกาเหมือนกันเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเวลาเจอภัยธรรมชาติแต่อย่างที่ปุ้มบอกค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามสำคัญเลยก็คืออยู่ที่การช่วยเหลือบรรเทาแล้วก็เยียวยาบ้านเราตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูประมาณนี้แหละตอนนี้ก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์ทางภาคใต้นี่ค่ะส่วนกรุงเทพตอนนี้ก็คลี่คลายเพราะว่าฝนเว้นช่วงแล้วตอนนี้เหลือ6พื้นที่ฝั่งตะวันออกนะคะอันนี้ในกรุงเทพแล้วก็มาดูเขื่อนเจ้าพระยาก็ปรับลดการระบายน้ำตอนนี้เหลืออยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานก็เดินหน้าเต็มกำลังในการที่จะเร่งระบายน้ำท่วมขังในกรุงเทพตามนี้ค่ะไปดูข่าวอื่นกันจากควันหลงน้ำท่วมตอนนี้ก็มีการโอนค่าเงินเยียวยากันไปจำนวนหลายครัวเรือนแล้วที่ได้รับนะคะแล้วก็เตรียมรับมือวันนี้11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงต้องเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้ราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักมากนะคะส่วนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือที่กำแพงเพชรและจังหวัดตากภาคกลางที่อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกหนักภาคตะวันออกมีนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลวันนี้ยังต้องรับมือฝนตกหนักแล้วก็หนักมากนับจากพรุ่งนี้ไปก็จะลงพื้นที่ภาคใต้แล้วค่ะ 12-13 ตุลาคมนะคะลงใต้ไปบ้านเราก็รับลมหนาวกันโชยมาแผ่วๆเรื่อยๆจากนี้ไปฝนซาน้ำตาซึมไปเผชิญความหนาวกันอีกแล้วหมดฝนนี่แหละค่ะประมาณนี้รับลมหนาวกันบรรดานักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวธรรมชาติในช่วงอากาศเย็นๆก็เตรียมได้เลยนะคะมีหลากหลายงานแคมปิ้งลมหนาวทั้งหลายโดยเฉพาะที่เขาใหญ่นครนายกเนี่ยนะคะบรรยากาศของการแคมปิ้งรับลมหนาวนี่ก็แบบนักท่องเที่ยวก็นิยมนะคะแต่ให้บุ้มไปกางเต็นท์นอนแล้วก็แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเต็นท์เนี่ยเขาแบบทันสมัยมากเลยนะคะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเต็นท์ขนาดใหญ่ที่หลับที่นอนฟูกเตียงแบบเต็นท์กว้างขวางแล้วก็สวยงามปัจจุบันนี้อำนวยความสะดวกได้เยอะมากนะกางออกมาทีนี่โอ้โหสบายนอนสบายด้วยค่ะ แต่อีจอนเก็บนี่ก็ลำบากหน่อยนะคะก็จะมีในพื้นที่เขาใหญ่นครนายกวังน้ำเขียวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนี่แหละเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงนี้นับจากนี้ไปหยุดพูดคุยกันถึงเรื่องของธรรมชาติไปคุยกันถึงเรื่องของเลขบึ้งจากอ่างทองมาแล้วนะเมื่อคืนเล่าไปแล้วนะย้ำกันอีกทีเลยเลขบึ้งเลขบึ้งวันที่11อ่ะหามาแล้วอ่ะแล้วก็ยังมีแหล่งเลขอื่นแต่ว่าเลขบึ้งนี่บุ้มให้ความสนใจมากแต่ว่าบางทีก็ไม่ค่อยได้สมหวังเหมือนกันนะคะด้วยความพยายามแล้วก็นั่งรอต้องใช้เวลาสำหรับการเฝ้ารอแต่ละครั้งทำตามพิธีเสร็จสับมีจุดธูปบอกกล่าวที่อ่างทองค่ะเซียนหวยก็พยายามที่สนามหญ้าบ้านหลังหนึ่งจังหวัดอ่างทองนักเสี่ยงดวงก็ใจจดใจจ่อรออยู่นะคะพญาบึ้งก็ดุนดุนขึ้นมา 2-3 นะมาเหอะ 2-3 นี่แหละสลับสับเปลี่ยนเป็น 3-2 แล้วก็จะมีคนเฮอยู่คนหนึ่งแถวๆนี้นะคะเลขบึ้งมาแล้วนะคะคุณผู้ฟัง 2-3 นะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังบุ้งพาไปเที่ยวต่างประเทศไปสถานทูตไทยในกรุงปักกิ่งจัดงานค่ะชูต้มยำกุ้งของขวัญจากไทยสู่ชาวโลกสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปักกิ่งจัดงานชื่องานเขาเลยค่ะต้มยำกุ้ง Thailand Skip to the World เป็นต้มยำกุ้งของขวัญจากไทยสู่ชาวโลกเพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมของอาหารไทยงานเขามีขึ้นเมื่อ23กันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงาน100กว่าคนทั้งสื่อมวลชนชาวจีนผู้แทนภาครัฐเอกชนจีนตลอดจนนักการทูตต่างประเทศที่ประจำการอยู่ในกรุงปักกิ่งต่างชาติจะรู้จักต้มยำกุ้งนะคะเป็นที่โปรดปรานแกงเขียวหวานต่างชาตินิยมมากแล้วโดยเฉพาะจีนเนี่ยเขาชอบกินทุเรียนไทยจริงๆเลยนะคะนายฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปักกิ่งได้กล่าวเปิดงานว่าองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเนี่ยมีมติขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติปี2567ต้มยำกุ้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยในภาคกลางวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่เกิดจากการสังเกตเรียนรู้ธรรมชาติตลอดจนการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพึ่งพาธรรมชาติและตนเองรวมถึงประโยชน์ต่อสุขภาพต้มยำกุ้งจึงเป็นของขวัญจากประเทศไทยที่มอบให้กับเพื่อนชาวจีนเนี่ยค่ะเขาก็สาธิตวิธีการปรุงโดยแม่ครัวประจำทำเนียบเอกอัครราชทูตแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลองต้มยำกุ้งเป็นบะหมี่ต้มยำกุ้งผสมผสานเข้ากับอาหารจีนข้าวผัดต้มยำกุ้งแล้วก็มีไก่ป๊อปไก่ทอดรสต้มยำกุ้งนี่แหละค่ะอันนี้เป็นการแนะนำอาหารไทยประยุกต์เข้ากับอาหารจีนได้อย่างลงตัวต้มยำกุ้งมีทั้งน้ำข้นน้ำใสเนาะว่าแล้วก็แหมวันนี้ตั้งใจจะกินเจซะหน่อยเริ่มต้นเมื่อวานนี้แต่ว่าบุ้มมีภารกิจก็เลยตั้งใจว่าวันนี้แหละจะเริ่มต้นก็มาคุยกันเรื่องต้มยำกุ้งแต่เช้าเลยก็เฉยๆนะ ด้วยความตั้งใจแล้วจะเล่าอะไรก็ไม่เป็นผลเนาะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้ชาวบ้านนิคมพัฒนาเขาก็มาร้องทุกข์ว่าโกดังทุนจีนขนกากขยะอิเล็กทรอนิกส์ฝุ่นฟุ้งไปหมดเกรงว่าจะเป็นอันตรายที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองอยู่พื้นที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองหน้าโกดังเป็นบริษัทของทุนจีนเป็นรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาทุกวันเมื่อวานนี้มา5ตู้ขนกากขยะพอขนมาปุ๊บคนงานก็ขับโฟกลิฟต์ตักขยะจากตู้นะถ่ายเทเข้าไปในคอนเทนเนอร์เข้าไปเก็บในโกดังฝุ่นมันก็ฟุ้งกระจายไปหมดค่ะแล้วคนงานก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วยเป็นพวกกากขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กากขยะอุตสาหกรรมซากผลิตเครื่องไฟฟ้าที่ไร้ประโยชน์จริงๆเขามีอนุสัญญาตกลงกันไว้นะคะชื่อว่าอนุสัญญาบราซิลใช้บังคับอย่างเป็นทางการว่าห้ามนำของเสียอันตรายอย่างเด็ดขาดห้ามนำเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วส่งออกขยะพิษหรือกากขยะอุตสาหกรรมอันตรายเข้ามาในประเทศไทยหรือใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่กำจัดขยะรีไซเคิลหากพบว่ามีการลักลอบเคลื่อนย้ายหรือนำเข้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายผู้ส่งออกมีหน้าที่ต้องโยกย้ายกากอุตสาหกรรมคืนประเทศต้นทางภายใน30วันมันจะเป็นฝอยๆเหมือนเศษเหล็กเหมือนฝอยขัดหม้อเยอะๆเนี่ยค่ะคนงานก็ตักไปหน้ากากก็ไม่ใส่ฝุ่นก็ฟุ้งกระจายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม่กลัวหรือไงแต่ว่าชาวบ้านเขาก็กังวลในเรื่องของฝุ่นละอองนะคะแล้วก็ความปลอดภัยก็ร้องเรียนมาค่ะจะแก้ไขกันไหมต้องรอดูนะสายด่วนปปส.ภาค 4ลุยแกะรอยทลายเครือข่ายยาบ้าเมืองเลยปฏิบัติการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4ร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนกรมฐานพรานที่21ขยายผลจากเบาะแสของประชาชนที่แจ้งเข้ามาที่สายด่วนปปส.1386คุณผู้ฟังขาเจอเบาะแสเรื่องราวของยาเสพติดแจ้งได้1386ชาวบ้านแจ้งมาว่ามีการลักลอบจำหน่ายในพื้นที่เมืองเลยแล้วก็อำเภอเชียงคานเจ้าหน้าที่ก็บุกตะลุย3วัน7 8 9ตุลาคมจับผู้ต้องหาได้7รายยึดยาบ้าได้ 3,643 เมตรปืน1กระบอกเงินสด 34,500 สร้อยคอทองคำ1เส้นพาหนะอีกหลายรายการรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินได้ประมาณ 1,45,000 บาทจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญตามหมายศาลจังหวัดเลยยึดรถกระบะ1คันรถจักรยานยนต์อีก2คันมูลค่าทรัพย์สินอีก 800,000 จากการลงพื้นที่ติดตามและสอบสวนผู้ต้องหาเพิ่มเติมเลขาธิการปปส.ก็กำชับเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนกันต่อไปปปส.เชิญชวนใหประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดให้ข้อมูลมาผู้แจ้งจะได้รับการเก็บรักษาความลับนะคะจะได้ช่วยกันเฝ้าระวังและแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนลองคิดดูนะคะวันดีคืนดีก็อาละวาดก่อเหตุทำร้ายชาวบ้านก็รับกรรมไปแต่ถ้ากวาดล้างต้นตอให้สิ้นซากนะคะปัญหาต่างๆมันก็จะเบาบางลง1386ค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะมีเรื่องของข่าวนี้อุทาหรณ์เตือนใจสำหรับเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆเนี่ยเขาก็เล่นกันตามประสานี่แหละค่ะด้วยความที่ว่าเห็นว่าหลังคารถมันก็แบนๆเรียบๆเอามาแทนเรือได้แต่ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วน้องก็เกิดท ทำให้หลังคารถที่นำมาทำเป็นเรือเนี่ยมันจมลงไปเพื่อนว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้รอดบุดหวิดแต่มีน้องเสียชีวิต1รายที่อุดรธานีค่ะเมื่อวานช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเป็นสระน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งนาความลึกประมาณ3เมตรชุดประดาน้ำของมูลนิธิส่งเสริมธรรมลงไปค้นหาเจอร่างของเด็กหญิงวัย11ปีนำขึ้นมาจากน้ำท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของคนในครอบครัวโดยเพื่อนๆเล่าว่าก่อนเกิดเหตุก็พากันมาเล่นน้ำที่สระน้ำนี่แหละค่ะชักชวนกันนำหลังคารถมาทำเป็นเรือแล้วก็พายเล่นในสระน้ำแต่ว่ามันเกิดพลิกค่ะพอพลิกคว่ำเด็ก2คนพลัดตกน้ำน้องคนหนึ่งจมหายไปอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งว่ายขึ้นฝั่งได้ก่อนที่จะไปเรียกเจ้าหน้าที่เรียกชาวบ้านมาช่วยน้องก็ไม่ทันซะแล้วค่ะอันตรายมากเลยนะคะคุณผู้ฟังเด็กก็คือเด็กวันยังค่ำเขาก็เล่นไปตามประสานะคะแต่ว่ามันอันตรายแล้วก็เมื่อวานนี้มีคนงานตีเส้นถนนเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่กำลังตีเส้นถนนเขาก็จะมีรถอุปกรณ์แล้วก็มีรถเล็กสำหรับตีเส้นถนนมีเจ้าหน้าที่ปรากฏว่ามันเกิดเพลิงไหม้รถคนงานจอดอยู่บนถนนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีประมาณ3ทุ่มค่ะเจ้าหน้าที่สน.คู่ขนานลอยฟ้ารับแจ้งอุบัติเหตุเพลิงไหม้รถคนงานตีเส้นถนนบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถบรรทุก6ล้อค่ะไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงคนงานที่ตีเส้นถนนสวมชุดสีส้มถูกไฟคลอกไป5รายสาหัส3เล็กน้อย2เจ้าหน้าที่ลำเลียงส่งโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลราชพิพัฒน์อย่างเร่งด่วนแล้วก็ระดมกำลังฉีดน้ำสกัดจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะพนักงานเล่าว่าขณะที่ขับรถไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติมีคนขับและผู้โดยสารอีก4มาถึงที่เกิดเหตุคนขับได้ยินเสียงเพื่อนพนักงาน3คนที่อยู่ด้านหลังว่าเกิดเพลิงไหม้จากเครื่องตีเส้นแล้วก็แสงเพลิงกำลังลุกไหม้ก็หยุดรถแล้วก็พาเพื่อนคนงานหนีลงจากรถขณะที่เพลิงกำลังโหมกระหน่ำลุกไหม้อย่างรวดเร็วพนักงานถูกไฟคลอกทั้งหมดคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าเขาอยู่ข้างในค่ะอยู่ข้างบนแล้วก็มันมีตะแกรงมีประตูปิดพอไฟลุกคนขับก็ลงมาเพื่อที่จะเปิดประตูให้พนักงานทั้งหมดที่อยู่ข้างหลังเนี่ยลงมาแต่ว่าจังหวะที่ไฟมันลุกขึ้นมาแล้วก็ถูกไฟคลอกมี3คนที่อาการสาหัสเนี่ยค่ะต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบปากคำพยานเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุกันต่อไปโชคดีที่ช่วยมาได้ทันแต่ก็ยังบาดเจ็บขอให้ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังนี่แหละก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรไงเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบกันก่อนนะคะไปดูเรื่องอื่นกันบ้างอย่าลืมนะเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับหนาข้าวคุณผู้ฟังปลูกอะไรอยู่แล้วมันร่วงดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงที่เป็นราดำวัคซีเน2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำแล้วก็มีความคืบหน้าค่ะชาวบ้านในจังหวัดฉะเชิงเทราร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนกรณีนายวิเชียรยุทธโชติอายุ74ปีชาวบ้านอำเภอคลองเขื่อนเสียชีวิตขณะที่ออกไปเก็บท่อสูบน้ำพญานาคเพื่อป้องกันไม่ให้จมน้ำที่ท่วมถึงเอวแล้วโดนท่อซิ่งทับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุญาติก็เกรงว่าจะไม่ได้รับเงินชดเชยจากประกันภัย2ล้านเนื่องจากพนักงานสอบสวนได้ระบุว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่อสูบน้ำพญานาคทับแต่ไม่ได้ระบุว่าเกิดจากอุทกภัยครอบครัวก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมากล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้แต่ขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเพราะเป็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้านในช่วงอุทกภัย จึงเน้นย้ำให้พนักงานสอบสวนพิจารณากันไปตามข้อเท็จจริงส่วนประกันภัยจะตีความอย่างไรขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประกันภัยทางตำรวจดำเนินการตามข้อเท็จจริงกับชาวบ้านทุกรายที่เดือดร้อนในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อความเป็นธรรมนะคะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประกันนี่ค่ะแต่ว่าถ้าเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยนะคะก็ได้2ล้านนะคะอันนี้ไปช่วยด้วยแล้วก็พลาดถูกท่อทับเสียชีวิตเนี่ยค่ะก็น่าจะมีมาตรการช่วยเหลือแหละแล้วก็เรามาระวังนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ในระหว่างการฟื้นฟูเรื่องของการทำความสะอาดบางทีมันยังมีชื้นมีพื้นที่เปียกแต่ว่ามีกระแสไฟฟ้าแล้วก็เรามาระวังกันนิดนึงเนาะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้จากเหตุการณ์คนร้ายฆ่าทุบหัวเจ้าของไร่มันแล้วก็ใช้ดินกลบร่างเพื่ออำพรางศพเป็นข่าวขึ้นมาเมื่อวานนี้ที่ละหารทรายบุรีรัมย์ตอนนี้กำลังรอความคืบหน้าค่ะพื้นที่ไร่มันสำปะหลังหมู่2บ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอละหารทรายมีผู้เสียชีวิตซึ่งคาดว่าน่าจะถูกฆาตกรรมนะคะพบร่างชายวัย57ปีเป็นเจ้าของไร่มันสำปะหลังที่เกิดเหตุเสียชีวิตอยู่กลางแปลงมันเบื้องต้นมีบาดแผลที่บริเวณศีรษะลักษณะคล้ายถูกทุบด้วยของแข็งคอหักมีบาดแผลคล้ายถูกของมีคมกรีดที่มือข้างซ้ายใบหน้าและหน้าอกมีดินกลบไว้คล้ายจะอำพรางศพใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มตะแคงอยู่แล้วก็กองหัวมันสำปะหลังที่ขุดขึ้นมาและมีร่องรอยคล้ายการต่อสู้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเก็บหลักฐานแล้วติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีภรรยาเล่าว่าครอบครัวปลูกมันสำปะหลังไว้5ไร่บ่ายวันที่9ตุลาคมสามีไปร่วมกิจกรรมกีฬาสีประจำปีของหมู่บ้านแล้วก็ไปดูไร่มันในช่วงเย็นแล้วก็ไม่กลับบ้านตลอดทั้งคืนซึ่งมันเป็นการผิดปกติเช้าวันรุ่งขึ้นก็ออกตามหาบ้านคนรู้จักที่คิดว่าสามีจะไปแต่ก็ไม่พบจึงไปดูที่ไร่มันแล้วพบว่าสามีนอนเสียชีวิตคาดว่าตอนที่สามีไปดูไร่อาจจะบังเอิญมาเจอคนร้ายที่กำลังจะมาขโมยหัวมันก็เลยเกิดการต่อสู้และถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเท่าที่ดูมันสำปะหลังถูกขุดไป1งานแต่หัวมันที่ถูกนำออกไปมี80กิโลกรัมที่เหลือยังอยู่ในแปลงนะคะช่วงนี้เนี่ยราคาหัวมันสำปะหลังอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 3-4 บาทโหคุณผู้ฟังคะถ้าอยากให้มันหัวใหญ่บนดินให้วัคซีนดูแลค่ะฉีดวัคซีนอย่างเดียวไม่มีเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟลายขาวลายแดงไม่เป็นแล้วพอระยะลงหัวเติมวีซ่า 2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่แหละค่ะจะช่วยให้มันหัวใหญ่นะคะได้น้ำหนักเพิ่มราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ของกูได้เยอะกว่าเดิมเนี่ยมันก็เป็นกอบเป็นกำนะเร่งให้พืชลงหัวมีขนาดใหญ่ใช้วีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่แหละเอาไปเพิ่มแป้งกันนะคะหัวมันที่ขุดมาเนี่ย80กิโลกรัมราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3-4 บาทเท่านั้นเองแล้วคนร้ายก็กระทำการอย่างโหดเหี้ยมลูกสาวบอกว่าพ่อเนี่ยขยันทำมาหากินไม่เคยมีเรื่องทะเลาะ กับใครนะเพื่อนสนิทบอกว่าตอนเย็นเนี่ยยังเจออยู่ที่สนามกีฬามารู้อีกทีเสียชีวิตไปแล้วเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรละหารทรายก็จะรวบรวมหลักฐานหาผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีกันต่อไปค่ะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังวันนี้กลางวันเราไม่เจอกันนะแต่คุณผู้ฟังโทรสั่งทุกผลิตภัณฑ์ได้เหมือนเดิม0855179025พบกันคืนนี้ 3:00 นะคะสวัสดีค่ะ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 cc ผสมน้ำ20ลิตร
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 โลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
7: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมร
10: ู
9: ้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัท